0: แผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อว่า
0: เทเรพลาสเตอร์วอล์กแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุง

0: กอบธุรกิจของชาวต่างชาติโดยจะลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากนายอำเภอเกาะพะงันรวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาและแนวทางที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนจากผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ด้วยจากนั้นช่วงเย็นจะไปติดตามการจับกุมการบุกรุกพื้นที่หาดสาธารณะณบริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรับทราบรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ความคืบหน้าการดำเนินคดีและนายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ต่อกันที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.เนื่องจากนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจึงประกาศให้นายกรุณพลเทียนสุวรรณผู้มีรายชื่อลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างและไปติดตามข่าวกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
1: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมประกาศเปิดตัว4จังหวัดผู้ท้าชิงที่จะได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจับศึกฟาดแข้งชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ประจำปี2569ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้จังหวัดที่ยื่นเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจะเป็นทางการประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดขอนแก่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งจังหวัดระยองขณะที่ประเด็นสำคัญของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ได้แก่สนามกีฬาแต่ละจังหวัดต้องได้รับการอัปเกรดทั้งระบบสาธารณูปโภคและพื้นสนามให้มีมาตรฐานที่ AFC หรือ FIFA ได้กำหนดเอาไว้อย่างถูกต้องผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนนัดกลางสัปดาห์เซลตาบิโก้แพ้เลบันเต้2-3เรอัลเบติสชนะเอลเช่ที่เหลือ10คน2-1โอซาซูน่าแพ้อาเรติโกมาดริดที่เหลือ10คน1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นเรสตาที่เหลือ10คนแพ้โรเดส2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียคู่ที่น่าสนใจอัลนาเซอร์เสมออัลฮิลาล1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2เซาท์แฮมป์ตันชนะมิดเดิลสบโรว์ในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที2-1รวมผลสนับเซาท์แฮมป์ตันได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศประตูรวม2-1โดยจะพบกับเฮาซิตี้เป็นด่านต่อไปสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปกับสรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคุมเข้มมาตรการประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกยกระดับองค์กรสู่สมาร์ทเวิร์คลดใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณภคพลสว่างแก้วนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณภคพล
2: ครับสวัสดีครับคุณปุญญนุชคร
1: ับกรณีของอุบัติเหตุบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะ
2: ตอนนี้รถเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยกเลิกอุบัติเหตุพ้นขีดขวางแล้วครับการจราจรก็เปิดได้ทุกช่องทางแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะก็ถือว่ารวดเร็วนะคะ
2: ใช่ครับแล้วก็ยังมีท้ายผสมครับตอนนี้อยู่ช่องของกลางสะพานกาญจนาครับผม
1: คือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะพักเบรกกันนี่เกือบ5กิโลเมตรตอนนี้คือท้ายสั้นลงแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วครับ
1: ค่ะแล้วคนเจ็บอาการเป็นไงบ้างคะคุณภคพล
2: ก็อาการเบื้องต้นเขาก็คือได้รับบาดเจ็บอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็กู้ชีพปฐมพยาบาลก็นำส่งโรงพยาบาลปิ่นสุวรรณภูมิไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ทั้งสองคนเลยนะคะ
2: ใช่ครับเป็นผู้ชายทั้งสองคนครับ
1: คือไม่มีคู่กรณี
2: คู่กรณีบางคนคือเขาไปชนท้ายกับรถบรรทุก10ล้อครับผม
1: อ๋อเป็นรถบรรทุก2คันใช่ไหม
2: คร
1: ับ แล้ว
2: ก็หลักพลิกตะแคงด้วยครับ
1: ค่ะแล้วคือคันที่ไปถูกชนท้ายนี่กำลังขับหรือว่าจอดอยู่หรือว่ายังไงคะ
2: เขาวิ่งช่องทางซ้ายไปช้าๆครับผมแล้วก็รถที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็มาชนท้ายครับ
1: คือช่วงนั้นนี้มันมีฝนมีอะไรด้วยไหมคะถ้าฝนตกถนนลื่นหรืออะไรไหมหรือไม่ได้มีฝน
2: ก่อนที่จะช่วงที่ชนคือยังไม่มีฝนครับผมแต่พอชนแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีฝนทยอยตกลงมาครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าจะมาจากเรื่องของฝนสภาพอากาศก็ไม่ใช่
2: ใช่ครับ
1: ค่ะคือเท่ากับว่าเสียหายทั้งสองคันใช่ไหมคะในเรื่องของสภาพของรถ
2: รถคู่กรณีเขาจอดแล้วเขาก็เคลื่อนที่ออกจากจุดเกิดเหตุไปเลยครับผม
1: ค่ะก็แปลว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ว่าคันที่ไปชนท้ายนี่คือถึงกับพลิกตะแคงแต่ไม่ได้มีของบรรทุกมาด้วยหรอคะทำไมถึงได้ใช้ระยะเวลาได้เร็วจังเลยในเรื่องของการดำเนินการ
2: ก็บรรทุกมาก็จะเป็นพวกท่อ PVC ครับ
1: ค่ะ
2: ก็เคลื่อนย้ายค่อนข้างง่ายอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือท้ายสั้นลงยังเห็นได้ชัดอีกฝั่งนึงนี่คือชะลอดูใช่ไหมคุณภคพลถึงได
2: ้
1: ตอนช่วงก่อนหน้านี
2: ้ดู
1: ค่ะก็แบบว่าโดยภาพรวมตอนนี้ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังจะดูอาจจะต้องแบบช้าๆหน่อยแต่ใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งก็คงจะดีขึ้นส่วนเส้นทางอื่นๆล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังดูน้อยๆอยู่ใช่ไหม
2: ค่ะช่วงของดาดินแดงขาเข้าไปที่ท่าเรือครับก็มีชะลอตัวครับบริเวณของเนินปืนปิดครับมาได้ถึงช่วงของที่จะออกดวงพิทักษ์ครับผมแล้วก็ทางออกถนนพระราม4ช่วงเวลานี้ก็มีท้ายแถวครับอ
1: ี
2: กจุดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่พญาไทครับช่วงย่านพหลโยธินมาจนถึงคลองประปาช่วงนี้ก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนจุดอื่นๆภาพรวมช่วงเวลานี้ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นทางออกชลบุรีแล้วก็ทางออกบางขุนเทียนตรงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาครับจุดเชื่อมเอ็นปฏิสองก็ไม่เป็นปัญหาครับผม
1: มีฝนแถวไหนบ้างเมื่อกี้นี่ดูจากในกล้องของทางกทมนี่แถวบางนามีฝนแล้วบนทางด่วนมีไหมคะตอนนี้มีจุดไหนที่ยังมีฝน
2: ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นช่วงสะพานกาญจนาครับไปจนถึงช่วงของบางนาเพราะที่มีฝนตกค่อนข้างหนักครับผม
1: ค่ะ
2: ครับส่วนบางนาที่มุ่งหน้าไปที่ชลบุรีก็ยังค่อนข้างโป่งอยู่ครับตอนนี้
1: อ๋อยังค่อนข้างโป่งอยู่แล้วแบบว่าฝนนี่ตกไม่ทั่วฟ้า
2: ใช่ครับบางจุดยังมีแดดออกเลย
1: ใช่เข้าใจเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าพอดูตรงช่วงของแถวแยกบางนานะถนนนี่ดูเปียกไปด้วยแบบมันรู้เลยว่ามันฝนตกหนักก่อนหน้านี้แต่บนทางด่วน
2: ตกหนักอยู่คร
1: ับค่ะเอาเป็นว่าระวังกันหน่อยนะคะก็เท่ากับว่าจริงๆเป็นช่วงของวันหยุดรถก็น้อยๆแล้วก็วันนี้ฟรีใช่ไหมครับฟรีนะบนทางด่วน
2: ใช่ครับก็จะขอประชาสัมพันธ์ช่วงเวลานี้เลยครับก็จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางครับตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมามีทางพิเศษเฉลิมพระนครครับทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาครับไปจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้ครับ
1: ต้องย้ำเดี๋ยวมันจะทุกคนจะนึกว่าทุกสายทางไม่ใช่แค่3สายทาง
2: สามสายทางเท่านั้นครับ
1: สามสายทางเท่านั้นนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณภคพล
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่เราอย่างหนึ่งนะคะที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกช่องทางพิเศษต่างๆนี่เขาไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้นะอย่างบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีคือปกตินะคะไม่ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะไม่ได้มีผลกระทบอะไรในเรื่องของการจราจรแต่พอเข้ามาถึงทางด้านของถนนปิ่นเกล้าเนี่ยนะคะทางด้านนี้เนี่ยนะคะกำลังจะบอกว่าคือก็ยังดูรถก็ยังดูน้อยๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะดูตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์เลยเป็นจุดสังเกตถึงแม้ว่าจะดูรถเนี่ยนะคะจะเริ่มที่จะเยอะละจะเริ่มมีชะลอหรืออะไรก็ตามแต่ยังไม่ได้เต็มทุกช่องจราจรยังไหลตามกันได้โดยตลอดนะคะในฝั่งขาเข้าแต่รถอ่ะเริ่มเพิ่มมากขึ้นส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็พอข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนี้ก็คือยังดูรถยังเต็มรถยังเยอะอยู่พอข้ามมาแล้วก็จะใช้ได้กันแบบยาวๆนะคะทางด้านของถนนสะพานพระราม8ถนนพระราม8ทางฝั่งนี้จะดูดีกว่าทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าส่วนสะพานกรุงธนอ่ะเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วที่ถามว่ามันมีอะไรดูแปลกๆเหมือนกันเพราะว่าดูนิ่งดูนั่นนะคะมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรไหมแต่ถ้ามาดูนะเวลานี้นะคะชั่วโมงนี้นะ 7:13 อันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาปกติของวันหยุดแล้วค่ะเพราะจะดูรถน้อยมากจะแตกต่างกับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเพราะนั้นสะพานกรุงธนทางด้านของราชวิถีนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็คือใช้ได้นะคะใช้ได้ยาวๆอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะก็คือถ้าเราดูมาตั้งแต่ช่วงของราชพฤกษ์ต่อเนื่องเข้ามาถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จเจ้าตากสินลงมาทางสาทรเหนือวันนี้ดูแปลกนะคะวันนี้ดูแปลกมากทางด้านนี้รถมากค่ะมากจนรู้สึกแบบผิดปกติแน่ๆเลยต้องมีอะไรแน่ๆนะคะเพราะว่าเราลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยปกติแล้วถ้าผ่านตรงช่วงของแยกสุรศักดิ์มานะคะผ่านตรงช่วงของเซนหลุยมาเนี่ยดูโล่งๆรถจะน้อยๆแต่วันนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยนะคะอย่างตรงช่วงของแยกสาทรนราธิวาสเนี่ยรถแน่นรถเต็มนะคะตอนนี้เห็นในช่วงที่กำลังติดสัญญาณไฟจราจรแล้วเนี่ยคือรถที่มาจากแยกสาทรนราธิวาสที่จะมุ่งหน้าไปยุธยาอันเนี้ยแน่นมากเต็มมากนะคะเต็มไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้มาก่อนเลยอะนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวใครที่ใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะว่าโรงเรียนเซนโยเขาเปิดแล้วยังเขาไม่ได้ปิดใช่ไหมวันนี้หรือว่ายังไงเนี่ยเพราะว่าทางด้านของถนนคอนแวนอันนี้ดูแน่นมากแล้วก็จะมีผลต่อเนื่องมากับฝั่งของสาทรด้วยนะคะแล้วก็อย่างในซอยสารแดงอันนี้ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะว่าต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงยุธยุแล้วก็มีผลกับทางด้านของพระราม4ในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงของแยกรัชดาพระราม4ยาวๆไปถึงตรงช่วงของยุธยุเลยวันนี้เต็มแน่นนะคะทั้ง2ฝั่งค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปที่คุณนพฤทธิ์สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับ
1: คุณนพฤทธิ์ใช้เส้นสุขุมวิทสายเก่าช่วงไหนคะ
4: ช่วงจากปีแรกสามแยกแพร่กษามาจากที่ทำจุดที่ทำถนนเกี่ยวกับไฟฟ้าโรงเรียนเลยจ้ะ
1: ค่ะ
4: ครับผมพอดีผมผ่านมาแล้วเห็นมันช่วงนั้นมันยุบตัวลงไปประมาณนั้นครับ
1: ค่ะ
4: เกรงว่ามอไซค์จะล้มแน่นอน
1: ครับเรามีเจ้าหน้าที่มีใครแล้วหรือยังตรงจุดนั้นคุณโนภาริศ
4: ยังเลยครับพี
1: ่ค่ะ
4: ผมเป็นพิกใหม่ผมเลยโผล่เข้ามาม
1: ันอยู่เลนซ้าย
4: ซ้ายกับขวาซ้ายกับกลางครับ
1: สองเลนเลยใช่ไหมคะ
4: ครับผมเป็นต่อที่เอาไปลงดินนะคร
1: ับ อ๋อตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะโค้งบางปิ้งฝั่งขาเข้าใช่ไหมที่จะมุ่งหน้าปากน้ำใช่ไหมคะ
4: ใช่เลยแต
1: ่โอ้โหดิฉันมีโอกาสได้เห็นรูปแล้วคือมัน มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความต่างระดับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจักรยานยนต์ขับมานี่ล้มเลยนะ
4: มองว่า
1: ถ่าย
4: ถูกต้อง
1: อืมอันตรายมาก
4: ใช่ครับผมมองว่าถ้ามอไซค์มาเร็วๆแล้วฝนตกนี้ด้วยยังไงก็ล้ม
1: ฝนยังตกอยู่ใช่ไหมคุณนพริศ
4: ใช่ครับผมเพราะเมื่อกี้ผมขับมามอไซค์เบรกทีนี้เบรกปุ๊บคันหลังไม่คาดคิดคันหลังก็คิดว่าเบรกอะไรก็เลยจบต้น
1: มีจุดเดียวเหรอคะคุณภาริศมีจุดอื่นอีกไหม
4: ครับผมมีจุดเดียวครับแต่ยุบตัวเยอะอยู่ครับ
1: ตรงนี้แปลว่าถ้าดูแล้วน่าจะเป็นปากบ่อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมของการข
4: ุ
1: ดใต้ดินหรืออะไรนี่ล่ะค่ะ
4: โครงการเอาไฟสายไฟลงดินแน่ๆ
1: ได้เข้าใจเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบแต่พอฟังที่คุณนพริศบอกมานะจริงๆเนี่ยก่อนอันนี้เห็นภาพจากในเฟซบุ๊กของทางสปอร์ตไลท์บางปูด้วยอันตรายมากแล้วพอคุณพาริสมาช่วยบอกเพิ่มเติมให้นี่รู้เลยว่ามันน่าเป็นห่วงมากจริงจุดนี
4: ้ใช่ครับผมกลัวมอไซค์จะล้มแน่ๆแล้วเก
1: ิ
4: ดเอาเด็กนักเรียนซ้อนมาด้วย
1: เล่นล้มไอ้อย่างดีวันนี้วันหยุด
4: ใช่คร
1: ับ
4: พ
1: ี่แต่โอเคแล้วเลยขอบคุณมากคุณพาริสตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเรามาระวังกันนะคะ
4: ฝากบอกเจ้าหน้าที่และสมาชิกด้วย
1: ได้เลยค่ะ
4: สวัสดี
1: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ในช่วงนี้เราจะไปที่สายของทางพันตำรวจตรีวิคิดบุตรหนองแสงสาวจราจรสน.สามเสนนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสาวในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็ตรงนี้ก็พอไปได้นะครับ
1: ค่ะ
5: รถก็เคลื่อนที่ไปได้ขยับนะครับ
1: อืมแต่ว่ารถมากถูกต้องไหมคะแปลว่ารถเยอะนะคะค่ะ
5: และรถมันมีมากครับรถมีมากนะครับตรงนักเรียนก็ประมาณ 2,000 คัน
1: อ๋อแถวนั้นโรงเรียนไม่ได้ปิดใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็น
5: ไม่ปิดครับเปิด1วันแรกครับ
1: อ๋อวันได้ด้วยค่ะค่ะ
5: ผู้ปกครองใหม่ๆอยู่ก็อาจจะยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ครับ
1: ของพื้นที่ของทางสาวัดนี่มีกี่โรงเรียนนี่เขาเปิดในวันแรกค่ะ
5: วันแรกมีที่เดียวนี่แหละครับ
1: ค่ะ
5: เป็นฟังที่เดียว
1: เป็นฟังที่เดียวว
5: ันแรกครับครับผมอ
1: ืมโอเคเข้าใจละแปลว่าโซนในพื้นที่ของทางสาวัดอันนี้เป็นถนนอะไรบ้างสามเส้นหนึ่งเส้นแล้วพื้นที่โดยรอบค่ะ
5: ครับผมลาดพิ
1: งครับอืมโอเคค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวใครผ่านไปเส้นนี้เผื่อเวลาหน่อยเพราะทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นวันหยุดโรงเรียนก็น่าจะหยุดแต่ไม่ได้หยุดใช่ไหมคะถ้าเป็นโรงเรียนสันฟังค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
5: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคาดการว่าฝั่งของสาทรเหนือก็น่าจะติดมาจากเซนยูเซฟคอนแวนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะคิดว่าเซนยูเซฟคอนแวนก็ไม่น่าจะหยุดนะคะอันนี้จำน่าจะเปิดเรียนวันนี้ติดนะคะฝั่งของสะพานตากสินลงมาสาทรเหนือแล้วก็พันต่อเนื่องนะคะในส่วนของแถวศาลาแดงนะคะแล้วก็เส้นทางนะคะในซอยคอนแวนแล้วก็ถนนสีลมด้วยนะคะนี่เป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปที่แสงทางร้อยตำรวจโทรศัพท์สำราญรองสาวัตรจราจรสอนอวิภาวดีสวัสดีค่ะรองสาวัตร
6: ครับสวัสดีครับ
1: ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะเช้าวันนี้ค่ะ
6: ครับเช้านี้ก็โดยรวมแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจะมีหนาแน่นช่วงหน้าฐานทัพออกไปทางสุดเขตนะครับจุดนี้ก็จะเป็นปกตินะครับเพราะมันเป็นคอขวดบริเวณหน้าฐานทัพนะครับเม
1: ื
6: ่อผ่านพ้นฝ่ายช่างการบินไทยเข้าหน้าท่าก็เคลื่อนตัวตามกันได้เต็มทุกช่องทางนะครับจากท่ามุ่งหน้าหลักสี่ใช้ความเร็วได้ดีหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนท้ายแถววิภาวดีซอย60นะครับช
1: ่
6: องทางขนานมาจากวงเวียนบางเขนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีผ่านหน้าโรงเรียนพะไทยช่วงนี้ก็ยังไม่มีท้ายแถวนะครับย
1: ัง
6: เคลื่อนตัวได้ปกติไปชะลอตัวอีกทีบริเวณสะพานกับรถยาคูนิดหน่อยนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวเคลื่อนตัวได้ดีจากบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดแต่ก็ยังมีปริมาณมากนะครับท้ายแถวก็อยู่หน้าตรีเพชรอีซูซูส่วนช่องทางขนานผ่านหอวังก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทางแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีสุทธิสารมุ่งหน้า ใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนก็ยังมีปริมาณมากนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้ท้ายแถวก็อยู่แถวทางลงสุรศักดิ์มนตรีส่วนผู้ขนานที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีท้ายแถวมิตรไมตรีวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีนะครับบนทางยกระดับขาออกคล่องตัวขาเข้าปกติจะมีสะสมด่านดอนเมืองแล้วก็ทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะช่วงนี้ยังไม่มีท้ายแถวนะครับโดยรวมเคลื่อนตัวได้ดีนะครับรถเสียรถชนก็ยังไม่ได้รับแจ้งครับคุณผู้ชมครับ
1: เราสาวัดแล้วอย่างโรงเรียนในพื้นที่นี้คือเขาจะเปิดเรียนกันครบหมดแล้วหรือยังอะคะ
6: ก็ยังไม่ครบนะครับส่วนโรงเรียนที่ปิดตัวลงไปก็โรงเรียนพัทยาอุดมศึกษานะครับแล้วก็สุรศักดิ์หอวังก็สุรศักดิ์ก็ยังมีไปรายงานตัวนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นรูปแบบนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าในเช้าวันนี้โดยภาพรวมก็มาได้นะคะ
6: ครับมาได
1: ้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะรองสาวัตร
6: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะในส่วนของเส้นทางอื่นๆเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนยังไงนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงในช่องทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio ไม่ว่าจะเป็นทาง X นะคะ Facebook คอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ก็ได้แล้วก็รวมไปถึง LINE @JS Roy ย้ำนะคะกรณีที่ทางด้านของคุณนพริชแจ้งออกอากาศนะคะที่มันมีสภาพของถนนน่ะนะคะตรงนั้นมันเป็นฝาบ่อที่เขามีการขุดในเรื่องของการเอาไฟเอาสายไฟลงใต้ดินเนี่ยนะคะแล้วมันมีการสุดตัวนะคะคือมันไม่ได้เสมอกันกับพื้นถนนเนี่ยมันมีการซุดลงมานะคะก็ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแต่อันตรายเลยล่ะยิ่งถ้าเป็นจักรยานยนต์นะคะจักรยานยนต์นี้ล้มได้นะคะแล้วประกอบกับในเรื่องของสภาพของพื้นผิวถนนเองนะคะก็ดูเปียกลื่นด้วยเพราะมันจะมีเรื่องของฝนซึ่งตกมาในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าช่วงของที่ผ่านมานี้แถวทางด้านสมุทรปราการนี่ฝนหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือ3เมตรแล้วล่ะนะคะเพราะนั้นตรงจุดนี้ค่ะสุขุมวิทนะคะช่วงโค้งบางปิงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของปากน้ำผ่านตรงจุดนี้ให้ระหว่าง2ช่องจราจรนะคะจะเป็นเลนซ้ายสุดกับในช่วงของเลนกลางแล้วมันเป็นช่วงโค้งนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะถ้าว่าใครที่จะต้องผ่านตรงจุดนี้ค่ะตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วแล้วก็มีแจ้งของคุณจ๊อบก่อนหน้านี้คุณจ๊อบบอกว่าใช้กำแพงเพชร2ในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็บริเวณจุดกับรถค่ะเลยจุดที่จะตัดกับทางด้านของถนนกำแพงเพชร6มาเล็กน้อยเก่งค่ะชนกันถึง3คันแล้วก็กีดขวางในช่องทางขวานะคะบริเวณจุดกับรถนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยชะลอแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนที่คุณจับแจ้งมาทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะถ้ายังไงใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้คือสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้ามองจากฝั่งของทางด้านของคลองเตยแล้วมองไปข้างนอกเนี่ยฟ้าเนี่ยแสงแดดเริ่มมาแล้วนะแสงแดดเริ่มมาแต่ถ้าว่าดูจากในส่วนของเรดาร์นะคะก็จะเห็นว่าณเวลานี้เนี่ยยังมีกลุ่มฝนอยู่โอ้แถวพื้นที่ของสมุทรปราการนี่ยังมีบางจุดที่ดูหนักนะคะแล้วก็อยู่ในทะเลอ่าวไทยซึ่งดูแล้วทิศทางลมเนี่ยจะเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านของชายฝั่งนะคะก็ในส่วนของแถวบางนาบางขนงสนหลวงหนองจอกนะคะยังมีฝนแต่มันจะเป็นฝนซึ่งบางมากแล้วค่ะนะคะคือฝนเนี่ย3เมตรลงนะคะก็แต่ว่าสภาพของพื้นถนนเนี่ยยังดูเปียกลื่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผ่านนะคะผ่านตรงจุดนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยชะลอกันหน่อยนะคะว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้นะคะนี่ดูฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะเรียนเริ่มมาจากทางด้านของสมุทรปราการเลยแล้วกันนะคะในช่วงของสำโรงนะคะไม่แน่ใจแถวทางด้านของเทพรักษ์ไม่น่าจะมีเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมแต่ดูแล้วฝั่งของเทพารักษ์ที่จะมุ่งหน้าออกมาเส้น สุขุมวิทที่มีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันดูนิ่งๆนะคะแล้วก็ตรงช่วงของเส้นสุขุมวิทแถวสำโรงนะคะก็จะดูรถค่อนข้างเยอะนะคะต่อเนื่องยาวๆมาถึงตรงช่วงประมาณสักตัดกับทางด้านของซอยลาซานนะคะแล้วพอเลยไปนี่ก็จะตามมาได้แล้วจะมาเริ่มชะลอกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงแถวๆ BTS บางนานะคะ BTS บางนายาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอุดมสุขคือคิดว่ารถมันไม่ได้ได้คิดว่าไม่น่าจะรถเยอะมากแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของถนนที่ดูเปียกลื่นด้วยไหมฮะทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วกันได้สักเท่าไหร่เพราะสังเกตดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทมตรงช่วงที่อยู่ตรงแยกบางนานะคะถนนเนี่ยยังดูเปียกอยู่เลยค่ะยังมีร่องรอยของฝนซึ่งหนักทำให้แต่ท่านในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่ารถที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ไม่ได้เยอะมากแต่ไม่สามารถจะใช้ความเร็วกันได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอุดมสุขแต่อุดมสุขเนี่ยเส้นจากอุดมสุขจะออกมาเส้นหลักของสุขุมวิทอันนี้มีท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะอยู่ถึงประมาณตรงช่วงของซอยอุดมสุข18นะคะอันนี้เรียกว่าน่าจะเนี่ยติดต่อเนื่องมาจากตรงช่วงหน้าปากซอยที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านี่รถดูเต็มพื้นที่ต้องเลยจากตรงช่วงของ BTS บางจากไปก่อนถึงจะดีขึ้นนะคะถึงจะดูรถที่ดูน้อยลงฝั่งขาออกเองก็รถเยอะนะคะสำหรับในช่วงเนี่ยตั้งแต่บางจากต่อเนื่องออกมาถึงทางด้านของอุดมสุขสุขุมวิท101มีท้ายแถวนะคะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาววชิรธรรมสาธิตนี่ท้ายแถวสั้นสุดนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสุขุมวิทนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของเส้นทางแถวทางด้านของบางนาทางด้านของปากกระหนงนะคะแล้วถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่าใช้ได้นะแต่ตรงวันนี้เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นรถไฟสายเก่าจะไม่ได้เปิดเป็น2เลนสวนจะไม่ได้เปิดเป็นวันเวย์ออกเข้าในเมืองอย่างเดียวแต่ต้องเป็น2เลนสวนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรถไฟสายเก่าเนี่ยถ้าดูนะเวลานี้จะมีบางช่วงค่ะที่ดูแล้วจะมีรถเยอะนะคะก็ลองพิจารณาดูสำหรับใครที่กำลังเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะระหว่างเส้นทางทางด้านของทางรถไฟสายเก่าหรือว่าเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าแต่ในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามในเรื่องของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับทางคุณบุษบงปุษปะวณิชค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีค่ะคุณบุษบงค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันพืชมงคลนะคะซึ่งในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่เวลา 8:20 นาทีก็จะมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะพุทธศักราช2569โดยเมื่อคืนนี้ค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินโรจน์รับส่งสุขนะคะผู้ทำหน้าที่พญาแรกนาในพระราชพิธีนะคะพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและเทพีคู่หับเงินได้ประกอบพิธีล้างมือพญาแรกนาและเจิมหน้าพระโคที่โรงพระโคยืนมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็เป็นฟ้ามืดแล้วเนาะก็เป็นค่ำค่ำนะคะสำหรับพระโคปีนี้ก็คือพระโคพอและพระโคเพียงค่ะโดยมีพระโคคู่สำรองก็คือพระโคเพิ่มและพระโคปูนทั้งหมดเป็นโคพันขาวลำพูนนะคะซึ่งลักษณะก็ถูกต้องตามพระราชพิธีราชประเพณีนะคะโดยในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยพระโคก็จะเสี่ยงทายกินอาหาร7สิ่งนะคะก็คือข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำหญ้านะคะซึ่งคำทำนายก็จะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่พระโคเลือกกินนะคะตัวเมื่อปีที่แล้วค่ะพระโคกินน้ำหญ้าเหล้านะคะทำน้ำท่าบริบูรณ์พันยาหารอุดมสมบูรณ์และเศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ ก็มีคนดิฉันขออนุญาตนะมีคนมาแซวในหน้าไอจีกันนะคะ บอกว่าพระโคกินเหล้ามา4ปีแล้ว จะทำยังไงดี อะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็มันก็พอดีพอเหมาะพอเจาะกับเมื่อเช้าวันนี้นะคะราชกิจจานุเบกษาก็ส ประกาศเผยแพร
1: ่
8: ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8ฉบับพอดีมีผลวันนี้
1: หรือว่าเราต้องเปลี่ยนในเรื่องของสินค้าหรือเปล่าอย่างนี้คุณบุษบุ
8: ก็ห้ามขายเหล้าบนรถบนทางหรือรถที่อยู่บนทางใช่ไหมห้ามกินเหล้าในรถแล้วน
1: ะ
8: ห้ามขายในสถานีรถไฟแล้วก็ขบวนรถยกเว้นให้จัดกิจกรรมภายในโถงสถานีกรุงเทพห้องปรับอากาศนะแล้วก็ห้ามขายแอลกอฮอล์บริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณ
1: ะ
8: เรือโดยสารประจำทางห้ามขายบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งนะคะแล้วก็ห้ามขายในโรงงานประกอบกิจการยกเว้นโรงงานผลิตสุราสามารถเป็นปกติธุระได้แล้วก็ห้ามขายบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่กำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐนะคะแล้วก็ห้ามขายในพื้นที่สวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือว่าหน่วยงานอื่นของรัฐและสุดท้ายก็คือห้ามขายหรือห้ามบริโภคในรัฐวิสาหกิจนะอันนี้ในรัฐวิสาหกิจเลยกินเหล้าในหน่วยงานไม่ได้นะ
1: มันก็ต้อง
8: เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ
1: มันก็ควรต้องไม่ได้มานานแล้วนะ
8: แต่เพิ่งประกาศอะมีผลวันนี้เลยนะ
1: ค่ะ
8: โอ้ยร้านส้มตำแถวบ้านเรานี่ใส่คึกคักแต่ปกติที่พี่เขาก
1: ็
8: มาคึกคักกันอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเรื่องปกติธุระพี่ใจใช้คำแบบนี
1: ้
8: ขอแหนกไปหน่อยนะ
1: แต่ไม่ใช่เวลาทำการใช่ไหม
8: ใช่ใช่ไม่คราวนี้ครอบคลุมหมดเลยนะคะขณะที่สภาพอากาศในวันนี้เองทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่1 นะคะถึงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคมเมื่อช่วงเช้าฝนก็โปรยปรายลงมารับวันพฤหัสมงคลเหมือนกันนะคะก็ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักแล้วก็หนักมากฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ระวังคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจะสูงประมาณ3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยก็จะประมาณ2เมตรแต่ว่าบริเวณที่มีฝนตกเนี่ยจะสูงกว่า2เมตรค่
1: ะ
8: นะคะก็เริ่มต้นด้วยเรื่องใกล้ตัวก่อนนะส
1: ่
8: วนทางด้านสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะอิหร่านปรากฏว่าได้ยื่นฟ้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเอ็กซ์เนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์จากฝีมือของสหรัฐและอิสราเอลนะคะซึ่งศาลอนุญาโตตุลาการถาวรนะคะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ช่วยระงับข้อพิพาทผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมซึ่งต่างจากทางด้านของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ ของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่ตัดสินข้อพิพาททางกฎหมายนะคะโดยอิหร่านได้ยื่นฟ้องคดีดังกล่าวต่อ PCA ในเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะอ้างถึงการละเมิดข้อตกลงแอลจีปี1981และการที่สหรัฐละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศในการทำสงครามคือตอนนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นเวลา12วันนะตอนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทำไปแล้วสงครามเริ่มแล้ว12วันนะถึงฟ้องร้องแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐให้รับประกันว่าจะไม่ทำการดังกล่าวซ้ำอีกและชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะขณะที่ทรัมป์เองก็บอกว่ายังมีความหวังว่าอิหร่านจะหยุดสร้างอาวุธนิวเคลียร์นะคะโดยทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทางสถานีวิทยุWABC นะคะบอกว่าเขามีการติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านและสหรัฐจะได้ฝุ่นนิวเคลียร์นะคะที่เรียกว่าฝุ่นนิวเคลียร์เพราะว่ามันเหมาะสมแล้วเราจะได้มันมานะคะโดยทรัมป์เนี่ยก็หมายถึงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านที่ถูกซุกซ่อนในโรงงานใต้ดินที่สหรัฐกังวลว่าจะมีการพัฒนาเพื่อผลิตเป็นอาวุธนิวเคลียร์นะคะโดยทรัมป์บอกว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไปสู่ข้อตกลงเพราะยังมีการใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอยู่ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจเฮิร์ตก็บอกว่าได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาการจัดสรรงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะระบุว่าการทำสงครามต่ออิหร่านมีการใช้จ่ายไปแล้วมากกว่า 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เคยรายงานต่อคณะกรรมการบริการกองทัพของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ2สัปดาห์ก่อนโดยตัวเลขที่มีการปรับปรุงมีการรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไปเพื่อรักษาบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติการแต่ยังไม่รวมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางค่
1: ะ
8: ขณะเดียวกันอิหร่านก็ส่งสายลับเข้าไปแทรกแซงนะคะพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สนับสนุน สหรัฐในการโจมตีอิหร่านนะคะโดยกระทรวงกิจการภายในของคูเวตค่ะได้ระบุในแถลงการนะคะเผยแพร่ผ่านทางด้านของX นะคะโดยระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะโดยผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมบริเวณเรือประมงที่ถูกเช่าเป็นพิเศษเพื่อดำเนินการเป็นปรปักษ์ต่อคูเวตและได้รับการยอมรับว่าพวกเขาได้รับการมอบหมายจาก IRGC คืออิหร่านนะคะให้แทรกซึมเข้ามาในคูเวตค่ะโดยการเผชิญหน้ากับกองกำลังคูเวตบนเกาะดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้มีการยิงปะทะกันจนทหารคูเวตนายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากได้รับบาดเจ็บนะคะโดยสมาชิกกลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยพันเอกอามีฮุสเซนอับโมฮัมเหม็ดซาฮารายอีนะคะแล้วก็พันเอกอับดุลซามัดยาดารากันวาติกับปันอามเหม็ดจำชิกนะคะโกลามเซเรซาสุฟิการีและร้อยตรีโมฮัมเหม็ดฮุสเซนเซรับตะกูกีรัฐนะคะส่วนอีก2คนเป็นนวาเอกมันซูกัมบารีและกัปตันอับดุลอาลีคาเซมเซียมารีนะคะซึ่งหลบหนีไปได้ระหว่างการประทะกันนะคะโอ้ได้เป็นชื่อทหารทั้งนั้นเลยไม่ได้เรือประมงธรรมดานะคะแต่ว่าทางการอิหร่านยังไม่มีการแถลงการใดๆกับข้อกล่าวหานี้นะคะมารู้จักเกาะบีบูยันค่ะถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของคูเวตตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวใกล้กับพรมแดนอิรักมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินเรือสำคัญและอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำมันทางตอนเหนือและฐานทัพของคูเวตด้วยนะคะทำให้กระทรวงการต่างประเทศของคูเวตได้ออกประนามการลุกล้ำดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของคูเวตอย่างโจ่งแจ้งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่เป็นปรปักษ์และผิดกฎหมายโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะก็ด้วยสถานการณ์ที่มันยังร้อนระอุนะคะสัญญาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวพุ่งขึ้น3วันติดต่อกันแล้วนะคะเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น 4.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะติดที่ระดับ102ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนกรกฎาคมก็เพิ่มขึ้น3.56 เซนต์ต่อบาร์เรลติดที่ระดับ107.77 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็บอกว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะทรัมป์บอกว่าการหยุดยิงกับอิหร่านต้องอยู่ในภาวะใช้เครื่องพยุงชีพนะคะแล้วก็อิหร่านยังคงเน้นย้ำถึงอธิปไตยเหนือช่องแคบของมูสด้วยสอดคล้องทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงนะคะจากสถานการณ์ความหวังที่เลือนลางจากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้โกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลง42 เหรียญค่ะปิดที่ระดับ 4,686.70 เซนต์ต่อออนซ์นะคะใครมีทองใครมีตังบ้านเราอยากซื้อทองเก็บก็น่าจะไปเก็บได้บ้างช่วงสะสมนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดตลาดปรับตัวผสมผสานนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 56.09 จุดปิดที่ระดับ 49,760.56 จุดส่วน S&P 500และ Nasdaq ก็ปรับตัวลดลงหลังจากทำสถิติร้อนแรงมากต้องใช้คำว่าร้อนแรงมากนะคะก็ปรับฐานลงค่ะ S&P 500ลดลงไป 11.88 จุดปิดที่ระดับ 7,400.96 จุดนะแจกลดลงไป 185.92 จุดปิดที่ระดับ 26,088.20 จุดนะคะก็ปัจจัยสำคัญก็คือการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อคืนนี้ของสหรัฐค่ะพบว่าดัชนีราคาผู้บริโภคดีตัวขึ้นถึง3.8%นะซึ่งถือว่าร้อนแรงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้เมื่อเทียบเป็นรายปีนะคะหลังจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปั่นป่วนอุปทานน้ำมันดิบท่ามกลางความเป็นไปได้ความขัดแย้งยืดเยื้อนะคะทำให้ลุกลามเข้าไปสู่ภาวะเงินเฟ้อในวงกว้างและรุนแรงนะคะซึ่งธนาคารกลางสหรัฐนั้นแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยลงอีกตามที่ทำหวังเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากมากขึ้นนะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะตอนนี้ฟ้าก็เริ่มกลับมาครึ้มๆอีกแล้วเมื่อกี้ยังมีแดด
1: นะคะ
8: แ
1: ต่ยังแดดแรงอยู่เลยใช่
8: เนี่ยทางด้านตะวันออกผมมาทางด้านจากอ่าวไทยขึ้นมาค่ะ
1: นี่คือชัดเจนเลยนะพอถึงวันพฤชมงคลเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของ
8: เราคือฤดูฝนอย่างชัดเจนนะเมื่อวานที่ขำเหมือนกันเขาโฆษณาขายแอร์เขาบอกว่าเรายังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนดิฉันบอกว่าจะต้องอัปเดตหน่อยนะแล้วมันร้อนผ่านไปแล้วกำลังจะเข้าฝนแล้วนะตอนนี
1: ้ร้อนมากร้อนน้อยร้อนปานกลาง
8: ใช่แต่ว่าถามว่าจะเย็นไหมจะฝนตกหนักไหมแนวโน้มนะยังไม่เข้าฝนดีเลยฝนก็ตกคือฝนน่ะตก ไม่ปริมาณน้ำฝนอาจจะไม่มากเท่ากับพายุลมแรงอันนี้อันตรายจริงๆต้องดูแลแล้วก็เรามาระวังอย่าอยู่ใกล้พื้นที่โล่งแจ้งอย่าอยู่ใต้ต้นไม้อย่าอยู่ใต้ป้ายโฆษณานะคะก็เข้าบ้านดีกว่าปลอดภัยกว่านะคะ
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เรื่องของคนที่ถูกฟ้าผ่า
8: อยู่นะ
1: ใช่ที่มีคนถูกฟ้าผ่าแล้วเป็นน้องที่เรียนชั้นปี4แล้วชั้นที่ลำปางจากต่างจังหวัด
8: แล้วก็เมื่อก่อนหน้านั้นเป็นพายุฤดูร้อนเราก็ร้อนจัดๆเราก็ต้องระวังเรื่องลูกตกนะอายุไม่ใช่อุปสรรคนะคะเด็กอายุน้อยเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากลูกตกได้นะคะตอนน้องๆที่ใกล้ๆกันก็ไปขึ้นเขาแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิต อายุยังไม่ถึง30แล้ว
1: ก็คือยังเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรง
8: ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่ไปเจอ40องศาขึ้นเขาไปก็น็อกแล้วก็เสียชีวิตนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
8: เติมค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
9: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่www.banchaothai.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @banchaothai โครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
10: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
11: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
12: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
13: ่40ครับ
14: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
13: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
15: แกไปเที่ยวทะเลกัน
16: ไม่เอาอ่ะ
15: งั้นไปคาเฟ
16: ่ไม่อยาก
15: ไปกินหมูกระทะ
16: กลัวอ้วน
15: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
17: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
18: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
19: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Life เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: ฉันได้แล้ว
21: ผมก็ได้
20: ป้าก็ได
22: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ซื้อเลย
24: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรถนนเทพรัตน์มีน้ำท่วมขังนะคะคุณพ่อน้องซีเกมนะคะบอกว่าใช้ถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่12มุ่งหน้ากิโลเมตรที่9รถเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังมีฝนตกระดับ3แล้วก็เริ่มจะมีน้ำท่วมขังบริเวณช่วงจุดกับรถหน้าเมกะบางนาแล้วนะคะโอ้ฝนหนักนะคือฝนเนี่ยบางจุดอย่างที่บอกอะนะคะแถวทางด้านของคลองเตยยังดูแสงแดดเริ่มมาแต่พอดูจากในเรดาร์นะคะในช่วงเวลานี้ก็จะมีฝนนะคะฝนแถวทางด้านของบางนาประเวศแล้วก็เคลื่อนตัวทางทิศเหนือเนี่ยแล้วก็เขตแถวทางด้านของสมุทรปราการนะคะที่อยู่ติดกับทางด้านของอ่าวไทยและในอ่าวไทยเองเนี่ยคือเป็นฝนกลุ่มใหญ่และเป็นฝนซึ่งตกหนักมากนะคะแถวทางด้านของบางพลีไงเพิ่มความระมัดระวังกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวช่วงนี้ต้องดูกันนิดนึงนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนมอเตอร์เวย์นี้มีฝนด้วยไหมคะสำหรับนะเวลานี้ตอนนี้คือถ้าดูในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะรถเนี่ยเรียกว่าตามกันมาได้โดยตลอดสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์นะคะโอ้แต่ว่าพอมาเปิดดูวงแหวนตะวันออกค่ะฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่60ฝนหนักมากนะคะคือทั้งฝนแล้วก็ทั้งลมเลยค่ะแล้วก็ถนนน่ะคือยังดูโล่งๆแต่รถเนี่ยใช้ความเร็วกันสูงมากนะคะระมัดระวังกันหน่อยเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยเห็นแล้วเป็นห่วงเลยนะคะคือถนนเนี่ยรถน้อยทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกของเส้นวงแหวนตะวันออกอันนี้คือโซนที่เข้ามาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแล้วถ้าดูต่อเนื่องเข้ามาในช่วงของกิโลเมตรที่56นะคะกิโลเมตรที่56ตรงจุดนี้ไม่มีฝนในวงแหวนตะวันออกนะไม่มีฝนแต่ว่ามีร่องรอยนะคะว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีฝนเพราะมันจะมีในเรื่องของพื้นผิวถนนเนี่ยที่มันมีร่องรอยของฝนนะคะคือจะเป็นจุดที่จะมีฝนหนักมากๆ ก็คือไอ้ตรงฝั่งที่จะมาเชื่อมต่อกับทางด้านของเส้นบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์ตรงจุดนี้ล่ะค่ะแล้วก็ถ้าว่านะคะดูในเรื่องของการจราจรถนนเทพรัตน์สำหรับในฝั่งขาเข้านะคะที่คุณพ่อน้องสติเกมบอกว่าเริ่มที่จะมีน้ำขังแล้วในแถวๆทางด้านของเมกะใช่ไหมคะการจราจรตอนนี้คือยังถือว่ายังมาได้ให้ดูให้พยายามที่จะเบี่ยงเข้าในช่องทางด่วนเนี่ยจะดีกว่าในช่องทางคู่ขนานเพราะว่าในช่องทางคู่ขนานเนี่ยเริ่มที่จะมีทายสะสมแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้โดยภาพรวมมาถือว่ารถยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์อ่ะเดี๋ยวดูตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่6บวก200นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยโซนทางด้านนี้ไม่มีฝนแล้วก็รถก็เรียกว่ายังมีไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรเรียกว่าตามมาได้โดยตลอดกิโลเมตรที่0นะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือดูฟ้ามืดมากนะคะดูฟ้ามืดมากแปลว่าฝนเนี่ยน่ากำลังจะไล่ไปทางฝั่งทางด้านนั้นแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรใช้ได้ดีเลยล่ะค่ะย้ำเลยใครที่ใช้เส้นทางต่างๆแล้วเป็นจุดที่มีฝนในช่วงเวลานี้นะคะชะลอความเร็วกันหน่อยคือเห็นแล้วว่ารถใช้ความเร็วสูงกันมากจริงๆแล้วเป็นห่วงนะโดยเฉพาะเส้นวงแหวนตะวันออกที่เข้ามาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวย้ำนะคะกรณีซึ่ง ก่อนหน้านี้นะคะที่จ้างตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าละช่วยสังเกตช่วยตามหานะคะกรณีของคุณอำนวยนะคะซึ่งอายุ82ปีค่ะแล้วก็ขับรถเก๋ง MG สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนนะคะ8กไก่วแหวน796กทมนะคะคือเมื่อวานที่ไปส่งลูกไปส่งภรรยาแล้วก็ลูกนะคะที่โรงพยาบาลแล้วก็ตอนช่วง7นาฬิกาแล้วก็คือนัดว่าเดี๋ยวจะมารับปรากฏว่าคือติดต่อได้ล่าสุดก็คือในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะนะคะ10นาฬิกานี้คือโทรไปเนี่ยนะคะมีสัญญาณโทรศัพท์นะแต่ไม่พูดนะคะคือเหมือนกับรับสายแต่ไม่พูดแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยโทรไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือไม่รับสายนะคะไม่รับสายแล้วเพราะนั้นทางบ้านทางครอบครัวเป็นห่วงมากนะคะคือเนื่องจากว่าไปส่งภรรยาและลูกนะคะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศัลยานะคะแล้วปรากฏว่าคือพอถึงช่วงเวลาที่นัดว่าจะมารับนะคะก็คือติดต่อไม่ได้นะคะมาแนนรบกวนนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นมีเบาะแสหรือว่ายังไงเนี่ยช่วยแจ้งกลับมาทางจอ200ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยอายุ82ปีรูปร่างผอมนะคะแล้วก็จุดสังเกตอย่างหนึ่งคือท่าทูจากในรูปนะใน Facebook ของทางเจซอยเรดิโอคือหน้าตาใจดีมากเลยค่ะนะคะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผมเนี่ยจะเริ่มมีผมสีดอกเหลาแซมผมดำอะค่ะนะคะก็ถ้าหากว่าใครพบเห็นยังไงก็แจ้งติดต่อกลับมาที่ทางจอ200นะคะเดี๋ยวย้ำสีเป็นสีบรอนเทานะคะขออภัยเป็นสีบรอนเทา MG 8กไก่วแหวน796กทมนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะถึงณเวลานี้นี่ก็น่าจะครบ24ชั่วโมงแล้วล่ะที่ติดต่อไม่ได้คือจะบอกว่าคือติดต่อได้ครั้งหนึ่งก็คือในช่วง10นาฬิกาซึ่งณเวลานั้นน่ะคือรับสายแต่ไม่พูดแล้วพอติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็คือติดต่อไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นสังเกตจากรถก่อนอันนี้น่าจะง่ายที่สุดนะคะถ้าหากว่าเห็นรถคันนี้ขับหรือว่าจอดอยู่ที่ไหนนะคะก็ให้ติดต่อกลับมาทางจอสร้อยนะคะเก๋ง MG สีเทาสีบรอนเทา8กไก่วแหวน796กทมค่ะย้ำนะคะว่าเป็นรถเก๋ง MG สีบรอนเทา8กไก่วแหวน796กทมนะคะถ้าพบเห็นมีเบาะแสรบกวนด้วย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะนะคะเพราะว่าทางครอบครัวเป็นห่วงแม่นะจะเห็นว่ามีการแชร์กันเยอะนะคะในโซเชียลสำหรับกรณีเคสนี้นะคะของคุณอำนวยนะคะเนื่องจากสูงอายุแล้วด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าว่าใครพบเห็นมีเบาะแสก็แจ้งกลับมาทางจอสร้อยนะคะขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็สอบถามกับทางรองสาวจราจรสภ.บางแก้วนะคะบอกว่าฝนตกหนักเลยค่ะแถวเมกะบางนานะคะรัฐตำรวจเอกไวยพจน์กลัดทองบอกเพิ่มเติมให้นะคะเนี่ยถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์ฝนนะคะตอนนี้ฝนจะอยู่แถวทางด้านของสมุทรปราการนะคะยังอยู่แถวทางด้านของสมุทรปราการแล้วฝนจากทะเลเนี่ยมันกับจะเข้ามาเพิ่มเสริมเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้นะคะทิศทางนี่น่าจะเข้ามาในกรุงเทพอีกสักรอบนึงอีกสักชุดนึงแน่เลยนะคะดูจากแนวโน้มทิศทางลมหรือว่าอะไรต่างๆณเวลานี้ตอนนี้ค่ะนะคะเพิ่มเติมได้ทั้งในเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรนะคะนี่ตะกี้ดูใน Facebook ของทางเชียงใหม่นี่เขาก็ติดไม่ได้ต่างกับในกรุงเทพเลยนะในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเช้าๆนะคะก็รถติดแล้วก็มีท้ายแถวยาวมากเหมือนกันนะคะคือเขาก็จะมีในเรื่องของการรายงานการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆจะมีศูนย์ของทางด้านของการดูแลจราจรของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีการรายงานจะมีกล้อง CCTV หรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็พอเห็นสภาพของรถในช่วงเช้าๆแล้วนี่คือบางทีนะเห็นบางมุมบางคลิปนี่นึกว่าอยู่ในกรุงเทพเลยด้วยซ้ำไปนะคะนี่คือเมืองมหานครเมืองใหญ่นะคะก็เรียกว่าทุกที่ละค่ะภูเก็ตนี่ไม่ต่างกันในช่วงเช้าโอ้โหรถติดหนักมากนะคะอ่ะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะ 7:57 นาทีเดี๋ยวเราไปรอสัญญาณเสียงของการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกันนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาผ่านพิธีท้องสนามหลวงและฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีสวัสดีครับท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาผ่านพิธีท้อง

ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นการมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงนครศรีได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนทิ้งช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีที่ได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพระนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชโองรสิทธิ์มาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถ่หวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา8นาฬิกา9นาทีถึง8นาฬิกา39นาทีโดยนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจะพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสากลดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการศูนย์ระดับส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดาพระยาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการศูนย์พระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการนะครับจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาณาธิประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราทิธีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและ

0: ซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีตกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญเทวรูปสำคัญในการพระราชพิธีนี้นะครับสำคัญหลายองค์ด้วยกันซึ่งสักครู่จะได้นำเรียนให้ทุกฝั่งได้ทราบกันต่อไปส่วนฝั่งด้านขวาของที่ประทับด้านติดกับทางศาลฎีกานั้นก็จะเป็นเต็นท์ของบรรดาเกษตรกรนะครับและบรรดาทูตานุทูตครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะยังเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกภาพสะท้อนของสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และราษฎรบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตรโดยคติความเชื่อรูปแบบพระราชพิธีในแต่ละยุคสมัยนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยค่ะโดยในสมัยอยุธยานั้นนะคะต้องนับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่จึงมีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาด้วยพระองค์เองส่งมอบพระราชอำนาจให้กับผู้แทนพระองค์นั่นคือเจ้าพระยาจันทกุมารพระพิกุมารหรือพระจันทกุมารนะคะหรือพระอินทกุมารเป็นผู้แรกนาโดยสันนิษฐานว่าชื่อเจ้าพระยาจันทกุมารพระจันทกุมารหรือพระอินทกุมารนั้นเป็นชื่อของตำแหน่งค่ะโดยการมอบพระราชอำนาจนี้นะคะจะแสดงถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนื่องจากพระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆเป็นเวลา3วันได้แก่ไม่ทรงตัดสินคดีความไม่เสด็จออกขุนนางเพื่อทรงปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ยังแสดงให้เห็นได้จากการที่พระองค์ทรงยกภาษีค่าท่าและอากรขนอนตลาดพระราชทานแก่ผู้แทนพระองค์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในช่วงเวลา3วันซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: ผมขอนำท่านผู้ฟังมาอย่างสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงตอนต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ราชสำนักไทยพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองภายหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาครับจึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เข้าท้องพระคลังเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่2นั้นมีการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ครับที่เรียกว่าภาษีเดินสวนเดินนาซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้รับฟังมาแล้วบ้างนะครับซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บตามจำนวนผลผลิตที่ประเมินได้จากสวนที่ไร่นาของราษฎรผลิตขึ้นการจัดเก็บภาษีเดินสวนเดินนานี้แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้จึงเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรท่านผู้ฟังครับถัดมาในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเติมพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับเข้ามาเป็นความสิริมงคลประกอบพระราชพิธีนี้ก่อนวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้นะครับและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านฟังที่เคารพครับสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นั้นมีลักษณะผสมผสานกันนะครับระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์โน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์ซะมากโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นเช่นเดิมแม้มีบางช่วงเวลาที่จัด พียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติต่อไปครั้นรัชสมัยรัชกาลที่9พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยนั่นก็คือพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระมหากษัตริย์ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมด้วยนะครับการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากดังเช่นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และการเกษตรของไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ในช่วงของสมัยรัชกาลที่5จบจนปัจจุบันนั้นก็ยังมีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำก็มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆค่ะได้แก่กระทรวงเกษตราธิการการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแนะนำและชี้แจงเรื่องเพาะปลูกเรื่องเลี้ยงไหมทำไหมและเรื่องทอผ้าสำหรับแจกประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรเป็นต้นโดยสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจบจนปัจจุบันนั้นข้าวเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลอดมาเกือบจะเป็นสินค้าหลักในการส่งขายต่างประเทศและเป็นอาหารหลักในประเทศพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในช่วงเวลานี้จึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าวในด้านต่างๆทั้งกระบวนการเพาะปลูกการผลิตและสายพันธุ์ค่ะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำทำนาทดลองอย่างที่พระองค์เคยทอดพระเนตรในต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2550อีกทั้งโปรดให้จัดให้จังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะได้รายงานสถิติน้ำฝนจัดประกวดพันธุ์ข้าวครั้งแรกที่ธัญบุรีเมื่อพุทธศักราช2550และนำเครื่องจักรไถนามาทดลองเป็นครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความเอาพระราชหฤทัยใส่เป็นอย่างมากที่จะทรงพัฒนาการทำนาของไทยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดค่ะและนอกจากนี้ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่สุดของประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอนำท่านผู้ฟังมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชชนิดต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรทรงให้การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมีข้าวหลักเป็นอาหารสำคัญของประเทศพระมหากษัตริย์จึงทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งพระราชทานให้คำแนะนำและกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในการทดลองด้วยพระองค์เองและตลอดจนวิทยาการเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในไทยในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะครับนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอีสวนหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลก เป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
2: นอกจากนั้นที่ผู้ฟังที่เคารพนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่งหมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคนีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคนีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคณะใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกการทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณบารมพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
2: ครับท่าน านผู้ฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ทรงสุขและนางลั่นทมทรัพย์ทรงสุขสมรสกับนางภัทรสันสิทรัพย์ทรงสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชกาลในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นพญาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพระนุ่งการแต่งกายของพญาแรกนาตั้งแต่ช่วง7:30 น.ด้วยการญาติปราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพระนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพระนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับพระนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยพระนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยพญาแรกนานั้นได้หยิบตือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสนในปีนี้พระโคแรกนาขวัญ นะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติในเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้น จะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพิญโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงๆแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้นลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบนุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์คาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าลอมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วยท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนการพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองคมสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีเพื่อชมคนจรพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1 นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์คือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้สาย

านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพระราชสถานพระราชวังดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลน้อมถวายพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระชนม์เดินตามลาพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล็งที่เรียบร้อยครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีแล้วก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: ิ้วนะครับก็จะมีนำริ้วและกองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพราหมณ์นะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันจริงพราหมณ์นํา2ท่านนะครับบังศูนย์2และตามด้วยคู่เคียงทั้งด้านละ4และพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขนาดนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอดนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบราชพิธีที่มีความสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคแล้วก็ธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับแล้วรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธัญญาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนยาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพญาแรกนาตั้งสัจยาที่สถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจยาที่สถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุขกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์โหนหลวงบูชาพระฤกษ์โหนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยระบับหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันปลายไถหุ้มผ้าขาวเกล็ดทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้าหล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทำ ฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชายมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41เซนติเมตรมีความสูง50เซนติเมตรและเสาธงยาว72เซนติเมตรครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้6คืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของพระโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าเนี่ยถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริปุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริปุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง เป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิจสนะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายทฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มและมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูนให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคองชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคองชัยก็คือเสียงคองที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคองอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยโหนหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดีถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึง ึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสริยยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินที่ได้หวานเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัด3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหวานเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของใส่เครื่องตุลยางจะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีจะได้กลับยังโรงพิธีพระรามซึ่งต่างจะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนา

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับตามคติของศาสนาพราหมณ์ตามตำนานนั้นได้กล่าวไว้นะคะว่าโคอสุภราชหรือเผือกผู้นั้นมีนามว่าพระนนทิถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์มาดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคำแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
1: จะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบัวก็เป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสองสารต่อมาจนถึงปัจจุบันครับซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษ์เวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมาอย่างพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามกติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเผือกผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่พันข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
1: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการไถกรบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อได้ไถกรบและพร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ญาตรา

0: บวนอิสริยยศเข้ามาอย่างบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้กินของเจ็ดสิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสียงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรนะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจมปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแลกการลานแลกนาก็ดีนะครับมีนัยยะให้การเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งผลผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับและที่ลานแลกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกรบครับซึ่งเจ๋งเช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วๆไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งก็ดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างชิดตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประคองของใส่เครื่องสุริยางแล้วถ่ายกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์กับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญครับในปีนี้เป็นพระโคที่เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างามพระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180นะครับพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแลกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่หยุดลายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาจำใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียงพระยาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
1: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงปรีพาสในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปรีพาสบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
0: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: 17
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของ7สิ่งนะคะซึ่งของ7สิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของ7สิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
0: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้ง3อย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคขณะนี้ผลหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียนพระโคแล้วผลหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับและรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ครับสำหรับของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าล่องธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพญาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ท่านผู้ฟังครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กราบบังคมทูลถึงคำพยากรณ์ครับ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลาดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลาดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อย จังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันวงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนายเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยูงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพร่จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ
0: ่ท่านฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ทยศครับมาดังพระธงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่ขบวนเสด็จจากที่หน้าพระพันธุ์ประทับแล้วพระยาได้นาจะได้กราบถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลิพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ตนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพระยาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพระลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรดนาและกระบวนอิสรยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพระยาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพระยาแรกนาและทีพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องครับในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสรยศออกจากหน้าพระพลาที่ประทับและได้ขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณศูนย์จิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและ ชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรพนังคันแรกนาขนมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่หิรักกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกในวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตราต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินลงจากพระพราที่ประทับเพื่อจะได้เสด็จพระชำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระชำเนินนะครับออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาซึ่งณที่นั้นพญาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
0: คือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทจะได้สเสด็จพระชนเนรไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพลพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากที่คุณพินโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆครับบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็ ตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตอดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตอดาและพญาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายพระคำกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุ่นคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ในช่วงนี้นะคะ 9:43 นาทีค่ะกลับมาในช่วงเวลาปกติของทางจสร้อยนะคะวิทยุสื่อสารและการจราจรนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะซึ่งเราก็ได้เห็นนะคะในส่วนของพระราชพิธีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงทายของพระโคนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าในส่วนของทางด้านของเกษตรแล้วว่าในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วว่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะการเสียงโคไม่ใช่เสียงโคพระทะเอาพระโคเสียงทายนะคะก็มีการเสียงทายได้ผ้า6คืบนะคะแล้วก็กินถั่วกินงาเนี่ยค่ะแล้วก็กินน้ำนะคะแล้วก็กินเหล้าต้องบอกไอ้ทุกปีเลยนะคะเพราะอย่างตอนช่วงที่เราพูดคุยกันนะคะในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณบุษบงเองนะคะก็มีการพูดถึงประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะนี่ปีนี้มันนั่งคาดการณ์กันว่าจะมีการในเรื่องของการกินเหล้าอีกด้วยหรือเปล่าเพราะในทุกๆปีที่ผ่านมานะคะพระโคนี่จะเสี่ยงทายด้วยการกินเหล้านะคะซึ่งก็หมายถึงว่าการคมนาคมสะดวกการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นแล้วก็จะมีผลค่ะทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ในส่วนของคำทำนายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอุดมความสมบูรณ์นะคะอย่างกรณีของการเสี่ยงทายผ้า6คืบนี่ก็น้ำจะน้อยแต่ว่านาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีนะคะแต่ว่านาในที่ดอนก็จะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะคะนี่ก็เป็นการเสี่ยงทายนะคะในส่วนหนึ่งนะคะของทางพระโคเนี่ยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยในเรื่องของการเดินทางการจราจรต่างๆก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าในบางจุดในตอนนี้คือรถนิ่งรถแน่นมากสำหรับใครที่มาจากทางด้านของวงแหวนตะวันออกที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมนะคะตรงช่วงของแถวๆหน้าไทยวัสดุมันก็เลยมีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากวงแหวนตะวันออกค่ะที่จะเลี้ยวเข้ามาใช้เส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าด้วยแต่ที่มีผลกระทบหนักมากๆก็คือเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของวงแหวนตะวันออกเนี่ยคือดูจากในกล้อง CCTV ของวงแหวนตะวันออกนี่คือนิ่งมากนะคะก็นี่เป็นข้อมูลให้ทราบกันค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic Newsสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: แล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โอ้เร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mfrothai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงทางกรมทางหลวงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: มีการแจ้งในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะของทางหลวงหมายเลข9นะคะหรือว่าวงแหวนตะวันตกค่ะทางกรมทางหลวงนะคะโดยสำนักก่อสร้างทางที่1ค่ะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะคะในช่องทางหลักของทางหลวงหมายเลข9ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะคะหรือว่าถนนกาญจนาภิเษกส่วนที่1ช่วงบางบัวทองลาดหลุมแก้วรวมระยะทาง 13.775 กิโลเมตรคือจะเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนะคะก็คือวันจันทร์หน้านะคะก็จะเป็นการก่อสร้างทางหลักเป็นมาตรฐานของมอเตอร์เวย์โดยจะเริ่มงานก่อสร้างส่วนที่1นะคะโดยมีความจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรบนทางหลักบริเวณกิโลเมตรที่50+800หรือว่าช่วงก่อนถึงดูโฮมสาขาบางบัวทองถึงช่วงกิโลเมตรที่64+575ตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะจะเป็นการปรับพื้นที่เตรียมความพร้อมนะคะในงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางใหม่ทั้งนี้ค่ะจะมีการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข9ทั้งหมดให้ไปใช้ในช่องทางคู่ขนานแทนซึ่งทางกรมทางหลวงนะคะได้มีการขยายเส้นทางเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นทิศทางละ3ช่องจราจรค่ะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเพื่อเป็นการรองรับปริมาณรถจากทางหลักแล้วก็ลดปัญหารถติดสะสมโดยโครงการนะคะจะมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยสัญญาณไฟป้ายเตือนแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่จะเดินทางจากบางบัวทองมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจุดก่อสร้างของทางกรมทางหลวงโดยย่าไปใช้ทางหลวงหมายเลข345มุ่งหน้าไปทางปทุมธานีค่ะจากนั้นก็เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์เพื่อที่จะเดินทางไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข3111สายปทุมธานีสามโคกเสนาบริเวณแยกสันติสุขแล้วก็ขับมุ่งหน้าต่อไปนะคะไปยังอำเภอสามโคกเพื่อกลับเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกนะคะตรงช่วงของทางแยกต่างระดับสามโคกบริเวณหลักกิโลเมตรที่71+300แล้วก็เดินทางต่อไปยังทางด้านของต่างระดับบางปะอินตามปกติค่ะซึ่งทางกรมทางหลวงขอภายในความไม่สะดวกแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์อย่างเคร่งครัดแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้จะมีฝนตกหนักอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็มีผลทำให้มีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะในเรื่องของพื้นผิวการจราจรแล้วก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะก็อัปเดตก่อนหน้านี้มีแจ้งของคุณเทิดศักดิ์แล้วก็คุณจุรสิงห์นะคะบอกว่าใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ช่วงก่อนถึงโรงเรียนอนุบาลวัยใสมีรถกระบะนะคะพลิกตะแคงแต่ไม่ทราบคู่กรณีนะคะแต่ว่ารถกระบะคันนี้ขวางไป2ช่องทางกว่าของช่องทางด่วนนะคะซึ่งก็ตอนนี้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปแล้วบอกว่าตอนนี้รถก็ชะลอนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุส่วนก่อนหน้านี้นะคะในฝั่งของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกในอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนี้ก็มีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่ง เห็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถกระบะแบบมีข้อกับรถจักรยานยนต์ค่ะชนกันนะคะแล้วจักรยานยนต์เนี่ยไฟไหม้นะคะแต่ว่าตอนที่คุณเทิดศักดิ์ผ่านมานะคะบอกว่าตอนนั้นน่ะคือไฟเนี่ยดับแล้วมีคุณเทิดศักดิ์แล้วก็คุณอมรินทร์คุณยาอมรินทร์เนี่ยนะคะแจ้งมา จุดเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยค่ะในเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกจะมีอุบัติเหตุอยู่2จุดด้วยกันนะคะส่วนในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปที่คุณพันคุณพันคะสวัสดีค่ะ
3: คุณพันยนุชครับผมพอดีผมใช้ไปเกษมเลี้ยวซ้ายเข้าสาย5ครับผมวิ่งมาประมาณกลางสาย5ครับแถวตลาดเสรีมุ่งหน้าพุทธมณฑลเนี่ยโอ้ก็ถล่มอย่างแรงครับผมทั้งฝนครับผม
0: ค่ะทั้งลมแล้วทั้งฝนเลยนะคะ
3: ตกเป็นย่อมๆยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าเกษมไม่ตกนะครับ
0: ค่ะ
3: แต่ก็เดี๋ยวตกนิดนึงแล้วก็วิ่งมาเลยบิ๊กซีมาก็เหลียวซ้ายก็สายง่ายก็ไม่มีฝนก็เลยตลาดเสรีมามุ่งหน้าพุทธมณฑลมุ่งหน้าพัทลมเนี่ยครับผม
0: ค่ะ
3: คือว่าสารยานี่ตกหนักครับผมฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกขับลองระวังหน่อยครับเยอะซิ่งมากครับผม
0: ค่ะ
3: ตกแรงนี่ครับปัดเบอร์สามครับตอนน
0: ี้งั้นเดี๋ยวทางคุณพันเองก็ขับรถแล้วมาระวังกันค่ะ
3: ใช่ครับอากาศเย็นเย็น
0: ค่ะค่ะขอบคุณมาก
3: คุณล้างมาครับผมล้างมาพอดีเลย
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพัน
3: คร
0: ับค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนี่ตอนนี้ยังมีฝนอยู่ในหลายจุดแล้วเป็นฝนซึ่งตกหนักมากๆด้วยนะคะในโซนแถวทางด้านของนนทบุรีปทุมธานีบางบัวทองเนี่ยโซนทางด้านนี้นะคะแล้วก็ในพื้นที่แถวสมุทรสาครทุ่งครุนะคะแต่ว่าอย่างในของกรุงเทพชั้นในเนี่ยนี่คือฝนเนี่ยซาแล้วนะคะเริ่มจะเห็นแสงพระอาทิตย์แสงค่อนข้างที่จะแรงแล้วล่ะตอนนี้อากาศอุณหภูมิขึ้นมาเร็วมากนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ตรงจุดที่มีฝนหนักๆลมแรงๆนะคะชะลอกันหน่อยเพิ่มความระมัดระวังกันส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมศิลปากรประกาศรายชื่อ11โบราณสถานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รมศิลปากรประกาศรายชื่อโบราณสถาน11ฉบับรวมโบราณสถานตามแนวชายแดนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
9: นางสาวชบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับซึ่งครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายการประกาศรายชื่อโบราณสถานในครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุกหรือการทำลายโบราณสถานและเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายซึ่งรวมถึงปราสาทตาเมือนและปราสาทตาควายในจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2569จำนวน11ฉบับโดยประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวม79แห่งซึ่งกรมศิลปากรยังคงสำรวจขึ้นทะเบียนและคุ้มครองโบราณสถานสำคัญทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาจากกรมควบคุมโรคเป็น

0: หัวปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลียร่วมกับปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนหายใจเหนื่อยหอบรวมถึงมีประวัติเสี่ยงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งตัวไปยังการตรวจวินิจฉัยณสถาบันบำราศนราดูรเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและดำเนินการคัดแยกหรือกักกันโรคตามขั้นตอนต่อไปกรมควบคุมโรคได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดำเนินมาตรการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวดเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นการเตรียมความพร้อมด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยการสื่อสารความเสี่ยงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือมีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบไปพบแพทย์แจ้งประวัติการเดินทางและประวัติการสัมผัสสัตว์เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ต้นกล้าล้วนบริบูรณ์ยิ่งเพิ่มพูนแหล่งอาหารพืชมงคลดลบันดาลเหล่าลูกหลานสำนึกคุณ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคุมเข้มมาตรการประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกยกระดับองค์กรสู่สมาร์ทเวิร์คลดใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนๆจักเสียวเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอย

0: แสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
1: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
2: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
3: ของข้าพเจ้า
4: ของข้าพเจ้า
3: ให้คงอยู
4: ่ให้คงอยู
3: ่เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์เพื่ออำนวยประโยชน
3: ์ให้แก่ชุมชน
4: ให้แก่ชุมชน
3: และประเทศชาติตลอดไป
4: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วยมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันก่อนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยค่ะทำโครงการนี้มีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็คือมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสามารถผ่อนได้ด้วย 0% นาน6เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888 021500888ค่ะยิ่งพวกเราช่วยกันในการที่จะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดน้อยที่สุดนะคะสิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือจำนวนเงินของเงินในกองทุนคืนเราก็ยังเป็นความภาคภูมิใจด้วยนะเพราะถือว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยในการช่วยการลดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ยังช่วยนะคะในเรื่องของการลดปัญหาการจราจรด้วยเพราะว่าในแต่ละครั้งเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะยิ่งหากเป็นอุบัติเหตุใหญ่ๆนี่ก็มีผลกระทบมากนะคะในเรื่องของการจราจรในเรื่องของคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้เส้นทางอย่างในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะทางด้านของถนนราชพฤกษ์อย่างที่บอกไปว่าฝั่งของถนนราชพฤกษ์เนี่ยมีอุบัติเหตุ2จุดด้วยกันนะคะในฝั่งขาออกทั้งคู่เลยแล้วก็มีผลกระทบมากนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการจราจรให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาออกค่ะซึ่งอุบัติเหตุนะคะจะมีอยู่ในอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนเกาะ1จุดนะคะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะจะอยู่ช่วงก่อนถึงโรงเรียนอนุบาลวัยใสนะคะเพราะนั้น2จุดนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ถ้าหากว่าดูในทิศทางฝั่งกลับกันเนี่ยนะคะในฝั่งขาเข้าของเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์อันนี้น่าจะมีบางจุดที่เหมือนกับอาจจะชะลอดูเพราะนั้นไม่ต้องชะลอดูนะคะในฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรได้เพราะฉะนั้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยโดยภาพรวมถือว่ายังตามมาได้นะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีแต่วันนี้ถนนกรุงธนบุรีเนี่ยนะคะณเวลานี้ตอนนี้นี่ตั้งแต่ช่วงของประมาณสัก BTS โพนิมิตนะคะยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะนี่คือรถเต็มพื้นที่นะคะจะต้องเลยจากตรงช่วงของย่าสุรศักดิ์ไปก่อนถึงจะดีขึ้นส่วนในฝั่งกลับกันไปได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: แล้วก็ในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุนะคะถนนราชพฤกษ์เดี๋ยวเรามีสายของทางร้อยตำรวจโทอุดมศักดิ์เมืองอินรองสาวัตรจราจรสภ.บางกรวยนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
4: ครับสวัสดีครับ
3: รองสาวัตรที่ว่าเป็นจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ
4: ใช่ครับใช่ครับคือสายเป็นมันต้นมาจากนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับฝนก็ตกไปปล่อยนะครับตกไปปล่อยแล้วก็รถกระบะที่เขาบรรทุกสิ่งของมานะครับรถกระบะคอกนะครับแต่ว่ามีพัดเต็นท์คุมข้างในนะครับแต่เขาก็ลงจากรถมาเพื่อที่จะมัดเชือกให้แน่นหนานะครับให้แน่นหนาภายในกระโปรงนะครับช่องสายสุดครับสายสุดจากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเนี่ยขับมาชนด้านท้ายนะครับเฉี่ยวชนกันนะครับก็ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันเนี่ยล้มแล้วก็อีกคันนึงครับเกิดเพลิงลุกไหม้ครับไฟไหม้ทั้งคันนะครับ
3: คือเหมือนกับครูดไปกับพื้นถนนแล้วก็ทำให้เป็นประกายไฟและไฟลุกไหม้อย่างนั้นหรือเปล่าคะรองสาว
4: ก็น่าจะประมาณนั้นครับใช่ครับใช่ครับรถแบบจักรยานแบบหญิงนักแต่งหญิงนะครับนะครับ
3: แล้วคนขับเป็นยังไงบ้างคะรองสาว
4: อีกคนขับอีกนายหนึ่งซึ่งบาดเจ็บสาหัสนะครับบาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงก็หลอกหัวเข่านะครับนะครับ
3: ค่ะค่ะ
4: คือ
3: ถ้าเกิดว่าพอชนเนี่ยเท่าจักรยานยนต์นี่คือ2คันที่พุ่งไปชนท้ายเนี่ยเหรอคะหรือว่า
4: ครับครับใช่นะครับเพราะว่ารถกระบะนี่จอดสายสุดครับทางมอเตอร์ไซค์เองก็คงไม่คิดว่ารถเนี่ยจะไปจอดมัดสิ่งของอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับซึ่งมันในอุโมงค์ด้วยจริงแล้วแบบนี้ก็ไม่น่าจะมาสมควรที่จะจอดแบบนั้นนะครับน่าจะเลยไปหน่อยแล้วก็ไปจอดริมซ้ายสุดหรือที่มันโล่งๆก็น่าจะปลอดภัยกว่าครับ
3: แล้วพอชนแล้วนี่คือเขาหมุนเหรอคะในส่วนของรถกระบะ
4: ก็แบบไม่ได้หมุนแล้วก็จอดอยู่ข้างทางแล้ว
3: จะอยู่ข้างทางเหมือนเดิมอ๋อที่มันเป็นคอกค่ะ
4: คร
3: ับ แล้วเดนเห็นจากในรูปมันมีอยู่อีกคันหนึ่ง
4: ก็อีกคันหนึ่งเขาก็หักหลบแล้ว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับหักหลบคนที่นอนเจ็บนะครับแล้วก็ไปชนตาเบรกกลางนะครับครับ
3: ค่ะคือหมายความว่าโอเคว่าเกิดขึ้นจุดแรกเลยเป็นจักรยานยนต์พร้อมกันเลยสองคันที่มาชนรถกระบะซึ่งจอดอยู่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกระบะอีกคันหนึ่งคือหักหลบก็เลยพุ่งไปชนแล้วกลับไปเลย
4: ใช่บริเวณด้านเกาะกลางด้านขวาครับนั่นแหละครับนะคร
3: ับ โอ้โหค่ะแล้วตอนนี้ทุกอย่างคือดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังคะรองสาว
4: ครับครับตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีทางเจ้าที่ของกรมทางหลวงที่ดูแลราชพฤกษ์ก็เก็บกวาดขยะแล้วก็เอาทรายโรยมันมีข้าวน้ำมันด้วยครับต้องป้องกันอีกชั้นนึงครับตอนนี้ครับ
3: เราสาวัดคะจริงๆแล้วเนี่ยอุโมงค์เนี้ยจักรยานยนต์ลงไปใช้ได้ใช่ไหมคะ
4: คือตรงนี้ไม่มีป้ายห้ามครับตรงนี้ครับ
3: อ๋อค่ะค่ะ
4: ใช่ครับใช่ครับครับ
3: แต่ประเด็นก็คืออย่างกรณีของรถกระบะแบบมีข้อก็ไม่ควรจะต้องไปจอดณตรงจุดนั้น
4: ใช่ครับถูกต้องครับ
3: ค่ะค่ะโหนี่แบบว่าสภาพนี่คือพอเห็นรายละเอียดของรถนี่คือมันไหม้หมดทั้งคันแล้วก็เสียหายหมดแล้วคนกับตัวรถที่อยู่ห่างกันมากเลยนะคะรองสาว
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: โอ้แปลว่ากระเด็นแปลว่าเขาต้องขับมาค่อนข้างที่จะเร็วด้วย
4: ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะคนเจ็บนี่คือ2หรือว่า1
4: สองคนครับสองคนครับ
3: ก็คือจักรยานยนต์ทั้งสองคันเนี่ยนะคะเจ็บทั้งคู่เลย
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: โอ้โหอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยยังไงต้องระวังกันมากๆนะคะค่ะโอเคเพราะนั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยแต่ในพื้นที่ของทางรองสาวัตรได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวใช่ไหมคะ
4: ครับจุดเดียวที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ครับตรงนี้ทางตอนนี้เราก็เร่งระบายรถขาออกนะครับที่ลงอุโมงค์นะครับเป็นระบายเพราะว่าค่อนข้างจะท้ายมากจะยาวนะครับ
3: ค่ะค่ะเพราะให้บอกอีกจุดนึงแต่น่าจะไม่ใช่พื้นที่ของทางรองสาวัตร
4: ครับใช่ครับ
3: ที่ระนาอนุบาลไวสายนั่นก็จะชนกันอีกจุดนึงเหมือนกัน
4: ครับ
3: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร
4: ครับยินดีครับยินดีครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: ไปเพิ่มเติมกันอีกจุดนึงนะคะที่จ่าสิบตำรวจนาทีกมลโชตนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสภ.เมืองสมุทรสาครนี่ก็มีอุบัติเหตุค่ะเส้นทางในด้านของพระราม2สวัสดีค่ะค่ะจ่าคะสวัสดีค่ะจ่าสิบตำรวจนาทีกมลโชตค่ะสวัสดีค่ะได้ยินคือค่ะค่ะค่ะจ่าคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
6: มาถึงวันนี้เหรอ
3: ใช่ค่ะมีการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังที่บอกเป็นกระบะกับรถบรรทุกใช่ไหมคะที่ชนกันแล้วมีคันหนึ่งซึ่งเสียหลักพลิกตะแคง
6: เข้าใจครับเข้าใจอันนี้เราจะสอบถามเลยใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
6: กำลังเคลื่อนย้ายอยู
3: ่อ๋อกำลังเคลื่อนย้าย
6: เราก็จะมาห่วงครับ
3: ค่ะ
6: สายผมเข้าค่อนข้างที่จะรัวเลยคร
3: ับ
6: ผมขออนุญาตอย่างนี้นะผมขออนุญาตรับสายสำคัญก่อนนะ
3: ได้ค่ะโอเคกำลังเคลื่อนย้ายอยู
6: ่ก็ยังทำหน้าที่ต่อ
3: ได้ได้ค่ะ
6: ก็เข้าใจนะโทรศัพท์
3: มี
6: คนโทรเข้าหลายสาย
3: โอเคได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
6: ยังไงตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคร
3: ับ กำลังเคลื่อนย้ายนะคะค่ะ
6: ให้เร็วที่สุดไม่ต้องห่วงนะครับ
3: ค่ะค่ะ
6: ไม่ติดแน่นอน
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคือก่อนหน้านี้จุดนี้คุณปอเนี่ยแจ้งมาว่าเป็นรถกระบะนะคะอ๋อคือกระบะบรรทุกฟักทองไม่ใช่รถกระบะกับรถบรรทุกเป็นรถกระบะซึ่งกระบะคันนี้บรรทุกฟักทองมาแล้วปรากฏว่าคือเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ขวางนะคะในช่องทางด่วนเลนกลางแล้วก็เลนขวาซึ่งตอนนี้ค่ะอย่างที่ทางจ่าสิบตำรวจนาทีกำมลโชติเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสภ.เมืองสุวรรณสาครบอกอยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะเป็นเส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าย้ำว่าบริเวณปากซอยสวนส้มนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
7: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: นี่วันนี้พูดถึงนะจริงแล้วอุบัติเหตุเนี่ยถือว่าเยอะมากมีอยู่อีกจุดหนึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข348นะคะตรงช่วงของเขาช่องตะโกคือก่อนหน้านี้เขาต้องมีการปิดการจราจรไปช่วงหนึ่งเพื่อทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะประมาณช่วง5 นาฬิกาเป็นรถบรรทุกน้ำมันค่ะคือเสียหลักนะคะไม่ได้พลิกตะแคงนะแต่ว่าไอตัวในส่วนของตัวล้อนะคะไปอยู่ในร่องข้างทางร่องถนนข้างทางนะคะให้บอกว่ามีคนเจ็บด้วยเพราะนั้นก็เลยมีการปิดการจราจรเพื่อเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันนี้นะคะซึ่งล่าสุดเลยอัปเดตเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเก็บกู้เรียบร้อยแล้วก็เปิดการจราจรตรงช่วงของเขาช่องตะโกแล้วนะคะวันนั้นอาจจะมีเรื่องของรถซึ่งติดสะสมอยู่ระยะหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะก็ถ่ายแถวค่อนข้างยาวนั้นเดี๋ยวใจเย็นนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งการจราจรก็คงจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะที่เขาเริ่มมีการปิดการจราจรคือช่วง 9:30 นนะคะเป็นการเก็บกู้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วก็ล่าสุดตอนช่วง 10:20 นเก็บกู้เรียบร้อยค่ะในช่วงนี้นะคะมีอีกเรื่องนึงฝากมาจากทางด้านของ PEA ค่ะเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพค่ะในการที่จะแอบอ้างเป็นพนักงานแล้วก็หลอกให้แอดไลน์ปลอมนะคะเพราะนั้นทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ขอแจ้งเตือนประชาชนนะคะว่าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานของทาง PEA ติดต่อผ่านทาง LINE หรือว่าช่องทางส่วนตัวเพื่อหลอกลวงขอข้อมูลหรือว่าให้ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลค่ะข้อเท็จจริงสำคัญมากๆทาง PEA เนี่ยฝากมาบอกเลยว่าไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวค่ะแล้วก็การติดต่อให้บริการก็จะดำเนินการผ่านช่องทางการเท่านั้นย้ำนะคะว่าไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวแล้วก็แนวทางในการป้องกันให้ตรวจสอบบัญชีไลน์ทางการ PEA Thailandซึ่งต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัญชีหรือว่า OTP ผ่านทางแชทลิงก์โทรศัพท์ค่ะอันนี้ห้ามเลยนะห้ามให้เลยนะคะหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วถ้าหากว่าสงสัยให้ติดต่อสอบถามผ่านทางหน่วยงาน PEA ในพื้นที่ค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ PEA Contact Center ค่ะโทร1129ตลอด24ชั่วโมง PEA ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพนะคะนี่ก็ฝากมาให้ย้ำย้ำกันเลยด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะคะย้ำนะว่าไม่มีนโยบายในการที่จะให้อะไรส่วนตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาแอบเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและให้อะไรส่วนตัวไม่ใช่ละนะคะเพราะว่าไม่มีนโยบายใดๆในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ให้พนักงานแอดไลน์ส่วนตัวเพื่อจะคุยกับประชาชนนะคะส่วนในช่วงนี้มาเพิ่มเติมต่อนะคะในส่วนของการเดินทางกันในช่วงเวลานี้ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีรถจอดเสียรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้าค่ะภายในอุโมงค์เลยนะคะอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์เป็นรถบรรทุก6ล้อจอดเสียแล้วก็ขวางในช่องทางด้านขวาประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะส่วนของคุณสมเกียรติชัยถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าคุณสมเกียรตินะบอกว่าติดอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันมาเกือบ30นาทีคือคุณสมเกียรติแจ้งมาที่จอสอร้อยเนี่ยตอนช่วง10นาฬิกา14นาทีนะคะแต่ว่ากว่าที่จะโทรมาตอนนั้นเนี่ยติดมาแล้วนะอยู่ตรงช่วงนี้นะ30นาทีแล้วบอกว่ายังไม่ผ่านเอกมัยเพชรบุรีเลยนะคะคือคุณสมเกียรติบอกว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าตรงช่วงของแยกเอกมัยเพชรบุรีมีเป็นสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติรถได้ไฟเขียวแป๊บเดียวก็ดังอีกแล้วมีเรื่องอื่นสาเหตุอื่นด้วยไหมใครที่ใช้เส้นทางนี้นะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมได้หรือว่าคุณสมเกียรติเองอะตอนเนี้ยผ่านไปได้แล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ไหมนะคะมาเพิ่มเติมกันนะคะส่วนของคุณวิชาญ93ใช้ถนนหลวงค่ะช่วงของแยกนพวงศ์มุ่งหน้าแยกเกลื่อนจำไปได้นะคะไปได้ตรงนี้เป็นวันเวย์ด้วยคุณแป๊ะพระประแดงอยู่บนทางด่วนสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณพิจิตรสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านนะครับ
3: บนทางด่วนเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะคุณแป๊ะ
8: โอ้ลงจากสะพานแฟนมาเจอต่างระดับบางโค้กก็เจอท้ายแถวแล้วครับ
3: ค่ะ
8: ไม่รู้หัวแถวอยู่ตรงไหนครับตรงพิจิตรแถวบางนาโน่นไหนมั้ง
3: อันนี้คือผิดปกติใช่ไหมคุณแป๊ะพระประแดง
8: ใช่ครับผิดปกติวันนี้ครับปกติเวลานี้ขึ้นมาจะโล่งนะครับ
3: ค่ะ
8: วันนี้รถเยอะจริงๆเลยครับ
3: ค่ะคือมาได้เรื่อยๆหรือว่ามีนิ่งมีอะไรบ้าง
8: มีนิ่งครับมีนิ่งมั้งครับ
3: มีนิ่งบ้าง
8: วันนี้เป็นวันหยุดอะไรเนี่ยครับ
3: วันนี้เป็นวันหยุดราชการแต่ว่าเอกชนไม่ได้หยุดนะคะโรงเรียนบางโรงเรียนไม่ได้หยุดค่ะ
8: นี่น่าถึงทางด่วนเขาปล่อยขึ้นฟรี
3: แต่ใช่เป็นหยุดราชการทางด่วนขึ้นฟรีคนก็เลยขึ้นไปใช้บนทางด่วนกันเยอะไงคุณแป๊ะพระประแดงเป็นไปได้ไหม
8: ก็จะมีส่วนครับก็จะมีส่วนแต่ปกติวันนี้ปกติว่าทางด่วนเขาเก็บตังค์เห็นอยู่ขึ้นมาทางด่วนฟรีก็ยังงงอยู่เป็นวันอะไรครับวันหยุดวันอะไร
3: วันพฤชมงคลค่ะค่ะ
8: เพราะไม่ดูปฏิทินครับ
3: โอเคค่ะไงขอบคุณมากๆเลยนะคะ
8: ขอบคุณนะครับขึ้นมากระเทือนท้ายแถวเซ็นทรัลนี่นะครับ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปถามกับทางด้านของศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะคุณวิชากรเศรษฐกิจนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชากร
9: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและผู้ฟังจอท่านครับ
3: มีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะก่อนหน้านี
9: ้ไม่มีนะครับตรงมีแต่สายบุรพาวิถีครับชนเล็กน้อยตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วครับ
3: ใช้เวลานานไหมในการเคลื่อนย้าย
9: ใช้เวลาประมาณ10นาทีครับ
3: 10นาที
9: ของบุรพาวิถี
3: ฝั่งขาเข้าหรือว่าฝั่งขาออกคะ
9: ฝั่งขาออกครับกม36500ครับผม
3: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้บนทางด่วนเนี่ยที่ดูรถมากๆแน่นๆเนี่ยทางด่วนคันที่1นี่คือน่าจะเพราะรถเยอะคนใช้
9: เยอะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีฝนตกครับคุณปุญญนุช
3: นี่ที่ฉันสังเกตอย่างนึงนะคุณวิชากรวันไหนเนี่ยขึ้นฟรีเนี่ยโหติดตลอดคนขึ้นไปใช้บริการกันเยอะมาก
9: ครับ
3: ตอนนี้แต่ละสายทางเป็นยังไงบ้างคะ
9: ครับแล้วที่สายเฉลิมนครนะดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับทะเลตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณต่างระดับมักสันเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณเนินเปิ้นจิตครับรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นลาบปันไกลแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกบางนาทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากเป็นในช่วงบริเวณลาบสูงต่อ2บริเวณหน้าปั๊มปตท.ครับ รถมากขึ้นจะได้ช้าสับหยุดครับต่อเนื่องมาถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าออกดินแดงยังใช้การได้ดีครับตอนนี้มาด้านดาวคอนอครับหน้าด่านปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นทางขึ้นสุขสวัสดิ์แล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็มาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเนินสาธุประดิษฐ์ครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือเช่นเดียวกันครับส่วนทางด้านฝั่งกับการออกพระราม2ยังคล่องตัวมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออยู่ช่วงเลนเหนือถนนรัชดาต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมฝั่งกับการออกแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งบางโคเข้าทางด้านต่างระดับพญาไทรถมากแต่ในช่วงบริเวณทางขึ้นด่านพระราม3นะครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณถนนจันทร์ครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าพญาไทชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชครับแต่งเคลื่อนตัวได้ครับฟังกับการลดมากตั้งในช่วงบริเวณเหนือรพลามาครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นทางลงหัวลำโพงมุ่งหน้าออกทางด้านบางโค้งยังคล่องตัวครับแล้วก็ทางด้านศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกชะลออยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับฟังกับการรถมากตั้งในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณหน้าด่านอโศกผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านสายฉลองรัฐครับอานาลงมุ่งหน้าจตุโชตแล้วก็ทางด้านฝั่งกับกันจากจตุโชตเข้าอานาลงก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ทางด้านสายกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงบางเมืองต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านพ้นลงปากน้ำก็ยังรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกบางคุผ่านพ้นทางออกบางคุแล้วถึงจะคล่องตัวครับจะออกบางขุนเทียนฝั่งกับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณกมกม6ครับของสาย37ครับรถมากต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำถึงจะเคลื่อนตัวดีจะออกบางแก้วครับส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีอุดรธานีแล้วก็ประจิมนาทียังเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งครับ
10: แต่จริงๆนะขึ้นมาไอ้ตรงช่วงของต่างระดับบางโคร่ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาต่อเชื่อมกับทางด่วนขั้นที่1นี่ดูรถเยอะรถท้ายแถวยาวมากจริง
9: คุณเยอะครับวันนี้เยอะมากเป็นพิเศษครับของขั้นหนึ่งครับ
10: ใช่ก็คือไม่ได้มามีอุบัติเหตุเลยว่าอะไรเลยแค่มีฝนก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ฝนก
9: ็
10: หยุดก็หยุดแล้วนะคะ
9: หยุดแล้วครับตอนนี้ถนนแห้งนะครับ
10: แต่ว่าโดยส่วนใหญ่นี่เป็นรถบรรทุกเข้ามาใช้ด้วยไม่เกี่ยวไหมหรือไม่เกี่ยว
9: ใช่ครับ
10: ค่ะ
9: น่าจะเกี่ยวครับเพราะวันนี้วิ่งฟรีแล้วรถบรรทุกก็วิ่งเข้ามาทางด้านด่วนดาวคอนองเยอะครับตอนนี
10: ้ค่ะ
9: ถ้าได้ดูนะครับ
10: ในขณะที่ทางด้านของโอ้บางขุนเทียนทางด้านบางพลีสุขสวัสดิ์ก็เยอะเหมือนกันแต
9: ่
10: ทางด
9: ่
10: วนขั้นที่หนึ่งเยอะกว่าทางระดับบางโคเยอะกว่า
9: ทางด่วนขั้นที่หนึ่งปกติแล้วตรงนี้จะติดแค่ช่วงบริเวณแค่ขึ้นเลี้ยงแม่น้ำเองครับณเวลานี้ของทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้วิ่งฟรีท้ายแถวอยู่ช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9แล้วครับ
10: แปลว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งใช่ไหมเวลาที่มีการเปิดให้ฟรีหรือเปล่าหรือเป็นเพราะเฉพาะแค่อย่างในช่วงวันค่ะ
9: เฉพาะวิ่งฟรีครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจากฝนตกนะครับคุณตุ้มนุ
10: ชเอาเป็นว่าแบ่งๆมาใช้ทางด้านของบางพลีสุขสวัสดิ์ก็ได้เพราะตอนนี้ดูดีกว่าเยอะเลยแต่ต้องดูเหมือนกันว่าทิศทางที่เขาจะไปนี้ไปฝั่งทางด้านไหน
9: ครับผม
10: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวิชากร
9: ครับสวัสดีค่ะ
10: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากก็อัปเดตให้บนทางด่วนกันนะคะยังไงอยู่ที่ไหนก็มาเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS Radio ด้วยกรณีของเส้นวงแหวนตะวันออกที่จะมาออกทางด้านของถนนเทพรัตน์ตรงช่วงแถวๆหน้าเมกะบางนาตอนนี้ดูแล้วเนี่ยการจราจรดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วรถเนี่ยจะใช้ได้ค่อนข้างที่จะดีมากแล้วแตกต่างจากในช่วงเมื่อปลายชั่วโมงที่แล้วที่แบบแน่นมากๆเนื่องจากว่ามันมีน้ำท่วมนะคะน่าจะว่ามีน้ำท่วมนะคะยังไงก็เอาเป็นว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตกันได้ช่วยสังเกตให้หน่อยที่บอกว่าแถวหน้าไทยวัสดุแถวหน้าเมกะที่มีน้ำท่วมขังตอนนี้ถ้าดูจากสภาพอากาศที่นี่คือพอฝนหยุดตกปุ๊บนี่แดดจะมาแสงแดดจะมาเร็วมากมันน่าจะลดลงแล้วไหมคะนะคะเอามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะอีกจุดนึงนะคะที่บอกว่า ที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาตั้งแต่มาตอนช่วงเช้าอ่ะที่มันมีการซุดตัวของถนนคือจะใช้คำว่ามันเป็นจุดที่เขามีการทำ
3: ทำงานแล้วเขาก็ต้องมีการเปิดปิดไอ้ตัวที่ปิดฝาท่อใหญ่ๆกับท่อบ่อพักแล้วปรากฏว่ามันมีความเหลื่อมกันอยู่อะมีความเหลื่อมระดับมันไม่ได้เสมอนะคะตรงช่วงโค้งบางปิงนะคะในฝั่งมุ่งหน้าปากน้ำผ่านตรงจุดนี้นี่อีกจุดนึงนะเรามาระวังการหรือว่าใครนะคะที่มีเพิ่มเติมกันได้อีกจุดนึงคือตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดละมีอุบัติเหตุเป็นถนนเส้นทางเลี่ยงชลบุรีมุ่งหน้าพัทยาก่อนถึงสะพานหนองข้างคอกนะคะซึ่งมีอุบัติเหตุและจุดนี้นะคะในช่วงเมื่อตอนประมาณสัก8นาฬิกาประมาณนั้นจะเห็นเลยโอ้โหรถติดหนักมากยาวมากทางเราเองก็พยายามที่จะสอบถามหาข้อมูลว่าเป็นรถอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุแต่ตอนช่วงมาสักตี5นะคะปรากฏว่าคือเป็นรถบรรทุกค่ะซึ่งรถคันนี้เขาบรรทุกเศษเหล็กมานะคะแล้วเกิดอุบัติเหตุเศษเหล็กนี่คือกระจายเลยขวางถนนเลยทุกช่องทางก็ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคะก็ทำให้มีผลกระทบหนักแต่ตอนนี้การจราจรดีขึ้นแล้วนะคะแบบว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายทุกอย่างเรียบร้อยคือเขาต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่เลยนะมาดำเนินการในการยกรถบรรทุกเพราะว่าสภาพของรถบรรทุกก็คือพลิกตะแคงนะคะก็ต้องใช้เครนขนาดใหญ่เนี่ยมายกรถบรรทุกขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีพวกเศษเหล็กอะไรต่างๆซึ่งกองอยู่บนพื้นถนนนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายค่ะแล้วก็ช่วงนี้มากันอีกเรื่องนึงทางด้านของรฟม.ค่ะนะคะรฟม.เขาฝากมาบอกนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะตรงช่วงของใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายตรงนี้เป็นงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคแล้วก็การก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีบางขุนนนท์นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคือเขาเริ่มมีการทำงานมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่1พฤษภาคมนะคะแล้วก็จะยาวต่อเนื่องถึงวันที่20พฤษภาคมตรงนี้เป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีผลทำให้ถนนจรัญสนิทวงศ์ตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายสามารถที่จะใช้ได้2ช่องจราจรค่ะแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้3ช่องจราจรในขณะที่ประชาชนค่ะสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติทั้งนี้นะคะในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0632176532ค่ะ0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะนี่รฟม.ฝากมาบอกนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
11: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
14: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
15: ฮะ
14: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
15: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

0: คุณเวทินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะคุณเวทินใช้อุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข340เป็นอุบัติเหตุยังไงนะคะ
1: ผมใช้340ขาออกครับคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่ะพอดีว่าก่อนจะถึงสี่แยกสุพรรณบุรีประมาณสัก900หรือ1กิโลเนี่ยนะจะมีพบเหตุเห็นในรถกระบะมีข้อกับเขาหลุดหรือว่าเขาจะทำท่าไหนไม่รู้เขาลงไปหล่นลงไปในร่องกลางถนนเลยครับคุณยืนรถ
0: ร่องกลางระหว่างฝั่งขาเข้ากับฝั่ง
1: ขาออกขาเข้ากับขาออก
0: ค่ะ
1: ครับแล้วคราวนี้ว่าเขาลักษณะเป็นขวางร่องเลยนะครับไม่ได้ตามร่องไม่รู้ว่าจะลงไปท่าไหน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าหลังพื้นมันยังเปียกอยู่อ่ะเพราะดินแฉะนี่ก็มีฝนตกอยู่ด้าน
0: ฝนพึ่ง3เมตรไปใช่ไหมคะทางด้านนั้น
1: ใช่ครับใช
0: ่คุณเวทินเราเห็นคนขับไหมดูแล้วมีคนเจ็บด้วยไหมคะจุดนี้ค่ะ
1: ไม่น่าจะมีคนเจ็บอ่ะคุณปัญญโน
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ผมจะรอดูนิดนึงแล้วนี่ว่าผมก็ไม่กล้าจอดนะแล้วก็เลยเห็นมีกระบะอีกคันหนึ่ง
0: ช่วยเหลือไหม
1: รถ
0: ค่ะ
1: กระบะคันนึงเหมือนกับจะจอดช่วยเหลือกันอยู
0: ่อ๋อเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทางนึงค่ะ
1: ครับ
0: คุณเวทินแล้วตอนนี้มันมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยไหมหรือว่ามันมีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดเหตุซ้ำซ้อนได้ไหมคะ
1: มันเป็นถนนที่กว้างพอสมควรนะคุณบุญยศ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคือผู้ใช้รถใช้ถนนก็ขอให้เราระมัดระวังรถกระบะอีกคันนึงที่เขาไปช่วยเหลือกันอยู
0: ่ค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของย่านนพวงศ์ก็คือเป็นฝั่งขาออก
1: ครับใช่ของฝั่งขาออก
0: ก่อนถึงย่านนพวงศ์นะคะประมาณสัก1กิโลเมตรนะคะ
1: ครับโดยประมาณครับ
0: โอ้นี่แปลว่าตลอดทางนี้เจอฝนมาตลอดทางเลยไหมคะคุณเวทิน
1: ตอนนี้ที่ผมตอนนี้ผมใกล้ๆจะถึงลาดบัวหลวงแล้วแต่คือมันแห้งที่ฝนอยู่แต่ว่าคือมันคือมันแห้งไปหมดแล้วแบบเนี้ย
0: แต่มีร่องรอยว่าก่อนหน้านี้มีฝนอย่างนั้นไหม
1: มีฝนก่อนครับใช่จากบางปูทองมาถึงจากสมบัติบุรีมาถึงตรงที่จุดเกิดเหตุจะฝนเพิ่งจะหยุดตกแล้วก็ยังเปียกแฉะลื่นอยู่ครับคุณรถ
0: โอ้นี่ดูจากในเรดาร์ยังมีฝนนี่จุดหมายปลายทางอยู่ทางด้านไหนคะคุณเวทิน
1: อ๋อผมเนี่ยแถวลาดบัวหลวงเนี่ยครับ
0: ลาดบัวหลวงโอเคค่ะค่ะนะคะยังให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณเวที
1: ครับผมครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกรณีของอุบัติเหตุเราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปที่คุณวุฒิพงษ์ภูลสุขโขพนักงานห้องวิทยุสื่อสารกองระบบท่อระบายน้ำเพราะว่าก่อนหน้านี้แจ้งคนหายไว้กับทางจสร้อยแต่เห็นบอกว่าข่าวดีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณวุฒิพงษ์
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะคือไปเจอที่ไหนยังไงคะ
2: เจอที่ถนนกาญจนาภิเษกครับช่วงเดอะมอลใกล้ๆเดอะมอลบางแคครับ
0: ก็คือไปเจอคุณละอ๋อ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่ไปเจอนี้คือปลอดภัยดีทุกอย่างใช่ไหมคะ
2: ปลอดภัยดีครับแต่ยังคนที่ไปตอนนี้กำลังไปรับตัวอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: กำลังไปรับตัวมาครับ
0: ค่ะแล้วนี่คือหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี
2: ้ใช่ครับ11โมงครึ่ง
0: ค่ะ
2: จากเจริญราษฎร
0: ์
2: ซอย2เขตสาธร
0: ค่ะแล้วก็คือมาทำงานแล้วในระหว่างทางกลับบ้านเหรอคะที่หายไป
2: ไม่ครับไปทำงานแล้วเหมือนจะไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินหายไปเลยครับ
0: อ้าวแล้วคือได้มีโอกาสได้ถามเบื้องต้นไหมว่าคือยังไงอ่ะเขาหลงทางไปหรือเขาไปตรงนั้นได้ยังไงที่มีคนไปเจอ
2: ที่สอบถามว่าเบื้องต้นทางตอนนี้คือทางหน้างานกำลังไปรับตัวแต่ถ้าคนที่เจอสอบถามเบื้องต้นว่าเดินออกมาแล้วไม่เจอรถก็เลยเดินออกไปเรื่อย
0: ๆโอ้อย่าบอกว่าจะเดินไปอยุธยานะคะ
2: ผมอันนี้ยังไม่ได้ถามเบื้องต้นแต่เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าโดยตัวผมนี่อยู่ที่
0: แต่ว่าหายห่วงอย่างน้อยเราก็หายห่วงคลายกังวลเจอแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนั้นจุดที่เจอกับจุดที่หายไปนี่ห่างกันมากน้อยแค่ไหนคะคุณวุฒิพงศ
2: ์ผมว่ามี20กว่ากิโลครับเพราะว่าจากสาทรจะต้องมาทางถ้าเป็นปกติทั่วไปทั้งคนวิ่งรถก็คือต้องมาจากมาเข้ากันลำพังพึก
0: ค่ะ
2: ล้วก็จะถึงมาเชื่อมต่อกาญจนาภิเษก
0: อืมค่ะ
2: น่าจะมี20กิโลบวกบวก
0: โอ้ค่ะแล้วคืออย่างปกติแล้วคุณละออนี้จะอยู่อยุธยาเหรอคะหรือว่าอยู่ในกรุงอยุธยาแล้วก็จะเข้ามาทำงาน
2: ได้ครับเพราะว่าคือเป็นลูกจ้างเหมาครับจ
0: ้
2: างเหมาหลายวันก
0: ็
2: จะมีกลุ่มนั่งรถมาเป็นกลุ่ม
0: ค่ะ
2: แล้วก็พอมาถึงที่ทำงานก็มาเปลี่ยนถ่ายรถของทางราชการแล้วก็ขึ้นรถทางราชการมาออกมาปฏิบัติงานที่ตามจุดพอเรียนเลิกงานก็จะนั่งรถของหน่วยงานเนี่ยกลับไปแล้วก็ไปนั่งรถประจำที่รับมากลับบ้านครับ
0: ก็คือไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเงินติดตัวด้วยใช่ไหมคะให้ข้อมูลมา
2: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกคนทำงานเวลาลงไปปฏิบัติงานเข้าของเครื่องใช้ต่างๆจะต้องเก็บไว้ในรถครับ
0: อ๋อวันนั้นเขาก็ติดต่อคนอื่นไม่ได้เลยแต่ไม่ได้มีพวกปัญหาเรื่องความจำหรือว่าอะไร
2: มีนิดหน่อยครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: โอ้โหดีใจด้วย
2: แต่ว่าก็คงแบบหลงลืมไปครับ
0: เข้าใจดีใจด้วยนะคะดีใจมาก
2: ครับผมขอบคุณจสร้อยมากครับที่ช่วยประสานงาน
0: ด้วยความยินดีค่ะเพราะเนี่ยเป็นห่วงมากดีที่มีชีพที่ไปเจอนะคะแต่ว่าต้องถามต่อเลยหลังจากนี้ว่าไอ้20กิโลเมตรนี่คือเดินไปเรื่อยๆหรือว่านั่งรถโบกรถไปในระหว่างทางหรือว่าอะไรยังไงด้วยหรือเปล่า
2: ก็น่าจะเดินอย่างเดียว
0: เ
2: พรา ะว่
0: า
2: โดยส่วนตัวธรรมดาปกติก็จะเดินอย่างเดียว
0: โอ้จริงๆอาชีพนี้คนทำงานหน่วยงานนี้นี่เดินเก่งอยู่แล้วนะคุณวุฒิพงษ์ใช่ไหม
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: ใช่คร
0: ับค่ะโอเคดีใจด้วยมากๆเลยนะคะ
2: ครับขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ คือแจ้งมาเมื่อวานนี้ค่ะชื่อคุณละอออายุ52ปีแล้วก็อย่างที่ทางคุณมุทิพงษ์เล่าให้ฟังละทำงานแล้วปรากฏว่าก็คือเดินหายไปนะคะแล้วนี่ไปเจอจากจุดที่ทำงานห่างไป20กิโลเมตรนะคะก็คืออย่างที่ให้ข้อมูลก็คือแต่งตัวก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละนะคะก็แต่งชุดของทางด้านของสำนักระบายน้ำดีใจด้วยนะคะหวังดีใจด้วยมากๆจริงๆสำหรับกรณีที่แจ้งแล้วก็เจอนะคะเจอวันนี้แจ้งเมื่อวานประมาณ10นาฬิกานี่วันนี้ที่เจอนี่ก็ประมาณโอ้24ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะต้องดีใจด้วยมากๆค่ะแต่มีอยู่อีกเคสนึงนะคะซึ่งคงต้องย้ำนะคะสับกรณีที่เป็นเคสซึ่งเราติดตามหาอยู่นะคะนี่คือหายไปพร้อมด้วยรถยนต์นะคะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งก็มีการแจ้งมาตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งต้องรบกวนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่พบเห็นหรือว่ามีเบาะแสหรือว่าอะไรต่างๆนะคะกรณีของคุณลุงอำนวยเดี๋ยวมาบอกต่อแต่ไปที่คุณเกียวก่อนคุณเกียวคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณเกียวใช้บุรพาวิถีบอกว่ามีของหล่นเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเป็นถังสีดำขนาดใหญ่อะค่ะ
0: ค่ะ
3: ประมาณถังขยะหน้าบ้านเลยค่ะหล่นเลนกลางค
0: ่
3: ะ
0: เลนกลางบุรพาวิถีฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะคุณเกียว
3: ทางด้านชลบุรีค่ะใกล้ๆด่านเก็บเงินประมาณกิโลนึงอะค่ะ
0: ไม่เห็นมีรถคันอื่นจอดอยู่ใช่ไหมในระแวกนั้น
3: ไม่มีค่ะเป็นช่วงโล่งแต่รถก็ใช้ความเร็วก่อนเข้าด่านก็กังวลใช่ค่ะกังวลว่าเขาหลบไม่ทันเดี๋ยวจะชน
0: ใช่ใช่เข้าใจแล้วยิ่งขับมาโล่งๆด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนบุรพาวิถีแล้วแต่เอาเป็นว่าเป็นประเด็นย้ำเพื่อร่วมทางก่อนใครที่จะใช้เส้นทางฝั่งขาออกแล้วช่วงก่อนถึงด่านชลบุรีให้ระวังกันมากๆนะคะ
3: ค่ะใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะมีใบเดียวนะคุณเกียว
3: เป็นใบเดียวค่ะ
0: แต่ใบใหญ่
3: ใบใหญ่ค่ะ
0: หล่นมาได้ยังไง
3: คนทำตกอาจจะเสียดายก็ได้ค่ะแต่เกลียรถบางคันอาจจะแบบว่าจอดเก็บหรือเปล่าเกลีย
0: ไม่จอดเก็บไม่ได้อันตรายไม่ปลอดภัย
3: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วพวกเราเองที่ใช้รถเองก็อันตรายด้วยมากๆเพ พราะจริง
3: ๆการตอนขับมามี3คันเรียงกันก็เปิดไฟฉุกเฉินหลบมีกระบะเราก็ต้องหลบขวาเหมือนกันค่ะ
0: โอ้โหช่วงเวลานั้นนี้เป็นช่วงที่บอกว่าอื้อหือลุ้นนะถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานี่เกิดได้เลยนะเนี่ยค่ะ
3: จริงค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ประสานให้เรียบร้อย
3: สองคนล้มทางค
0: ่
3: ะ
0: ได้นะได้ประสานให้เรียบร้อยแต่แปลว่าข้างบนโล่งๆมาโดยตลอดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ผักมาไกลแล้วนะคะไม่ทราบว่าจะติดหรือเปล่า
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเกียวที่แจ้งมานะคะตอนนี้ถึงชลบุรีแล้วไม่คะหรือยังไง
3: ใช่ค่ะถึงชลบุรีแล้วค่ะ
0: อ๋อไม่มีฝนใช่ไหมคะแถวชลบุรี
3: ตอนนี้มีเมฆครึ้มๆค่ะแต่ไม่มีฝนค่ะแดดก็เปรี้ยงอยู
0: ่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบค
3: ุ
0: ณค่ะค่ะโอเคย้ำเลยจุดที่คุณเกียวแจ้งมาแล้วก็มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกรณีที่เรากำลังตามหานะคะคุณลุงอำนวยนะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุนี่คือ82ปีนะคะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะที่ขับรถเก๋งนะคะไปส่งภรรยาแล้วก็ลูกนะคะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็นัดว่าเดี๋ยวมารับแล้วปรากฏว่าติดต่อไม่ได้นะคะที่เป็นรถ MG สีบรอนเทา8กไก่วแหวนนะคะ796กทมแล้วเห็นว่ามีอาการหลงลืมด้วยแล้วคือบอกว่าดูไล่ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะรถคันนี้เขาขับมุ่งหน้าไปทางด้านของอยุธยาด้วยอะค่ะนะคะฝากถ้าว่าใครพบเห็นรถคันนี้เพราะว่าคือเส้นทางดูแล้วแปลกๆนะคะไม่ใช่เส้นทางกลับบ้านอันนี้ทุกคนก็เลยเป็นห่วงมากนะคะรบกวนนะคะให้สังเกตจากรถคันนี้ก่อนเพราะว่าอย่างตอนช่วงมาสัก10นาฬิกาเนี่ยทางครอบครัวโทรเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณอํานวยตอนนั้นน่ะยังรับสายแต่ไม่พูดแล้วพอโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งไม่รับสายไม่มีสัญญาณนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเป็นห่วงมากๆนะคะฝากช่วยสังเกตช่วยตามหารถคันนี้ด้วยนะคะเก๋ง MG สีบรอนเทาค่ะ8กไก่วาวาน796กทมค่ะนะคะแล้วถ้าหากมีเบาะแสอะไรก็ติดต่อกลับมาทางจอ200ได้เลย1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีนี้พระโคพอและพระโคเพียงกินถั่วกินน้ำหญ้าและเหล้าสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ผลเสี่ยงทายของกินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินและพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงเป็นโคพันขาวลำพูนมีลักษณะถูกต้องตามหลักโบราณราชประเพณีทั้งรูปร่างสมบูรณ์แข็งแรงผิวสีขาวอมชมพูเขาโค้งสวยดวงตาแจ่มใสและมีความสง่างามขณะยืนและเดินได้เดินไถหวานรวม9รอบโดยในช่วงเช้าพระยาแรกนาเสียงทายจิบผ้านุ่งได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์แต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์กินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์สมควรพยาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์กินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญถือเป็นพระราชพิธีอันทรงคุณค่าสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้เป็นรากฐานสำคัญของประเทศปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: การเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเป็นอีกภารกิจที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษต้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ภายหลังเกิดวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่3ตำบลของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีส่งผลให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายภายหลังเกิดวาตภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่3ตำบลของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี

0: ทำความสะอาดเศษวัสดุต่างๆพร้อมทั้งทำการรื้อถอนซากปรักหักพังของตัวอาคารบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านผู้สูงอายุบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางรวม14หลังคาเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อเร่งฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบ้านหมี่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นางกุลชยามฤกสนธิซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านและโรงจอดรถจนไม่สามารถนำรถไถไปทำการเกษตรได้ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกที่จัดกำลังพลมาให้ความช่วยเหลือสามารถทุ่นแรงไปได้เยอะและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของ10ตำรวจตรีเจษดาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสภ.บางสีเมืองกรณีของอุบัติเหตุถนนราช

0: ัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ได้เปิดการจราจรที่เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อเปิดการจราจรแล้วค่ะ
1: ค
0: จุดนี้มีคนเจ็บด้วยไหมคะนี่คือที่บอกก่อนถึงโรงเรียนอนุบาลวัยใสใช่ไหมคะจุดนี้ค่ะค่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: มีคนเจ็บไหมคะมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยไหม
1: เบื้องต้นไม่มีคนเจ็บครับ
0: ค่ะก็คือเขาเสียหลักแล้วก็คือไม่มีคู่กรณี
1: ใช่ครับเขาบอกว่าเขาจะแซงซ้ายมาครับแล้วน่าจะแซงทางซ้ายแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนลื่นครับเขาล
0: ื
1: ่นหน่อยประมาณนั้น
0: ก็เลยทำให้เสียหลักแปลว่าช่วงนั้นเนี่ยถนนมันเพิ่ง
1: ฝนตก
0: ใหม่ๆค่ะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ก็แต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะไม่มีผล
1: ยัง
0: มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอยู่ไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่มีครับเกิดการจราจรเป็นตัวแล้วสามเลน
0: โอเคฝนไม่ตกแล้วใช่ไหมทางด้านนั้นนะคะ
1: ใช่ครับไม่ตกแล้ว
0: ไม่ตก
1: แล้วตอนนี้เอาทรายอะไรมา
0: ค่ะอ๋อโอเคแปลว่าในช่วงที่รถพลิกตะแคงในช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายมีคราบน้ำมันมีอะไรอยู่ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับมีคราบน้ำมันรถตอนเอารถลงไปที่กลับครับมันมีคราบน้ำมันก
0: ็
1: เลยเอาสารมาจัดการหมดแล้ว
0: โอเคค่ะแต่ยังดีที่คนขับเองก็ปลอดภัยไม่เป็นอะไร
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอย่างที่บอกไปว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุด้วยกันทั้งหมดคือ2จุดนะคะตอนนี้คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยทั้ง2จุดแล้วนะคะคือเมื่อสักครู่นี้เป็นช่วงก่อนถึงโรงเรียนอนุบาลวัยใสกระบะพลิกตะแคงนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งในอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนั่นก็เป็นรถซึ่งจอดที่จะเอาผ้าใบมาปิดแล้วปรากฏว่าจักรยานยนต์มาแล้วมาชนไป2คันกระบะอีกคันนึงมาเห็นแล้วก็หักหลบแล้วไปชนเขากับแบรีเออร์อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะพ้นขีดขวางไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าดูโดยภาพรวมนะคะในเรื่องของเส้นทางทางด้านถนนราชพฤกษ์นะคะในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ยาวๆก่อนหน้านี้เนี่ยจะติดอยู่ในเส้นทางของฝั่งขาออกโอ้นี่คือคนละเรื่องเลยกับในช่วงที่มีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะใช้ได้ยาวๆโล่งๆเลยสำหรับในส่วนของฝั่งขาออกนะคะฝั่งขาเข้าก็ไม่ต่างกันค่ะแต่ย้ำบนทางด่วนนะคะทางด่วนขั้นที่1ตอนนี้สำหรับใครที่มาจากช่วงของต่างระดับบางโคร่เนี่ยนะคะคือในฝั่งขาเข้าท้ายแถวยาวมากคือตอนนี้ท้ายอยู่ตรงช่วงของเชิงทางลงสะพานป่าสะพานพระราม9แล้วนะคะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะระหว่างฝั่งของเส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยบางพลีสุขสวัสดิ์ดีกว่านะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะเวลานี้เนี่ยในย่านของใจกลางเมืองนะคะแถวทางด้านของประตูน้ำนี่ไม่มีวันหยุดนะคะคือเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยดูแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยน่าจะดูดีแต่ปรากฏว่าพอมาถึงในช่วงสายๆเนี่ยนี่ค่ะรถมาละรถมาเต็มพื้นที่แล้วนะคะวันนั้นก็วางแผนกันในเรื่องของการเดินทางนะคะสำหรับใครที่อาจจะเข้ามานะคะในเขตของแถวทางด้านของประตูน้ำราชประสงค์นะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ใช้ทางด้านของทางด่วนบุรพาวิถีคุณสาธิตค่ะคุณสาธิตเนี่ยบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้นะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่44ในฝั่งขาเข้าขับอยู่ในช่องทางซ้ายฝากเตือนเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันนะคะคือใช้บูรพาวิถีในฝั่งขาเข้าช่วงจากด่านบางประกงมุ่งหน้ามาด่านบางสมัครแล้วก็กิโลเมตรที่44ซึ่งตอนที่คุณสาธิตแจ้งมาเรามีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของทางด่วนแล้วเรามาระวังกันคุณธวัชค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณธวัชเจ้าอุบัติเหตุตรงไหนของถนนกิ่งแก้วอะคะ
2: ทางที่ขึ้นมาจากทางกิ่งแก้วอะค่ะ
0: ค่ะ
2: พอมันวิ่งกิ่งแก้วสุดแล้วมันจะมีทางแยกที่จะแยกไปอ่อนนุช
0: ค่ะ
2: ไปลาดกระบังอะตรงนี้มันจะเป็นทางที่เข้ามาสุวรรณภูมิ คือแยกเข้ามาขึ้นมามันจะมีทางสองทางที่จะไปชลบุรีจะเข้าสุวรรณภูม
0: ิ
2: มาตรงไทยสินค้า
0: ค่ะ
2: คืออุบัติเหตุเนี่ยเขาอยู่ตรงมาในนี่เลยในโค้งที่จะโค้งเข้ามาถนนมาเชื่อมกับสุวรรณภูมิมา
0: โอ้แล้วเป็นอุบัติเหตุแรงไหมคะเป็นอะไรชนกันคะ
2: มี SUV มีกระบะมีเก๋งประมาณ5คันนะคะ
0: ค่ะ
2: แต่5คันเนี้ยเขาจอดเรียงกันเข้าไปชิดซ้ายหมดแล้วแต่มันอยู่ในโค้งพอดีไง
0: ค่ะ
2: โค้งที่มันเป็นโค้งซ้ายอ่ะมันจะมองไม่ค่อยเห็นถ้าขึ้นมาต
0: ้
2: องระวังนิดนึง
0: ก็แปลว่าคนที่ใช้ถนนกิ่งแก้วแล้วจะวนขึ้นมาทางด้านของมอเตอร์เวย์ค่ะ
2: วนเข้าสุวรรณภูมิ
0: คือมอเตอร์เวย์ใช่ไหม
2: สุวรรณภูมิ
0: อ๋อไม่ไม่เอาใช่เอา
2: วนเข้าสุวรรณภูมิ
0: กิ่งแก้วที่จะวนเข้าสุวรรณภูมิค่ะ
2: ต้องให้ระวังซ้ายนิดนึงเพราะว่าพวกนี้ก็กำลังจอดตกลงกันอยู
0: ่อ๋อแต่ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีอะไรใช่ไหมคะคุณทวายก็คือเป็นคนที
2: ่
0: เกิดอุบัติเหตุเขากำลังคุยกันเองนะคะค่ะ
2: ใช่ใช่เขาคงจะเรียกประกันอะไรกันแล้ว
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเบื้องต้น
2: เสียหายไม่เยอะ
0: อ๋อขับต่อกันได้
2: ข
0: ับ
2: ต่อได้เพราะว่าเหมือนขับกันมาแล้วก็ชนท้ายกันประมาณเบาๆอะไรประมาณนั้นไม่อยู่ด้วยถนนลื่น
0: อ๋ออย่างลื่นอยู่เหรอคะแถวทางด้านนั้น
2: มันแห้งแล้วนะครับแต่เขาอาจจะเปียกมาจากที่อื่นอะไรประมาณน
0: ี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาระวังผ่านไปแล้วนี่ก็คือรถไปได้โดยตลอดใช่ไหมคะ
2: ลงเลยครับเขารถก็ไม่ได้ติดอะไรนะเพียงแต่ตรงนั้นให้ระวังกันนิดนึงจนมันชะลอตัวนิด
0: ๆค่ะ
2: คือเดี๋ยวจะมาเกิดอุบัติเหตุซ้ำตอนกันอีกเพราะว่ามีคนก็ออกไปยืนกันนอกรถอะไรเยอะ
0: โอเคได้เลย
2: แล้วทางสุวรรณภูมิตอนนี้ไม่เกาะตัวแล้วนะ
0: แปลว่าน่าจะมากันอีกชุดนึง
2: ใช่ใช่เนี่ยเกาะตัวแบบหนาแบบเยอะเลยอ่ะ
0: โอเคค่ะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณธวัช
2: คุณไปขี่รถกลับบ้านเนี่ยมีสิทธิ์โดนเอามันเนี่ย
0: อย่าพึ่งโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวขอไปที่คุณมดเอสชัยอยู่บนทางด่วนนะคะสวัสดีค่ะคุณมดเอส
3: สวัสดีครับคุณพลชน
0: ุชอยู่ช่วงไหนของทางด่วนคะ
3: ผมขึ้นมาจากดาวคะนองนะครับ
0: ค่ะ
3: สะพานพระราม9มานี่ก็มาได้เรื่อย
0: ๆ
3: ฟังคุณพลชนุชในช่วงก่อนผมก็เลยหลบท่านที่2ส่วน B มาแจ้งวัฒนะทางนี้
0: อ๋อหลบได้ทันใช่ไหมค่ะ
3: ครับขาออกโล่งสบายนะครับ
0: ค่ะ
3: ครับขาเข้าจะมีปัญหาตรงก่อนถึงสถานีกลางบางซื่อเข้าไปจนถึงต่างระดับพญาไท
0: ค่ะ
3: รถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้า
0: ค่ะ
3: ครับผมการจราจรด้านนี้ก็ใช้การได้ดีอะครับ
0: ค่ะ
3: ขณะรายงานลงมาใช้แจ้งวัฒนะขาเข้า
0: ใช้ได้
3: ก็ยังใช้การได้ดีนะครับขาออกก็ลดน้อยคล่องตัวครับ
0: โอเคไม่มีฝนนะคะทางด้านนั้นคุณมดเอส
3: เริ่มครึ้มเฉยๆครับแต่ยังมีแดดอยู
0: ่แปลว่าวันนี้ฝนน่าจะมาหลายรอบ
3: ก็ตอนนี้มันจะว่าฤดูฝนก็ยังไม่ถึงมั้งถึงแล้ว
0: ต้องดูประกาศยังเป็นทางการแล้วหรือยังค่ะ
3: ครับเมื่อคู่นะครับคุณจะรถผมเจอรถเขาแข่งกันบนทางด่วน
0: รถยนต
3: ์เบน
0: ค่ะ
3: ไม่ใช่เป็นรถนะครับรถมียี่ห้อแล้วก็รถพิก
0: อ
3: ัพเขาก็ขับกันไปเหมือนกับปาดกันไปปาดกันมาครับ
0: ค่ะ
3: ยังไงก็วินวอนผู้ใช้ทางนะครับระมัดระวังกันด้วยอย่าไปใจร้อนนะครับอากาศมันร้อนๆเนี่ยเด
0: ี๋
3: ยวมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันจะเดือดร้อน
0: ใช่ไหมใช่มันไม่คุ้มค่ะ
3: ครับก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ไล่นะครับแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่า
0: เอ้าไม่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของทางด่วนเขาตามอยู่เหรอคะ
3: เขาขึ้นมาพอดีเลยผมเห็นแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะตามทันหรือเปล่า
0: เดี๋ยวได้สอบถามทางด้านของทางด่วน
3: จะเป็นช่วงที่ออกจากด่านเนี่ยมงวานที่จะมุ่งหน้าไปทางรังสิตครับ
0: ค่ะฝั่งขาออกของทางด่วนนะคะ
3: ฝั่งขาออกครับผม
0: ค่ะ
3: แต่เขาไปเร็วมากเนื่องจากว่ารถเขาแรง
0: แปลว่าน่าจะใช้ความเร็วนี้เท่าไหร่น่าจะเกินกฎหมายกำหนดแน่นอน
3: แน่นอนครับแล้วก็เขาก็คือเขาขับแบบน่ากลัวตรงที่เขาปาดเลนไปปาดเลนมาเหมือนกับแข่งกันนะครับหรือว่าอาจจะไม่พอใจกัน
0: เดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยแจ้งอัปเดตเพิ่มเติมให้เขา
3: ได้ครับ
0: แต่ให้ระวังกัน ก่อนใช่ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแต่เห็นที่ทางคุณหมดเอ็กบอกก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่เขาตามไปแล้วนะอันนี้กรณีของเคสบอกว่าขับแข่งกันบนทางด่วนพฤติกรรมแบบนี้นี่มันอันตรายสำหรับคนที่เขาใช้เส้นทางร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งอย่างที่บอกค่ะว่ามีจักรยานยนต์เนี่ยขึ้นไปใช้นะคะนี่เป็นด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่44นะคะที่คุณสาธิตบอกตอนนี้เขาน่าจะเลยจากตรงจุดนี้ไปแล้วล่ะนะคะใครที่เห็นก็ระวังกันหน่อยหรือว่าใครที่อาจจะมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็ในส่วนของคู่ขนานกาญจนาภิเษกตรงช่วงของซอยกาญจนาภิเษก25มีอุบัติเหตุเก๋งชนกับรถแท็กซี่ค่ะชนกันในช่องทางซ้ายอยู่ระหว่างการรอประกันตอนนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรเพลินจิตมีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงระหว่างแยกชิดลมมุ่งหน้าแยกเพลินจิตบริเวณปากซอยสมคิดเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางซ้ายแล้วก็ในเบื้องต้นมีรายงานของไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวเราไปที่คุณสรัญญากันก่อนกรณีที่แจ้งคุณพ่อหายไปพร้อมด้วยรถนะคะคุณพ่อชื่อคุณอำนวยสิริบาลล่าสุดมีเบาะแสคุณสรัญญาสวัสดีค่ะคุณสรัญญาครับคุณสรัญญาคือบอกว่าเบาะแสล่าสุดนะคะเมื่อตอนช่วง8นาฬิการถของคุณอำนวยเนี่ยคือขับผ่านถนนพระราม2สมุทรสาครนะคะบอกว่าเห็นว่ารถคันนี้คือเขาดูไล่ดูนะคะจากกล้อง CCTV นะคะแล้วบอกว่าเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยขับผ่านถนนพระราม2สมุทรสาครที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะก็เป็นรถ MG สีบรอนเทานะคะทะเบียนนี้คือ8กไก่วแหวน796กทมนะคะ8กไก่วแหวน796กทมค่ะแล้วคนที่หายไปพร้อมรถคือปกติแล้วคุณชื่อคุณอำนวยสิริบาลอายุ82ปีนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณสรัญญานะคะแล้วก็คือที่บอกว่าติดต่อทางโทรศัพท์ได้ล่าสุดเมื่อวานก็คือตอนช่วง10นาฬิกาติดต่อได้แต่ไม่พูดแล้วพอโทรกลับไปอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคือปิดเครื่องไปแล้วนะคะเพราะนั้นรบกวนด้วยนะคะอายุเยอะแล้วรูปร่างผอมผมจะเป็นผมสีดอกเหลาละนะคะคือผมขาวแซมดำนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่ายังไงในช่วงเวลานี้ให้สังเกตจากรถก่อนนะคะถ้าหากว่าเห็นรถคันนี้เนี่ยช่วยแจ้งกลับมาทางจสร้อยด้วยเบาะแสล่าสุดค่ะเมื่อตอนช่วง8นาฬิกานะคะก็คือดูจากการจากดูจากกล้องนะคะบอกว่ารถMG สีบรอนเทา8กไก่วแหวน796กทมใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะคุณสรัญญาสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นทิศทางที่จะกลับบ้านไหมอะคะ
4: ใช่ค่ะถ้าเขาเลี้ยวเข้าทางกาญจนาภิเษกบางแคอะไรอย่างนี้ได้อะค่ะ
0: ค่ะ
4: แต่ว่าเจอตั้งแต่8โมงแล้วค่ะแต่ตอนนี้11โมงกว่าแล้วก็ยังไม่ถึงบ้านค
0: ่ะค่ะคืออย่างตอนที่ไล่ดูจากในกล้องวงจรปิดตอนนั้นน่ะลักษณะของการขับเป็นอะไรยังไงบ้างอะคะ
4: เป็นภาพนิ่งอะค่ะก็เลยไม่ทราบเลย
0: โอเคค่ะแต่ว่าตอนนี้คือจริงๆถ้าคุณพ่ออยู่ตรงมุมนั้นก็จะต้องถึงบ้านแล้วแต่ก็ยังไม่ถึง
4: แต่ก็ยังไม่ถ
0: ึงค่ะคุณพ่อเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วด้วยใช่ไหมคะคุณสรัญญา
4: ใช่ค่ะเขาน่าจะหาวนหาทางกลับบ้านแต่ว่าวนเท่าไหร่ก็ไม่รู
0: ้เพราะว่าให้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือบอกว่าเห็นอยู่หลายจุดเหมือนกันใช่ไหมก่อนหน้านี
4: ้เขาวนทั่วเลยค่ะตอนน
0: ี้ค่ะ
4: จากเดิมเมื่อวานทางปะมาแล้วก็ไปอยุธยาค่ะแล้ววันนี้ก็ไปเจอที่วังมะนาวเพชรบุรีแล้วก็มาถึงสมุทรสาคร
0: วังมะนาวเพชรบุรีแล้วก็เข้ามาทางด้านของพระรามสอง
4: ใช่ค
0: ่ะอันนี้เป็นรถไฟฟ้าหรือว่าเป็นรถน้ำมันนะคะ
4: รถน้ำมันค่ะ
0: แล้วจริงๆเราพอจะทราบไหมว่าโดยปกติแล้วพอจะทราบไหมมีน้ำมันอยู่มากน้อยแค่ไหนอะตอนที่เมื่อวานที่คุณพ่อไปส่งคุณพ่อ
4: เขาเติม
0: ค่ะ
4: น่าจะเติมจนกว่าเง
0: ิน
4: จะหมด
0: อ๋อเอามีเงินติดตัวไปด้วยค่ะโทรศัพท์มือถือนี่คือตอนนี้คือปิดเครื่องไปเลย
4: ต่อไม่ได้
0: ค่ะ คุณพ่อเคยหายไปก่อนหน้านี้ไหม
4: วันฝากคนใช้ทาง
0: ด้วยนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราช่วยกันนะเพราะว่าคืออย่างที่บอกคือจุดที่เห็นก็คือแถวทางด้านของสมุทรสาครก่อนถึงที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของกาญจนาพิเศษถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วยกันตามหาต่อ
4: ไปถ
0: ึ
4: งตรงไหนแล้วไหน
0: ค่ะค่ะ
4: ทางด่วน
0: คุณพ่อจะขึ้นทางด่วนต่อไหมอ่ะคุณสรัญญาถ้าขึ้นทางด่วนต่อนี่ก็มีอยู่2มุมเหมือนกันนะระหว่างถ้าขึ้นไปทางต่างระดับบางขุนเทียนเนี่ยเผลอๆจะไปออกวงแหวนตะวันออกอีกรอบนึงหรือไม่ก็ถ้าวงเข้าไปวงแหวนตะวันตกบ้านนี่อยู่ตรงไหนนะคะ
4: บ้านอย
0: ู่
4: เ
0: กษตร
4: 102ค่ะ
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันตามหารถเพราะอย่างน้อยก็ถือว่าเรามีเบาะแสที่สำคัญนะแล้วถ้าคุณสรัญญามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ
4: เดี๋ยวจะรีบแจ้ง
0: ได้เลยค่ะนะคะทุกคนเป็นห่วงค่ะทุกคนเป็นห่วง
4: ทุกคนมากเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ขอบคุณแม่เบาะแสสำคัญเลยค่ะเมื่อตอนช่วง8 นาฬิกาย้ำว่าเมื่อตอนช่วง8 นาฬิกาเนี่ยนะคะเห็นรถคันนี้เนี่ยคือใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็อยู่แถวทางด้านของสมุทรสาครแต่ก่อนหน้านี้นี่ไปมาหลายจุดเลยนะนะคะไปนู่นเลยอยุธยาแล้วไปนู่นเลยหาแถวทางด้านของต่างระดับวังมะนาวเพชรบุรีกลับย้อนเข้ามาทางด้านของพระราม2สมุทรสาครนะคะหมายเลขทะเบียน8กไก่วแหวน796กทมเป็นรถ MG เก๋งสีบรอนเทานะคะฝากด้วยช่วยสังเกตด้วยใครพบเห็นยังไงนะคะมาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวเราไปที่ทางคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณปุญญนุชแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายค
0: ่
5: ะ
0: บอกว่ามีอุบัติเหตุเหรอคะ
5: ใช่ครับผมช่วงนี้มีอุบัติเหตุอยู่1เคสนะครับผมเป็นรถตู้อะครับผมชนแท่งปูนหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางครับเป็นด่านประชาชื่นในส่วนฝั่งขาเข้าตู้ที่18อะครับเบื้องต้นนี่คือได้รับแจ้งมาว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายครับผมตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ครับอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ครับ
0: อันนี้คือชนแรงมากแบบไม่ได้เบรกเลยนะคะ
5: ชนเข้าจากภาพนี่ก็คือชนเข้าไปเต็มๆเลยอะครับผมก็เหมือนกับว่ามีน่าจะเป็นฝั่งผู้โดยสารนะครับที่ได้รับความเสียหายหนักนะครับผมก็ติดอยู่น่าจะเป็นส่วนขาที่ติดอยู่ครับตอนนี้ครับ
0: ค่ะค่ะ
5: ใช่ครับผมแต่ยังไงตอนนี้ทางเจ้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลืออยู่ครับผม
0: อ๋อนี่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือจะนำออกมา
5: ใช่ครับอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่เลยครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วมีผลในเรื่องของการจราจรมั่งลอยแค่ไหนคะตอนนี
5: ้ครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตกันที่สายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้เลยครับผมจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมหน้าตาดินแดงเวลานี้รถน้อยแล้วครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2มาเลยครับปัญหามาจากช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตครับที่มีปริมาณรถมากนะครับส่วนบริเวณทางลาดบอนไก่รถก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมในส่วนทางลงดงพิทักษ์นะครับคล่องตัวส่วนทางลงพระราม4นะครับเวลานี้ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงครับในส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้รถมากเคลื่อนตัวได้ครับผมมุ่งหน้าไปทางดินแดงยังถือว่าคล่องตัวนะครับจากบางนาครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับตั้งแต่บางนารถน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าปั๊มเลดแอนเรียเลยครับผมหนาแน่นมาจากช่วงเข้าต่างระดับท่าเรือที่มีปริมาณรถมากครับในวันนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองนะครับผมก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงทางลงอาจจะลงครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางฉลองรัฐมุ่งหน้าไปทางบางนาคล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนดาวคะนองครับที่มุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับหน้าหนันดาวคะนองลดน้อยครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลแล้วก็ต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับส่วนในสายสี่รัฐนะครับแจ้งวัฒนะกับวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นเวลานี้ยังถือว่าคล่องตัวแต่บริเวณหน้าด่านนะครับตู้ที่ประมาณตู้ที่17 18 19นะครับผมตรงนั้นจะปิดให้บริการสักครู่นะผมเนื่องจากมีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่ใช่ครับที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ที่ว่ามีรถตู้ชนแท่งบารีเออร์นะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ในส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่ามหน แล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงเข้าต่างระดับประเทศไทยเลยครับ
0: ค่ะ
5: ตอนนี้ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องคล่องตัวเลยครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับประเทศไทยเวลานี้รถมากเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ในส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองเวลานี้รถมากเช่นกันครับ
0: ค
5: ่
0: ะ
5: ในส่วนต่างระดับบางโคนะครับผมตั้งแต่ช่วงมือต่างระดับบางโคมุ่งหน้าไปทางต่างระดับประเทศไทยนะครับเวลานี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับผมในส่วนช่วงบริเวณทางลงยมราชนะครับผมในฝั่งกลับกันนะครับเวลานี้ก็รถหนาแน่นแล้วครับผมท้ายสะสมขึ้นมาด้านบนแล้วครับแล้วก็ในส่วนทางลงสีลมก็เช่นกันนะครับผมท้ายสะสมขึ้นมาด้านบนเช่นกันครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วน สายบูรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าคล่องตัวแต่จะมีช่วงแค่หน้าด่านชลบุรีครับผมในฝั่งขาออกครับท้ายสะสมประมาณสัก500เมตรนะครับในส่วนสายบูรพาฝนยังไม่ตกครับผม
0: อ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนแจ้งบอกมีถังขยะตกอยู่ตรงช่วงก่อนเข้าหน้าด่านชลบุรีประมาณสัก1กิโลเมตรเป็นถังขยะสีดำขนาดใหญ่เลยไม่มีฝาปิดแล้วก็หล่นแต่น่าจะมีการดำเนินการแล้วไหมคะ
5: ได้เลยครับผมยังไงเดี๋ยวจะประสานงานกับสายบุรพาให้อีกครั้งแล้วกันนะครับ
0: แต่เรามีการประสานแจ้งไปแล้วด้วยในระดับหนึ่งเหมือนกัน
5: ได้ครับ
0: นี่หรือเป็นเพราะที่ติดเพราะว่าเขาไปเก็บไปจัดการเก็บที่มันขวางถนนอยู่หรือเปล่าค
5: ่
0: ะ
5: อ๋อไม่ใช่ครับตรงนี้สะสมหน้าด่านชลบุรีครับเพราะว่าวันนี้ครับผมก็เป็นวันหยุดใช่ไหมครับผมวันนี้รถที่ใช้บริการในส่วนสั่งขาออกก็ค่อนข้างเยอะครับ
0: ใช่ไหมคะแล้วอย่างกรณีจักรยานยนต์ที่ขึ้นมาใช้เจอหรือยังคะ
5: อ๋อตรงนี้ได้รับแจ้งมาแล้วผมเจอแล้วครับผม
0: เจอแล้ว
5: ใช่เจอเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็คือเขาก็ทางเจ้าที่เราก็ได้ดำเนินการนะครับผมก็มีการว่ากล่าวตักเตือนไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: คนไทยหรือเปล่าคะ
5: จากการตรวจสอบนะครับผมรับแจ้งว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับผมขึ้นมาครับ
0: ต่างชาตินี่คือหมายถึงว่าเป็นต่างด้าวหรือเป็นต่างชาติหรือ
5: เป็นต่างชาติครับเป็นต่างชาติครับเป็นต่างชาติครับใช่เพราะว่าถ้าเป็นอย่างต่างชาติอย่างนี้ก็คือเวลาถ้าสมมติว่าทางเจ้าที่สามารถเรียกอยู่รถไปได้ครับก็จะมีการว่าข่าวตักเตือนแล้วก็แนะนำการเปิด GPS นะครับให้อยู่ในหมวดมอเตอร์ไซค์ครับผมก็จะได้ไม่ต้องขึ้นมาใช้ทางพิเศษนะครับผม
0: เขาเป็นนักท่องเที่ยวเหรอคะ
5: ใช่ครับคาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวครับผมเพราะว่ามุ่งหน้ามามาจากฝั่งขาเข้าครับผม
0: ใช่
5: คร
0: ับ
5: เพราะว่าช่วงนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอยู่ประมาณนึงครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นในส่วนสายบุรพาก็จะเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่ครับ
0: ไม่เคยจริงๆแล้วมันก็ตามหลักสากลมันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเขาให้มีการโหมดจักรยานยนต์หรือว่าโหมดรถยนต
5: ์ใช่ครับ
0: คนโดยทั่วไปของคนที่ใช้ก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องเตือนไงดำเนินการเลยปรับ
5: ได้เลยครับผมเดี๋ยวมาต่อกันที่สายเฉลิมมานครก่อนสายการพิเศษก่อนต่อแล้วกันนะครับ
0: คร
5: ับผมในส่วนฟังจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลานี้ก็รถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณบางเมืองมาจนถึงช่วงทางลงปู่เจ้าเลยครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับจะมีมาลดมากอีกครั้งก็ช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านบางขุนเทียนนะครับที่มีปริมาณรถหนาแน
0: ่
5: นแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงทางร่วมบางคูมาเลยครับปัญหามาจากช่วงบริเวณเข้าทางร่วมปู่เจ้าครับที่ปริมาณรถมากผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับจะมาเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งเลยครับผมก็ช่วงบริเวณทางลงปากน้ำครับแล้วก็จะคล่องตัวยาวก็จะถึงช่วงบางแก้วครับแล้วก็ในส่วนสายประจิมลัทยาอุดรลัทยาช่วงนี้ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวนะครับในส่วนสายอุดรลัทยานะครับก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกแต่ตอนนี้จากภาพก็ถนนแห้งแล้วนะครับผมการทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยังไงขอบคุณคุณปุญญนุชในเบรกนี้นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
0: ขอบคุณมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณพรพิพัฒน์
5: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วในช่วงนี้เดี๋ยวมาบอกน้องๆกันน้องๆนักเรียนนักศึกษาอย่าลืมเปลี่ยนบัตรโดยสาร MRT เป็นบัตรแมงมุม EMV Student นะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะหรือว่า BEM ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาซึ่งถือบัตรโดยสาร MRT หรือว่า MRT Plus ค่ะเปลี่ยนบัตรจากบัตรเติมเงิน เป็นบัตรแมงมุม EMV Student เพื่อให้ยังคงไว้ซึ่งการได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10% ภายในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะเข้าสู่การใช้บัตร EMV ค่ะเพื่อเดินทางอย่างเต็มรูปแบบสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเจ้าหน้าที่จะมีการออกเป็นบัตร MRT EMV Student นะคะทั้งนี้ค่ะเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์แล้วก็มีความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรหรือว่าเด็กที่มีอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์แต่ว่าความสูงเกิน120เซนติเมตรก็สามารถที่จะเดินทางได้ฟรีนะคะโดยผู้โดยสารก็สามารถที่จะนำบัตรใบเดิมพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมของการเปลี่ยนบัตรนะคะแล้วก็ติดตามในส่วนของอะไรต่างๆได้ที่ทาง Facebook ของ BEM นะคะย้ำเลยนะว่าต้องรีบๆนะคะห้ามลืมเลยนะอย่าลืมในการที่จะเปลี่ยนบัตรโดยสาร MRT เป็นบัตรแมงมุม EMB Student นะคะนี่ก็ฝากมาจากทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะในช่วงนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของการเดินทางกันในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสภาพอากาศด้วยเพราะตะกี้เนี่ยดูจากในกล้อง CCTV นะของมอเตอร์เวย์จุดที่เป็นจุดร่วมค่ะระหว่างวงแหวนตะวันออกกับมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกตะกี้ดูรถมากแต่ตอนนี้ดูรถมากก็จริงแต่ว่าดูมันโล่งขึ้นกว่าเดิมแต่ประเด็นคือมองไปข้างหน้าโอ้โหเมฆก้อนใหญ่มากนี่คือเมฆฝนเลยค่ะนะคะแปลว่าฝนเนี่ยน่าจะมากันอีกรอบหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ทายในส่วนของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะถึงแม้ว่าดูจะลดเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อตอนช่วงเช้าแต่ก็ตามกันได้โดยตลอดนะคะตามได้โดยตลอดนะคะแต่ว่าฝนมาแน่ๆดูทรงดูจากรูปทรงของทางด้านของก้อนเมฆเนี่ยวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะคะถ้ามาจากทางต่างระดับบางปะอินที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางพลีนะคะในช่วงเวลานี้ก็ตามกันมาได้โดยตลอดโอ้แต่ถ้าเป็นเนี่ยตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่0เข้ามานะเข้ามาจากทางต่างระดับบางปะอินหรือว่าจากเส้นพหลโยธินเนี่ยนี่คือดูรถน้อยมากนะคะณเวลานี้นี่แทบจะนับคันได้เหมือนกันไม่น่าเชื่อจะเห็นภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ยาวๆจะมาเจอเนี่ยจะมาเจอรถเยอะก็คือตรงช่วงที่จะมาเชื่อมต่อกับทางด้านของมอเตอร์เวย์เนี่ยล่ะค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลการจราจรนะคะที่มีแจ้งมาทาง X นะคะทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ทั้งทาง X ทาง Facebook ค่ะนะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมได้ไม่แน่ใจตอนนี้นี่ในห้องดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นอินเทอร์เน็ตมันหมุนวิ่งเปิดเข้าไม่ได้อ่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูในเรื่องของอินเทอร์เน็ตกันอีกรอบนึงนะคะแต่ยังไงมาอัปเดตเพิ่มเติมได้นะนอกเหนือจากทางโซเชียลก็ทางโทรศัพท์ได้ด้วยเหมือนกันย้ำนะคะกรณีที่เรากำลังตามหาทางคุณอำนวยอยู่อยากให้เจอให้ได้เร็วที่สุดเลยเพราะว่าบอดสายล่าสุดก็คือใช้เส้นพระราม2ในฝั่งขาเข้าแถวๆสมุทรสาครเมื่อตอนช่วงมาสัก8นาฬิกานะคะเป็นรถเก๋ง MG สีบรอนเทา8กไก่วแหวน796กทมนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าล่าสุดนี้จะไปในทิศทางไหนยังไงแต่ฝากด้วยใครที่กำลังขับรถอยู่นะคะตามเส้นทางต่างๆนะคะรบกวนช่วยสังเกตรถคันนี้ด้วยค่ะรถเก๋ง MG สีบรอนเทา8กไก่วแหวน796กทมนะคะเท่ากับว่าอย่างที่มีโอกาสได้คุยกับทางลูกสาวกับคุณพ่อคุณอำนวยนี่ยังขับรถอยู่บนท้องถนนนะคะแล้วทิศทางนี้คือเรียกว่า ไปกันมาในหลายจุดแล้วนะอยุธยาแล้วไปโผล่แถวทางด้านของเพชรบุรีต่างระดับวังมะนาวนะคะแล้วก็เข้ามาถึงในส่วนของสมุทรสาครนะคะเพราะนั้นถ้าว่าใครที่พบเห็นมีเบาะแสแจ้งกลับมาทางจส.100ด่วนเลยค่ะย้ำหมายเลขโทรศัพท์1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808ส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ด
6: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
9: พอคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
10: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
9: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
11: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
14: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
13: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
15: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
13: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
14: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
11: ช
16: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
17: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
18: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
19: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
20: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
21: ฝุ่นควัน PM2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
22: ฉันได้แล้ว
23: ผมก็ได
22: ้ป้าก็ได
24: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ซื้อเลย
25: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิทยาประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่จะสามารถทำประกันภัยประเภทนี้ได้ก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการก็คือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่021500888021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณนะคะไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็ทำได้นะคะทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนแล้วอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะผ่อนได้ 0% นาน3เดือนสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888 02-150-0888นะคะบริษัทวิริยาประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าว่าพวกเราในแต่ละกลุ่มที่ทำประกันภัยรถยนต์นะคะช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุสิ่งที่คืนกลับมาก็คือในเรื่องของเงินกองทุนคืนนะคะอย่างกรณีในช่วงที่ผ่านมาอย่างกลุ่มที่ 59A เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการต่อประกันแล้วก็มีประวัติของการขับรถดีโดยประกันกลุ่มนี้นะคะมีรถเข้าร่วมทั้งหมดในคือ138คันคิดเป็นเงินกองทุน 70% นี่จะอยู่ที่จำนวนเงินก็คือ 1,316,984 บาทนะคะในขณะที่ต้องหักค่าสินใหม่นะจะอยู่ที่ 785,756 บาทเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิดนี่มีนะ20คันก็จะเหลือรถที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกองทุนคืนอยู่ที่จำนวน118คันค่ะโดยแต่ละคันเนี่ยจะได้เงินเฉลี่ยคืนคิดเป็น 33.79% ของเบี้ยประกันสุทธิยกตัวอย่างนะคะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยชำระเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 29,024 บาทก็จะได้รับเงินคืนกลับมาที่ 9,807 บาทแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อประกันด้วยแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะคะถ้าว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมาช่วยกันลดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่จะได้เฉลี่ยคืนมาก็จะต้องมากกว่า 33.79% เพราะนั้นก็อยู่ที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันนะคะในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ช่วยกันสร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็นอกเหนือจากจะเป็นการลดอุบัติเหตุแล้วอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้ช่วยกันในการที่จะลดปัญหานะคะในเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการจราจรบนท้องถนนด้วยค่ะชวนเลยนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันนะคะโครงการประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะถ้าหากว่ายังไงสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือไม่ว่าจะเป็นประเภท1หรือว่าประเภท3โทรสอบถามได้ที่02-150-0888ค่ะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อนะในเรื่องของการเดินทางนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นี่เดี๋ยวใครใช้ X มาบอกกันหน่อย X ล่มหรือเปล่าคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เพราะว่าเปิดเข้าไปแล้วเปิดไม่ได้มันหมุนวิ่งตลอดเลยนะคะใครที่กำลังติดตามฟังจอสร้อยอยู่แล้วไหนลองเข้ามาดูใน X ของทาง JS100 Radio กันหน่อยเข้าได้ไหมนะคะคือนี้กำลังสงสัยว่า X น่าจะล่มไหมนะคะอ่ะมาเพิ่มเติมได้นะมาบอกหน่อยคาใจแล้วก็มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะย้ำนะคะว่าบนทางด่วน2ศรีรัตน์ตรงช่วงของหน้าด่านประชาชื่นเนี่ยเขามีการปิดการจราจรในช่องที่17 18แล้วก็19เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการในของการให้ความช่วยเหลือในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งมากับรถตู้นะคะแล้วรถตู้คันนี้คือเสียหลักไปชนกับแท่งปูนนะคะตรงช่วงของหน้าด่านตู้เก็บเงินค่าผ่านทางตู้ที่18นะคะซึ่งตอนที่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณพรพิพัฒน์ทองสามเมื่อตอนช่วง 11:26 นาทีตอนนั้นเนี่ยต้องปิดการจราจร3ช่องนะคะคือ3ช่องทางก็คือตู้ที่17 18แล้วก็19เพราะว่าอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือคนเจ็บนะคะคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เขามีการดำเนินการของทางด้านของทางด่วนหรือว่าอะไรต่างๆนี่จะรวดเร็วนะคะแต่เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะสำหรับคนที่ใช้บนทางด่วนนะคะทางด่วน2ศรีรัตน์หรือว่าใครที่อาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้อ้อล่าสุดช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากตัวรถได้แล้วค่ะแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิมุตนะคะซึ่งณเวลานี้ตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงของระหว่างการดำเนินการในการเคลื่อนย้ายรถนะคะคุณสมคิดค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเยนุชคร
0: ับ คุณสมคิดใช้เส้นพิพาวดีนะคะ
1: ได้ครับ ขาเข้าครับผม
0: ค่ะ
1: จากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าแยกเกษตรครับผมแยกบางเขนครับ
0: รถเยอะไหมคะ
1: รถน้อยคล่องตัวครับผม
0: รถน้อยคล่องตัวค่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่สมกับเป็นวันหยุด
1: กันก็โอเคครับผมรถน้อยเหมือนกันคล่องตัวอยู่
0: คล่องตัวค่ะ
1: ไม่มีอุบัติเหตุนะครับผม
0: ไม่มีฝนใช่ไหมแถวนั้นแดดจ้าแดดแรงเลยไหมคุณสมคิด
1: แดดแรงอยู่ครับผม
0: ค่ะค่ะโอเคถ้ายังไงก็ขับรถเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะคุณสมคิด
1: ค่
0: ะขอบคุณมากเลยที่ช่วยแจ้งมานะคะในเรื่องของการจราจรนะคะ
1: ครับผมขอบคุณคร
0: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบค
1: ุ
0: ณมากวิภาวดีโล่งใช้ได้ดีแล้วก็เส้นทางในด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าคุณพิเชษบอกว่าใช้ช่วงของทองหล่อมุ่งหน้ามาอารีนะคะก็คือจากสุขุมวิท15มุ่งหน้ามาสุขุมวิท26ช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะคะเขาบอกว่ารถติดมากผิดปกตินะคะโดยเฉพาะช่วงสุขุมวิท26รถซึ่งอยู่ด้านในซอยสุขุมวิท26คือออกมาไม่ได้เลยใช่ไหมคะออกมาไม่ได้เลยเดี๋ยวดูสำหรับในช่วงเวลานี้นะโซนทางด้านนี้นะคะอัปเดตล่าสุดนี้ยังดูรถก็ยังดูค่อนข้างที่จะยังเยอะอยู่คือก่อนหน้านี้แถวเพลินจิตมีอุบัติเหตุแต่ก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่กำลังพยายามจะดูอัปเดตเพิ่มเติมให้หรือว่าใครที่อาจจะมีเพิ่มเติมจุดนี้ก็มาแจ้งเพิ่มเติมกันได้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าคือไม่ใช่แค่สุขุมวิทนะเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าณเวลานี้นี่ก็ดูรถแน่นแล้วก็ช้ามากเหมือนกันนะคะส่วนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะณเวลานี้เนี่ย26 24 22แน่นหมดเพราะว่าจะมาติดจากทางด้านของเส้นหลักนะคะก็คือฝั่งของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้ายิ่งถ้าหากว่าใครที่ใช้สุขุมวิท26อ่ะเรียนเคยหลงเข้าไปละนะคะด้วยความที่คิดว่ามันน่าจะไปได้ดีปรากฏว่าเส้นเนี้ยไม่จำเป็นให้เลี่ยงเลยแล้วณเวลานี้คือตอนนี้ติดตั้งแต่พอเลี้ยวเข้าไปจากทางด้านของพระราม4นะคะคือทางอาจจะแคบแล้วมันจะมีโรงแรมมีอะไรต่างๆอยู่เยอะแล้วก็มันจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากทางด้านของเส้นสุขุมวิทด้วยนะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยให้เลี่ยงเลยนะคะเส้นสุขุมวิท26นะคะมันมีผลกับฝั่งคือผลต่อเนื่องมาจากสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าสุขุมวิท24ก็ไม่น้อยหน้าคือก็ท้ายแถวยาวมากเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของเส้นทางที่จะออกมานะคะกับทางด้านของสุขุมวันนี้สุขุมฝั่งขาเข้านี่รถเยอะรถแน่นมากจริงๆนะคะตั้งแต่ช่วงทองหล่อมาเลยอย่างช่วงของซอยสุขุมวิท36อาท้ายเนี่ยสั้นหน่อยแต่พอมาใช้สุขุมวิทในฝั่งขาเข้าอันเนี้ยนะคะนี่จะเริ่มติดมาตั้งแต่ช่วงของสุขุมวิท36เลยนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะจะต้องผ่านตรงช่วงแยกอโศกเอ๊ะหรือจะบอกว่าติดจากสัญญาณไฟจราจรตรงอโศกเหรอคะเพราะว่าพอเลยจากตรงช่วงของแยกอโศกสุขุมวิทเข้ามาก็จะใช้ได้แต่ก็ยังดูเหมือนกับรถเต็มพื้นที่นะเพราะว่าผ่านเข้ามาถึงในช่วงของนานานะคะนานาเพลินจิตเนี่ยค่ะรถมากนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแต่ก็ถ้าดูนะฝั่งของตั้งแต่ตรงช่วงของเนี่ยแถวปากซอยสุขุมวิทซอย4อันเนี้ยมีเรื่องของรถที่ดูจากจำนวนของรถที่จอดรอสัญญาณไฟจราจรท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีคนที่เดินข้ามถนนตรงช่วงทางม้าลายหรือว่าอะไรต่างๆวันนั้นถ้าว่าเส้นทางด้านสุขุมวิทต่อเนื่องเข้ามาเพลินจิตนานาติดเพราะฉะนั้นวิทยุเองที่จะออกมาทางด้านของเพลินจิตก็ติดเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของราชดำริที่จะออกมาพระราม1ทางด้านนี้ก็ติด นะคะเป็นข้อมูลให้ทราบเลยวางแผนกันดีๆไม่ใช่วันหยุดถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่คนทำงานภาคเอกชนยังทำงานอยู่โรงเรียนบางโรงเรียนเปิดไม่ได้หยุดนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันค่ะส่วนในช่วงนี้รับแจ้งเบื้องต้นบอกว่าพบผู้เสียชีวิตนะคะที่คลอง8หนองเสือเป็นพื้นที่ของสภ.หนองเสือคือเจอลอยน้ำอยู่ในคลอง8นะคะเป็นเบื้องต้นช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานหลังพระราชพิธีพืชมงคลเผยจะนำไปเพาะในแปลงนาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
5: ่อนไขก่อนตัดสินใจทำประก
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ภายหลังพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่หว่านลงในแปลงนาสาธิตพร้อมกับประชาชนทั่วไปและเกษตรกรโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาเก็บเป็นปีแรกเพื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไปปลูกในแปลงนานายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการดูแลเกษตรกรหลังคาดว่าในปีนี้จะมีภัยแล้งเกิดขึ้นว่าได้มีการวางแผนไว้รับมือแล้วโดยต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำและกักตุนน้ำให้มากที่สุดเพื่อให้เกษตรกรไม่ประสบความเดือดร้อนด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกกล่าวถึงการลงพื้นที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เข้าไปหาของป่าแล้วพบกลุ่มทหารกัมพูชาที่เข้ามาในพื้นที่โดยเสนาธิการทหารบกเปิดเผยว่าต้องปรับกำลังในการควบคุมพื้นที่และตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์รวมทั้งโดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้นส่วนกรณีนายโยชชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับขณะเข้าไปหาของป่าทั้งกระทรวงการต่างประเทศและทหารพยายามให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดขอเตือนชาวบ้านถึงการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตแต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกรณีมีเหตุไม่คาดคิดจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีปิดท้ายที่รัฐบาลชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะและคุมเข้มทุกกิจการสำคัญคุณยุวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวมิใช่เป็นการเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีชั้นสูงหรือธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานที่รัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มความคล่องตัวด้านการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลยกเลิกการกำกับดูแลหรือเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขยืนยันว่ารัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะความแข็หรือเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขยืนยันว่ารัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ

0: ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมาโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามาแต่ข้าวเหนียวนะ

0: ้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของจริงๆก็บอกว่าเป็นวันที่ชาวเกษตรกรนะที่เขาก็จะแบบรอเพราะเราเห็นมาถึงเสร็จพิธีเราก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของเกษตรกรเขาจะรีบวิ่งไปเก็บพันธุ์ข้าวใช่นะคะสำหรับงานพระราชพิธีพืชมงคลนะคะแล้วก็ในส่วนของพระโคค่ะที่มีการทำนายใช่ไหมที่ถามว่าวันนี้พระโคเนี่ยกินอะไรยังไงบ้างนะคะของเสี่ยงทายก็ปรากฏว่าหยิบผลเสี่ยงทายพญาแรกนาหยิบผ้านุ่งนะคะได้ขนาดผ้าคือ6คืบซึ่งเขาก็มีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างไม่ได้ผลเต็มที่นะคะแล้วก็ในขณะที่ผลเสี่ยงทายของกิน7อย่างพระโคกินถั่วนะคะก็พยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็พระโคกินเหล้าค่ะก็พยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองพระโคกินน้ำและหญ้าก็พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่มีการเสียงทายไปเมื่อตอนช่วงเช้าแต่มีคนหลายคนเลยในโซเชียลตอนนี้กำลังมีการแอบแซวพระโคนะ
2: กินเหล้าทุกปีเลย
1: 5ปีต่อเนื่องกันแล้ว อันนี้อย่าไปคิดจริงจังนะเขาบอกว่าเขาแซวกันในโซเชียลและอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์ว่าเอ๊ะปีนี้พระโคจะเลือกเหล้าอีกหรือเปล่าปรากฏว่าตามที่มีการคาดเอาไว้เลยแต่ก็มองในมุมหนึ่งก็คือว่าเท่ากับว่าในเรื่องของการเศรษฐกิจของเราก็จะรุ่งเรืองใช่ไหมอันนี้สำคัญนะการคมนาคมก็สะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพระโคเสียงทายแล้วก็เมื่อตอนช่วงเช้าฝนตกหนักในหลายจุดเหมือนกันนะคะในหลายพื้นที่แล้วก็ถ้าดูแนวโน้มเนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆน่าจะมากันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของฝนนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันเมื่อตอนช่วงเช้ามีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยแล้วมีผลในเรื่องของการจราจรอย่างตรงจุดเดิมๆเลยถนนเทพรัตน์ตรงแถวๆทางไม่กะบางนาดังนั้นนะแต่ตอนนี้น่าจะลดลงแล้วล่ะเพราะว่าถ้าดูการจราจรฝั่งของวงแหวนตะวันออกอะตอนนี้คือดีละไม่มีผลกระทบเหมือนกับเมื่อตอนช่วงที่มีน้ำท่วมโหแบบดุนนิ่งๆแล้วก็หนักมากนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีในเรื่องของอุบัติเหตุหลายจุดนะคะที่รับแจ้งคือทั้งหมดอีก25รายแต่ฝากเรื่องนี้นะคะต้องฝากเรื่องนี้เลยเพราะว่าเป็นห่วงนะคะกรณีที่แจ้งคุณพ่อหายไปพร้อมด้วยรถ
2: ครับ
1: คือมีแจ้งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะก็คุณพ่อชื่อคุณอำนวยนะคะอายุ82ปีขับรถเป็นเก๋ง MG สีบรอนเทานะคะ8กไก่วาแหวน796กทมแล้วก็มีอาการหลงลืมแล้วด้วยมีโอกาสได้พูดคุยกับทางลูกสาวนะคะของทางคุณลุงอำนวยสิริบาลเนี่ยนะคะก็บอกว่าจากการที่เขามีการไล่ดูกล้อง CCTV นะคะตามเส้นทางเนี่ยคุณสรัญญาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบแล้วก็บอกแสล่าสุดเลยนะเมื่อตอนช่วง8นาฬิการถคันนี้ค่ะขับผ่านเส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้า อยู่แถวสมุทรสาครนะคะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางหลังจากนั้นเนี่ยจะไปในทิศทางไหนแต่ก่อนหน้านี้นู่นเลยที่เขาดูตามกล้อง CCTV ตามเส้นทางไปที่ยามาแล้วนะแล้วก็ไปโผล่อีกครั้งหนึ่งที่เขาเห็นอยู่แถวทางด้านของต่างระดับบางมะนาวแล้วก็มาอัปเดตล่าสุดคือตอนช่วง8นาฬิกาเนี่ยจะอยู่แถวพระราม2เพราะว่าหายไปตั้งแต่เมื่อวานถ้านับรวมทั้งหมดก็คือ24ชั่วโมงแล้วว่าเราก็เลยถามทางคุณสยามเหมือนกันว่าคือรถคันนี้เป็นรถที่ใช้น้ำมันนะคะ
2: ค
1: ือคุณพ่อมีเงินติดตัวแล้วก็ถ้าฟังที่คุณสยามเล่าให้ฟังว่าคงจะเติมน้ำมันไปเรื่อยๆอ่ะแต่ประเด็นตอนนี้เป็นห่วงนะคะถ้าหากว่ายังไงช่วยสังเกตดูรถคันนี้ด้วยคือก็มีหลายทิศทางอาจจะออกวงแหวนตะวันออกหรือวงแหวนตะวันตกนะคะอาจจะขึ้นทางด่วนหรือจะเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพ นะคะรบกวนหากว่าใครเห็นรถคันนี้ก็ช่วยแจ้งกลับมาทางเราซึ่งทางเราเองก็ได้มีการประสานนะคะในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้ช่วยกันติดตามตามหากันด้วยเพราะว่าเป็นห่วงมากๆนะคะนี่ก็ฝากต่อเลยค่ะสำหรับกรณีของคุณลุงอำนวยนะคะถ้าพบเห็นก็แจ้งมาที่1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะอยากให้เจอให้เร็วอ่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราติดตามกันแล้วเมื่อวานมีอยู่เคสหนึ่งไหมช่วงของคุณหรือเปล่าที่บอกว่าตามหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของทาง
2: เจอแล้ว
1: น
2: ะมาทำงานมาจากอยุธยาม
1: าจากอยุธยา
2: หรือ
1: ไม่ว่าจุดที่เจออ่ะ
2: ไปเจอที่ไหน
1: ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตร
2: แสดงว่าข้ามเขตไปเลย
1: ใช่ใช่ข้ามเขต
2: เจริญราษฎร์ซอย2อยู่แถวสา
1: ธรณ์ใช่ใช่ค่ะนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็คือที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยของที่แบบแจ้งมาแล้วก็เป็นข่าวดีคือตอนที่เจอตอนที่คุยกับทางสสนะเวลาที่อัปเดตตอนนั้นเนี่ยนะคะในส่วนของทางคนทำงานเพื่อนร่วมงานด้วยกันกำลังจะไปรับตัวก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงว่าเดินไปหรือว่าโบกรถแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะเดินต่อไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีเงิน
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีอะไร
2: ติ ดต
1: ั
2: ว
1: ใช่ใช่เพราะว่าเวลาที่มีการทำงานเขาต้องมีการฝากของทุกอย่างไว้ในรถหรืออะไรต่างๆโอ้อันนี้ก็ดีใจนะคะดีใจด้วยมากๆนะคะสำหรับกรณีที่เราติดตามหาชื่อคุณนายนะคุณละออนะคะก็ที่คุยกับทางคุณมุทิพงศ์ก็แจ้งข่าวดีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราติดตามเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้งั้นเดี๋ยวเราส่งต่อกับทางด้านของคุณเสมาเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับอยู่ด้วยกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง 18:00 นของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: วันนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรนะคะเสนาธิการทหารบกค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูนะคะจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรนะคะที่บ้านพักซึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็พบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธนะคะเข้ามาในพื้นที่โดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ก็เพื่อดูพื้นที่ที่เป็นช่องว่างเนื่องจากได้รับข้อมูลจากชาวบ้านว่าทหารกัมพูชาค่ะอาจจะใช้ลักลอบเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวจึงได้พูดคุยกับทางกองกำลังว่าจะมีการปรับกำลังในการคุมพื้นที่นะคะซึ่งหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์หรือโดรนค่ะที่ใช้ในการลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากยิ่งขึ้นส่วนสรุปแล้วว่าจะเป็นทหารกัมพูชาหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วลักลอบเข้ามาจากที่ชาวบ้านเคยพบนั้นนะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็ยอมรับว่าเป็นทหารกัมพูชาค่ะเพราะชาวบ้านทั้งสองยืนยันว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ในระยะประชิดอีกทั้งภาษากายของทหารกัมพูชาที่เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะคุกคามแต่ชาวบ้านก็มีความชำนาญในพื้นที่มากกว่าจึงได้เดินออกมาทำให้ทหารกัมพูชาตามมาไม่ทันนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังในพื้นที่ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับทหารกัมพูชาแล้วว่าให้ระมัดระวังอย่าได้กระทำการอะไรที่กระทบกับคนไทยนะคะทางในนี้ได้มีการประเมินหรือไม่ว่าทหารกัมพูชาเนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรนะคะเพื่อทำการอะไรทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็กล่าวว่าหากไปดูภูมิประเทศก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนเพราะเป็นพื้นที่ป่าจึงมีโอกาสได้ทั้งเจตนาที่จะเข้ามาหรือเดินเข้ามาในพื้นที่ที่เขาคิดเอาไว้รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาหาของป่าหรือมาลาดตระเวนในพื้นที่ของไทยหรืออาจจะมาดูว่าทหารไทยอยู่ตรงไหนซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนจะเป็นการละเมิดjoint statement ที่ไทยกัมพูชาได้ลงนามไว้หรือไม่นะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ก็กล่าวว่าถ้าเรามีหลักฐานก็จะดำเนินการแต่จากคำบอกเล่าของชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นส่วนกรณีในโยชน์นะคะในโยชน์สายน้อยชาวบ้านของสุรินทร์เนี่ยนะคะที่ถูกทหารกัมพูชาจับไปขณะเข้าไปหาของป่านะคะบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทางกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็พยายามเร่งรัดและให้ความช่วยเหลืออยู่ขณะเดียวกันทหารในพื้นที่ก็ได้มีการติดต่อไปเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะคะจึงขอเตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่าการออกไปหาของป่าแม้จะเป็นวิถีชีวิตปกติของชาวบ้านนะคะแต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าที่รัฐอาจจะแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นเจ้าที่ทหารหรือตำรวจในพื้นที่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าที่ได้รู้ว่ามีคนไทยออกไปอยู่ที่ไหนบ้างเพราะว่าหาออกไปแล้วไม่ได้แจ้งแล้วหายไปนะคะกว่าจะทราบมันก็ช้าเกินไปนะคะพร้อมยืนยันว่าพร้อมที่จะตรวจสอบพื้นที่นะคะเพื่อจะดูพื้นที่เสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งโดยจะให้ทหารเข้าไปดูแลค่ะอีกเรื่องนึงนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะได้ออกหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงและปฏิเสธอย่างหนักนะคะต่อการตัดสินใจของกรมศิลปากรของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพิ่มเติมโดยได้ขึ้นทะเบียนปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและปราสาทคณาและโบราณสถานอื่นๆนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนซึ่งตั้งอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของราชอาณาจักรกัมพูชาอันนี้คือในหนังสือที่เขาระบุไว้นะคะ
0: ครับ
2: แถลงการของกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาระบุว่าการดำเนินการฝ่ายเดียวนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เป็นโมฆะไม่มีผลทางกฎหมายใดๆการขึ้นทะเบียนดังกล่าวปราศจากข้อมูลความจริงโดยสิ้นเชิงและไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนหรือใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดเขตแดนได้ไม่ว่ากรณีใดๆโดยประเด็นเรื่องของอธิปไตยและการปักปันเขตแดนระหว่างกัมพูชากับไทยนั้นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปี2450และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่โดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจปี2543นะคะหรือว่า MOU 43นะคะรวมถึงกรอบอ้างอิงปี2546และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC กระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณาแล้วว่าการขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นความพยายามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการสร้างภาพลักษณ์ทางกฎหมายเทียมนะคะเหนือแหล่งวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองของราชอาณาจักรกัมพูชาการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาและบ่อนทำลายเจตนารมณ์แห่งการเจรจาโดยสันติและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสองประเทศทางกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอนการขึ้นทะเบียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทันทีและงดเว้นการดำเนินการฝ่ายเดียวที่จะบั่นทอนความพยายามของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีนะคะแล้วว่าราชอาณาจักรกัมพูชายังคงยึดมั่นแนวทางต่อการแก้ไขทุกประเด็นที่ยังค้างคาอยู่นะคะด้วยวิธีสันติภายใต้การเคารพอย่างเต็มที่ต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกทวิภาคีที่จัดตั้งขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: นะคะอันนี้ก็เป็นการประท้วงซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงค่ำเนี่ยเราก็ได้มีการมีข่าวนี้ที่ทางรัฐมนตรีสบิดาก็ได้บอกว่าทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนล่าสุดนะคะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของมาตรการประหยัดพลังงานนะคะทางคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่าทุกส่วนราชการค่ะได้มีการดำเนินการนะคะตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัดนะคะส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยกรมทางหลวงชนบทหรือว่าทช.นะคะกระทรวงคมนาคมได้ปรับลดการใช้พลังงานบนถนนทางหลวงชนบทนะคะภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อให้ดำเนินการใช้ไฟฟ้าเนี่ยอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยมาตรการการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนของทางหลวงชนบทนะคะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณลด60คันต่อชั่วโมงโดยทช.ได้ดำเนินการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดตัดหรือว่าทางโค้งซึ่งจะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะทั้งนี้ผลจากการดำเนินมาตรการนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาทางก็พบว่ามีการประหยัดค่าไฟได้ถึง 40% ค่ะนอกจากนี้ทช.ยังมีแผนที่จะมีการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงนะคะโดยจะทยอยเปลี่ยนซึ่งคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571ด้วยค่ะ
0: ครับ
2: มาดูเรื่องของราคาทองคำในประเทศค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: นะคะทองคำในประเทศนะคะเปิดตลาดเนี่ยครั้งแรกลบนะปิดลดลงไป100บาทนะคะลบ100บาทค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะจนถึงเวลานี้เนี่ยปรับไปแล้วทั้งหมด6ครั้งค่ะครั้งล่าสุดก็ลบไปอีก50บาทนะคะตอนนี้นะคะทองคำในประเทศครึ่งวันเช้าลบอยู่150บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,750 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,950 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 73,120.08 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,750 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกนะโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,702 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.33 บาทค่ะหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY นะคะปรับตัวขึ้นในวันเดียวกันสู่ระดับ 98.28 หน่วยจาก 97.96 หน่วยนะคะ และก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีก็ปรับตัวขึ้นนะคะเป็นวันที่2สู่ระดับ 4.46% จาก 4.39% นะคะแล้วก็สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์กับเวสเท็กซัสนะคะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ107และ102ต่อบาร์เรลดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็หลังจากที่ความตึงเครียดในภูมิภาคอาหรับเพิ่มสูงขึ้นโดยคูเวตแจ้งว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC ได้บุกพื้นที่นะคะเกาะของทางคูเวตนะคะและทางฝั่งสำนักข่าว Wall Street Journal ก็รายงานว่าฝั่งสหรัฐอาหรับอิมิเรตหรือว่า UAE ได้ดำเนินการปฏิบัติการโจมตีกลับอิหร่านอย่างลับๆนะขณะที่อามินนัสเซอร์นะคะเจ้าที่บริหารของซาอุดีอารามโก้ก็ได้เตือนว่าตลาดน้ำมันจะต้องใช้เวลาจนถึงปี2027นะคะถึงจะกลับสู่ภาวะปกตินะคะหากช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเกินกว่ากลางเดือนมิถุนายนนะคะจะต้องใช้เวลาถึงปี27คุณเสมา
0: ครับ
2: ซึ่งความตึงเครียดดังกล่าวก็ยังคงทำให้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องและก็เมื่อวันอังคารสหรัฐก็มีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายนโดยภาพรวมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในครั้งก่อนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เฟดก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปตลอดทั้งปี2026นี้นะคะส่วนกองทุน SPDR ซื้อทองคำเข้ามาอีก2ตันค่ะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,038.28 ตันนะคะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดคุณเสมา
0: ครับ
2: ก็เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าข่าวเนี่ยก็มีการปรับลดลงนะคะแต่ว่าตอนนี้ลงอยู่นะคะทางเวสเท็กซัสลงไปเหรียญ32เซนค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 100.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็ลงเหมือนกันลงไป1เหรียญ33เซนนะคะราคาอยู่ที่ 106.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะอยู่ที่ 1,514.35 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 30.79 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 42,656.80 ล้านบาทนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะทีโดรสอัธานอมกีบรีเยซุสนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะได้เตือนบอกว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาอาจจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะหลังจากที่อพยพผู้โดยสารออกจากเรือสำราญ MV ฮอนดิอุสซึ่งเผชิญกับการระบาดนะคะอย่างไรก็ตามทางผู้อำนวยการของ WHO ย้ำว่าความเสี่ยงที่ไวรัสฮันตาจะมีต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลกนั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำนะคะเมื่อพิจารณาจากระยะฟักตัวที่ยาวนานของไวรัสนะคะซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะที่จะได้เห็นผู้ติดเชื้อเพิ่มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะทางผอ.ของ WHO นะคะพูดเรื่องนี้ในการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนซึ่งจัดขึ้นที่พระราชวังมอนโคอาในกรุงมาดริดเมื่อวันอังคารนะคะโดยผอ.ของ WHO ระบุว่านับจนถึงขณะนี้ได้รับรายงานผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับไวรัสทันตาแล้ว11รายนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว3รายค่ะโดย9จาก11รายนะคะขออภัยค่ะ9จาก11รายได้รับการยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสแอนดิสนะคะไม่ใช่ฮันตานะคะส่วนอีก2รายที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยอยู่ค่ะการประเมินยังคงเป็นไปในทิศทางเดิมคือความเสี่ยงต่อสาธารณสุขทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและในขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณของการแพร่ระบาดในวงกว้างนะคะทั้งนี้นะคะ WHO แนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนที่ได้รับการอพยพออกจากเรือ MV Hondius เนี่ยนะคะเข้ารับการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา42วันค่ะนับตั้งแต่วันสัมผัสเชื้อครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะในสถานกักกันหรือว่าที่บ้านนะคะโด ยระยะเวลาในการติดตามอาการเนี่ยจะดำเนินไปจนถึงวันที่21มิถุนายนค่ะก็บอกว่าใครก็ตามที่มีอาการป่วยควรได้รับการแยกตัวนะคะไปกักตัวแล้วก็รักษาในทันทีสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าผู้อำนวยการ WHO ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลสเปนที่ตกลงรับเลยดังกล่าวและก็เป็นผู้นำในความพยายามอพยพนะคะชื่นชมสเปนค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจและก็ความเมตตานะคะเมื่อวันที่5ที่ผ่านมารัฐบาลสเปนตกลงที่จะรับเรือลำนี้เข้าเทียบท่านะคะหลังจากที่มีการรายงานของการแพร่ระบาดไวรัสทันตาบนเรือโดยการรับเรือลำดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามคำร้องขอขององค์การอนามัยโลกสหภาพยุโรปแล้วก็รัฐบาลกว่า20ประเทศที่ขอความช่วยเหลือในการอพยพและส่งตัวผู้โดยสารที่อยู่บนเรือให้กลับประเทศต้นทางค่ะ
0: ครับ
2: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ประตูรถกำลังจะ
5: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
8: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
11: ่40ครับ
12: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
11: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้ทักทายคุณผู้ชมใน YouTube ด้วยนะครับคุณชยานิดโอ้แปลกใจวันนี้คุณชยานิดมาคนแรกเลยเหรอเธอโดดงานมาชัวร์ชยานิดฉันจะฟ้องเจ้านายเธอนะฮะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมากชยานิดมาถึงก็รายงานจราจรให้เลยขอบคุณมากนะครับคุณชยานิดนะฮะคุณรพีพี่วันบางรักขอบคุณนะครับเห็นบอกว่ามีแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาด้วยเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้คุณ AB สวัสดีนะครับคุณกระปุกแดงคุณจิรทีพี่พัชนีสวัสดีครับขนมอร่อยมากนะฮะขอบคุณมากๆเลยพี่พัชนีครับคุณชยานิดบอกว่าวงสว่างรัชวิภารถมากเคลื่อนตัวได้แต่จะมีท้ายแถวตรงสะพานประชานุกูลเนื่องจากรถขับช้าอยู่เลนขวาและไม่ยอมเปลี่ยนช่องทางพอพ้นจากรถคันนี้ไปคล่องตัวช่วงประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาก่อนถึงป้ายรถเมย์ซอยรัชดา20มีรถเก๋งจอดเปิดไฟกระพริบอยู่1คันฝากเป็นข้อมูลค่ะขอบคุณมากครับคุณชยานิดพี่วันบางรักบอกว่าสาย2สภาพอากาศ38องศาใช้เส้นทางบรมราชชนนีต่อเนื่องราชพฤกษ์ขาเข้ารถคล่องตัวดีค่ะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับแล้วก็เส้นบรมขาออกรถบรรทุกเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาใช้ช่องทางหลักด้วยฝากระวังกันด้วยนะครับถนนราชพฤกษ์พี่พัชนีบอกว่าราชพฤกษ์ขาออกไปรัตนธิเบศคล่องตัวทั้งไปและกลับค่ะขอบคุณพี่พัชนีนะครับคุณกระปุกแดงเทพารักษ์สมุทรปราการ33องศาดัชนีความร้อน40องศาโอ้โหนะฮะค่อนข้างร้อนแรงเลยวันนี้ตัวเปียกหรือเปล่าวันนี้ยังไม่เปียกครับวันนี้ออกมาก็ร้อนแรงตามสภาพอากาศนะฮะแต่ว่าช่วงเย็นไม่แน่เดี๋ยวรอลุ้นกันก็แล้วกันนะติดตามข้อมูลทางหลังไมค์ก่อนหน้านี้นะครับรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณเมธสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับคุณเมธอยู่ราชพฤกษ์นะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ผมออกมาแล้วครับผม
0: ช่วงไหนอะช่วงไหนครับ
1: ข้ามถ้ามาจากสวนผักข้ามถนนบรมราชชนนีมามุ่งหน้าที่จะไปสายสี่พานนกอะครับผม
0: ครับผมเป็นรถอะไรครับคุณเมธ
1: เป็นรถจักรยานยนต์กับรถทางส่วนบุคคลครับผม
0: โอ้
1: ดูช่องทางซ้ายครับผม
0: ช่องทางหลักหรือว่าคู่ขนานครับ
1: คู่ขนานครับผมคู่ขนาน
0: แล้วคนขับมอเตอร์ไซค์เจ็บไหมครับบาดเจ็บไหม
1: ผมเห็นนอนแน่งนิ่งเลยครับคาหมวกกันน็อกเลยครับผม
0: โอ้นอนนิ่งเลยเหรอ
1: ใช่ครับไม่ขยับตัวเลยครับผม
0: เอายังไงเดี๋ยวตอนนี้เราประสานงานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ แล้วรถเบี่ยงหลบกันยังไงครับเนี่ย
2: เซนทันสิบเก้าครับครับ
1: อะไรนะครับ
0: รถต้องเบี่ยงหลบกันยังไงอะครับ
1: ผมไม่เห็นเหตุการณ์ครับแต่ว่ามันต่อหน้าผมประมาณสักสองสามเมตรเนี่ยนะครับผมไม่เห็น
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: แต่ว่าคนขับมอเตอร์ไซค์นอนแน่นิ่งคาหมวกกันน็อกเลยแล้วก็มีรถตั้งส่วนบุคคลอยู่นะครับแล้วก็มีรปภหมู่บ้านออกมากลางร่มดูแลอยู่ครับแต่ยังไม่มีมูลนิธิเข้ามา
0: ได้เราประสานงานไปแล้วเดี๋ยวเราตามต่อให้ขอบคุณมากเลยคุณเมธ
1: ครับผม
0: นะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ไหม
1: เคลื่อนตัวได้ครับเคลื่อนตัวได้แต่ว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยรถเริ่มทยอยติดแล้วแต่พอผ่านตรงนี้มารถเคลื่อนตัวได้ดีเลยคร
0: ับ แล้วฝั่งกลับกันติดไหม
1: คู่ขนานและคู่ต้องทางด่วนเหตุการณ์ปกติครับผม
0: ครับฝั่งกลับกันก
1: ็ขัดครับ
0: กลับกันก็เคลื่อนตัวได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับใช่ครับ
0: ได้เดี๋ยวตามต่อให้ขอบคุณมากครับคุณเมธ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณเมธนะครับเมื่อสักครู่พี่วันบางรักผ่านมาจุดเดียวกันที่บอกว่าแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาเนี่ยล่ะล่าสุดพี่วันบอกว่าเห็นคนที่เขานอนอยู่เขาลุกขึ้นมานั่งได้แล้วนะแต่ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะเราประสานงานไปทั้งกู้ภัยอปพร.ตลิ่งชันแจ้งไปทางท้องที่สน.ตลิ่งชันด้วยนะเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการต่อให้ขอบคุณทั้งคุณเมธแล้วก็พี่วันบางรักเลยนะครับราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้ายังเยื้องกับฟู้ดวิลล่านะฝั่งตรงข้ามอ่ะเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์นะครับอยู่ช่องทางซ้ายคู่ขนานล่าสุดนี่เขาบอกว่าคนเจ็บเนี่ยลุกขึ้นมานั่งได้แล้วนะฝากระวังด้วยนะครับการจราจรเริ่มชะลอตัวกันแล้วเริ่มมีท้ายละเราแจ้งท้องที่ให้เรานะผ่านพ้นจุดนี้ไปโล่งเลยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณทวัฒน์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาทางด่วนขั้นที่1 นะครับดินแดงบางนาเลยจุดพักรถ PTT Station มาเล็กน้อยชนกันประมาณ 3-4 คันเลยครับลักษณะเป็นชนท้ายต่อๆกันนะครับ 3-4 คันอยู่เลนกลางเลยแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะ หลังจากนั้นไม่นานก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารถทั้งหมดได้ทำการเคลื่อนย้ายแล้วขอบคุณศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับขอบคุณศูนย์ทางด่วนด้วยเขาบอกว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วนะการจราจรก่อนหน้านี้มีชะลอตัวล่าสุดตอนนี้ก็เริ่มขยับได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณเชาขับรถบรรทุกนะครับฝากประชาสัมพันธ์หน่อยเขาบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยเก็บกล่องพัสดุขนาด40คูณ20เซนติเมตรเห็นว่ามันตกหล่นอยู่กลางถนนเลยอยู่ที่ถนนเทพรัตน์นะหรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาเข้าจุดที่เขาเก็บได้ก็คือทางเข้าคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิในช่องทางหลักด้านซ้ายก็เลยหยิบขึ้นมาไว้บนรถก่อนเพราะว่ากลัวรถคันอื่นจะเหยียบเอาวันนี้แจ้งไปทางบริษัทโฮซิเดนประเทศไทยจำกัดคุณนันทรัตน์เป็นแอดมินก็บอกว่าจะตรวจสอบกับทางโกดังให้ขอบคุณมากนะครับอันนี้ทางจสร.เป็นคนประสานงานให้คุณชาวใช่ไหมกรณีนี้แหละนะเราเป็นคนแจ้งแทนเขาใช่ไหมและคุณชาวเนี่ยแจ้งผ่านทางจสร.มานะเราก็เลยประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทตอนนี้เขารับทราบแล้วนะยังไงขอบคุณคุณชาวมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมคุณชาวมาพอดีคุณชาวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: ครับคุณเช้าเหตุการณ์เป็นยังไงเมื่อวานตอนกี่โมงฮะเนี่ยที่เก็บได
3: ้เมื่อวานประมาณเย็นๆน่าจะประมาณ3โมงครึ่งไม่เกิน4โมงคร
0: ับ หรอแล้วมันเป็นข้างในมันหนักไหมมันมีน้ำหนักไหม
3: ไม่หนักประมาณโลหรือ2โลนี่แหละเบา
0: ๆโล2โลเนาะ
3: เบาประมาณน่าจะ20คูณ40อะโดยประมาณนะ
0: แล้วมันตกหล่นอยู่ตรงไหนอ่ะพี่เช้า
3: ตกหล่นอยู่บนเลนหลักของถนนเทพรัตน์บางนาตราด
0: เป็น
3: ทางเข้ากทม.
0: แต่ยังไม่มีใครไปเหยียบมันใช่ไหม
3: ไม่มีใครไปเหยียบสภาพสมบูรณ์มากผมรีบลงไปเก็บมาก่อน
0: ฮะมันมีชื่อบริษัทใช่ไหมแล้วมันก็เขียน Make in Thailand ใช่ไหมตรงหน้ากล่อง
3: นี่ครับแต่มันไม่เห็นมีชื่อผู้ส่งหรือเบอร์คนรับอะไรเลยนะผมก็เลยไม่รู้จะไปติดต่อใคร
0: มันเหมือนว่าเป็นโค้ดใช่ไหมเนี่ยมันเป็นตัวเลขเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นโค้ดเต็มไปหมดเลยข้างหน้ามันอ่ะ
3: มีสิ่งเฮาเส้นอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้จักว่าเฮาเส้นมันคืออะไร
0: เดี๋ยวตอน
3: ไม่แกะไม่กระดูกเขาหรอก
0: ไม่ของเขาไม่เป็นไรเราติดต่อกับทางบริษัทเขาได้ละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคุยกับคุณปุ้มกันคุณปุ้มสวัสดีครับคุณปุ๋มครับ
4: จ้าว่า
0: คุณปุ๋มเป็นของบริษัทของคุณปุ๋มเปล่า
4: เราบริษัทดิฉันเป็นพนักงานบริษัทโฮซิเดนนี่แหละจ้าแต่พอดีว่าจะโทรมาเช็คว่าของอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะได้ติดต่อกลับไปหรือไปรับของอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เรากำลังเช็คกับแวร์เฮาส์แล้วก็ทรานสปอร์ตเราอยู่ว่าของเราตกหล่นตรงไหนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อพอดีคนเก็บได้เขาอยู่ในสายชื่อคุณเชาจะคุยกับเขาไหมคุณเชา
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณเชา
3: คร
4: ับ คุณเชาคะตรงนี้ของอยู่ตรงไหนอะคะเดี๋ยวจะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ของอยู่บริษัทวัฒนาอินเตอร์เที่ยวครับเป็นอยู่ถนนพระราม2กม13หลังป้ายรถเมล์พอดี
4: แป๊บนึงนะจ๊ะบริษัทวัฒนาอะไรนะจ๊ะ
3: วัฒนาอินเตอร์เที่ยวครับ
4: วัฒนาอินเตอร์เที่ยวนะจ๊ะพระราม2นะ
3: พระราม2กม13หลังป้ายรถเมล์
4: มีเบอร์โทรศัพท์ไหมจ๊ะ
0: เดี๋ยวให้กันหลังไมค์เดี๋ยวให้กันหลังไมค์เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวให้หลังไมค
4: ์ได้
0: ผมถามนิดนึงอันนี้มันเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
4: ไม่ค่ะบริษัทของเราค่ะเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าทีเนี้ยคิดว่ามันน่าจะผิดพลาดเกิดจากระหว่างที่ทางบริษัทชิปปิ้งค่ะชิเคียของจะไปแวร์เฮาส์เราซึ่งของแวร์เฮาส์เรามีทั้งบางพีแล้วก็รถชนะเราไม่รู้ว่าตรงนั้นอะค่ะของกล่องเนี้ยมันเป็นของชุดไหนเรากำลังเช็คอยู่จ้ะ
0: แล้วมันเป็นพวกสินค้าอะไรที่นำเข้ามา
4: เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแต่เราไม่รู้ว่าที่คุณได้รับที่คุณเก็บได้อ่ะมันเป็นชุดไหนเพราะเรามีหลายสินค้ามาก
3: มันเขียนว่าสายอะไรสักอย่างอ่ะผมไม่รู้สาย ATM มัน
4: เป็นคอร์ดอะค่ะน่าจะเป็นคอร์ดเป็นสายเคเบิลของเราใช่ค่ะใช่
0: เดี๋ยวยังไงติดต่อกันหลังไมค์เดี๋ยวเราให้แลกเบอร์กันหลังไมค์แล้วกันเน
4: า
0: ะ
4: ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณชาวขอบคุณมากจริง
3: ครับผมคร
0: ับ ขอบคุณมากพี่ชาวเดี๋ยวยังไงเราแลกเบอร์กันหลังใหม่ฮะตอนนี้หน้าใหม่นะฮะขอบคุณทั้งสองท่านดีใจด้วยนะ
4: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ยินดีครับ
4: จ้า
0: สวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณชาวนะขับรถบรรทุกพลเมืองดีพอดีไปเจอกล่องมันตกหล่นอยู่ก็นำเข้าพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ นะฮะจากอเมริกาเลยนะหน้ากล่องเขียน USA ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวแลกเบอร์กันทำการนัดแนะส่งคืนกันหลังไมค์นะฮะต้องขอบคุณพี่เชามากๆนะที่เห็นแล้วไม่นิ่งเฉยนะลงไปเก็บขึ้นมาให้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเกิดเสียหายพอเก็บเสร็จก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยของเราเราก็ดำเนินการประสานงานนะจนเจอเจ้าของนะก็เป็นบริษัทที่ทางคุณปุ๋มเนี่ยแหละเขาทำงานอยู่นะฮะดีใจด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับสรบลธรรมรัตน์ค่ะกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการขนยาเสพติดชายแดนด้านอำเภอแม่อายคนร้ายเสียชีวิต1รายยึดฝิ่น11กิโลกรัมยาบ้า 250,000 เม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: ตองนี้
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: เมื่อคืนนี้กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารพราน3209พร้อมชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติพื้นที่บ้านร่มไทยตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากพบกลุ่มลักลอบขนย้ายยาเสพติดเข้ามาในเส้นทางที่ลาดตระเวนจึงขอตรวจแต่กลับมีเสียงปืนยิงมาทางทหารจึงมีการปะทะกันกระทั่งรุ่งเช้าจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ปะทะพบผู้เสียชีวิต1รายมีเป้สะพายติดอยู่กับตัวและมือถืออาวุธปืนยาวแบบประดิษฐ์เองคาดว่าเป็นคนนอกประเทศลักลอบเข้ามานอกจากนี้ยังพบเป้ดัดแปลงอีก3เป้พบยาบ้า 250,000 เม็ดและฝิ่นดิบ 11.2 กิโลกรัมจึงนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปต่อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนป่าหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าปราบปรามกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลผู้บุกรุกพื้นที่รัฐตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยล่าสุดส่งพันตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกขณะที่ทางด้านของพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าการตรวจสอบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตป่าสงวนกว่า10ไร่ซึ่งระหว่างการลงพื้นที่นั้นนายปริญธรหรือเสี่ยเล็กผู้ถูกกล่าวหาได้เดินทางเข้ามอบตัวณสภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพรบ.ป่าไม้และพรบ.ป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งหมด4คดีแม้ว่าทางผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างสิทธิครอบครองด้วยเอกสารสค.1แต่เจ้าหน้าที่ยังยืนยันดำเนินคดีตามหลักฐานอย่างเด็ดขาดโดยโทษบุกรุกป่าสงวนมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทพร้อมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อทรัพยากรที่สูญเสียไปด้วยวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ชาวนาจังหวัดขอนแก่นถือเลิกวันพืชชมงคลปลูกข้าวนาปีหวังได้ผลผลิตจำนวนมากวอนรัฐบาลดูราคาปุ๋ยและราคาข้าวคุณณรงค์ป้องเศร้ารายงานค่ะ
5: ชาวนาบ้านท่อนร้อยหมู่หนึ่งตำบลบ้านขออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นใช้รถไถเดินตามปรับสภาพดินเพื่อเตรียมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกนาปีโดยถือเอาวันพืชมงคลเป็นฤกษ์ดีในการปลูกข้าวนายสมชายสิริสมชาวนาบ้านท่อนน้อยกล่าวว่าวันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญมีความสัมพันธ์กับชาวนาและเกษตรกรเพราะเป็นฤกษ์ในการทำนาหรือทำการเกษตรและมีความเชื่อเป็นฤกษ์งามยามดีในการปลูกข้าวนาปีในปีนี้ตนได้เลือกการทำนาโดยได้นำรถไถเดินตามแทนการจ้างรถไถมาปรับพื้นที่เพราะการใช้รถเดินตามจะเสียค่าน้ำมันไร่ละ50บาทหากจ้างรถไถจะตกไร่ละ350บาทสามารถลดต้นทุนได้มากนอกจากนี้อยากให้รัฐบาลดูแลเรื่องราคาข้าวนาปีให้มีราคาที่คุ้มทุนของเกษตรกรเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันแพงทำให้ต้นทุนการทำนาสูงขึ้นเช่นรถค่าไถนาและรถปลดปั่นก็ตกรวมกันไร่ละเกือบ 1,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลดูแลในเรื่องนี้นรกพ่อเข้ารายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับทุนการทำนาสูงขึ้นเช่นรถค่าไถนาและรถปลดปั่นก็ตกรวมกันไร่ละเกือบ 1,000 บาทจึงอยากให้รัฐบาลดูแลในเรื่องนี้นรก

0: ข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: การประปานครหลวงขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคุมเข้มมาตรการประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกยกระดับองค์กรสู่สมาร์ทเวิร์คลดใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ข้อมูลจากทาง PEA ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานหลอกแอดไลน์ปลอมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อผ่านไลน์หรือว่าช่องทางส่วนตัวเพื่อหลอกลวงขอข้อมูลหรือให้ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลข้อเท็จจริงสำคัญนะครับทาง PEA เนี่ยเขาไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวนะครับการติดต่อให้บริการจะดำเนินการผ่านทางช่องทางทางการเท่านั้นสำหรับเรื่องของแนวทางการป้องกันครับตรวจสอบบัญชีไลน์ทางการ PEA Thailand ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่บัญชีหรือว่ารหัส OTP

0: ทีผ่านทางแชทลิงก์หรือว่าโทรศัพท์ไม่ให้นะครับหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหากสงสัยให้ติดต่อสอบถามผ่านทางหน่วยงาน PEA ในพื้นที่ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับทักทายคุณพัทรพงศ์สวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยถนนราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกในช่องทางหลักมุ่งหน้ากระปพฤกษ์ก่อนถึงทางออก200เมตรมีรถบรรทุกยางระเบิดจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายการจราจรเริ่มติดขัดครับขอบคุณคุณพัทรพงศ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube นะแล้วก็คุณจิรทีพลาดกระบังแดดจ้าครับคุณทวัฒน์คลองพระอุดมมืดมาแล้วคงไม่รอดหลายท่านก็รายงานเรื่องฝนฟ้าอากาศมานะครับในคอมเมนต์ทาง YouTube วันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้พยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60นะครับของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสครับมีลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนข้อมูลทางหลังใหม่รับแจ้งเพิ่มเติมเมื่อสักครู่มีกรณีเรื่องของอุบัติเหตุก็ประสานงานไป2ที่เลยนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าช่วยเหลือคนเจ็บได้แล้วนะนำส่งโรงพยาบาลไปละเป็นกรณีคุณเมธแล้วก็พี่วันบางรักนะที่แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เป็นราชพฤกษ์ขาเข้าเยื้องๆกับฟู้ดวิลล่านะฝั่งตรงข้ามก็บอกว่ามีคนเจ็บคนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บอยู่คู่ขนานฝั่งซ้ายเราแจ้งไป2จุดเลยแจ้งไปทางกู้ภัยร่วมกตัญญูแจ้งไปทางสน.ตลิ่งชันปรากฏว่าพอหลังจากแจ้งไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูก็เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะแล้วก็สรุปว่าเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักเองนะฮะรถเก๋งอ่ะไม่เกี่ยวนะเขาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักเองนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับการจราจรก็กลับมาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางสมาคมกู้ภัยลำปางแจ้งว่าพหลโยธินฝั่งขาออกอันนี้อยู่แถวเกาะคาตำบลวังพร้าวที่จังหวัดลำปางนะครับเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุบริเวณบ้านม่อนหินแก้วนะฮะเป็นรถบรรทุก6ล้อชนท้ายกับรถบรรทุกอีกคันหนึ่งแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำจุดนี้เห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายตอนนี้วิ่งได้1เลนช่องทางด้านขวาแนะนำผู้ใช้เส้นทางโปรดชะลอความเร็วและใช้ความระมัดระวังนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขอบคุณทางดับเพลิงและกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้เป็นด้านถนนพหลโยธินเป็นฝั่งขาออกนะครับอยู่ที่ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคานะครับมุ่งหน้าไปลำปางนะครับสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วคุณชัยรัตน์ลาดพร้าวเป็นฝั่งขาออกนะครับปากซอย85มีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่เลนซ้ายฝากเตือนให้ระวังเราประสานงานสน.โชคชัยเจ้าของพื้นที่ให้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณเล็กอาคมช่วงซอยสายไหม72ถึงซอยสายไหม70มีเศษดินตกหล่นกีดขวางอยู่ทุกช่องทางเลยฝากเตือนให้ระมัดระวังครับเราประสานงานศูนย์อมรินทร์รับทราบการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวบริเวณจุดที่เกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤจรัญสนิทวงเป็นฝั่งขาเข้าแยกไฟฉายที่จะมุ่งหน้าไปพานิชทนการจราจรยังใช้การได้ไปกลับนะครับแล้วก็ล่าสุดพี่น้อยมิเตอร์มีซ่อมทางนะวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าพี่น้อยบอกว่าระหว่างซอยวิภาวดี20ถึงซอย18มีงานซ่อมผิวจราจร2ช่องทางซ้ายของคู่ขนานทำให้รถติดขัดในช่วงนี้พอเลยจากจุดนี้ไปก็ใช้การได้ขอบคุณพี่น้อยด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีซ่อมผิวถ้าผ่านพ้นไปจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เป็นวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าครับระหว่างซอย20ถึงซอย18ฝากเพิ่มเติม ความระมัดระวังด้วยนะครับใครที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านจุดดังกล่าวคุณกาญจนีบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ลืมถุงพลาสติกสีขาวข้างในมีพวกเสื้อผ้าแล้วที่สำคัญคือมียารักษาโรคของโรงพยาบาลบางประกอบ8ระบุชื่อลูกชายชื่อนายปฏิวัติรัตนแสงขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากโรงพยาบาลบางประกอบ8แล้วก็มาลงที่เอกชัย135ตอน9โมงนะครับพี่ๆคนขับรถแท็กซี่ถ้าฟังอยู่นะรบกวนช่วยติดต่อกลับด้วยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808กรณีเก็บของผู้โดยสารได้นะฮะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรียกว่าสวนกระแสทั้งทุ่งเลยสำหรับกรณีของลุงศักดิ์นะฮะเขาบอกว่าเขาได้ทำการพิสูจน์แล้วนะไม่ต้องเผานาแล้วมันก็ได้ผลผลิตดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องราวดังกล่าวนะครับลุงศักดิ์ละวังวังนะฮะเป็นชาวนาที่อ่างทองลุงศักดิ์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับขออนุญาตเรียกลุงศักดิ์ตามเขาเลยนะฮะ
1: ครับครับครับโอเค
0: หรือจะให้เรียกพี่ศักดิ์ดีฮะ
1: เอาลุงดีกว่า
0: ลุงศักดิ์ลุงศักดิ์วันนี้วันพืชมงคลอันนี้ทางลุงนี่ถือเลิกยามหวานเมล็ดพันธุ์ด้วยไหมฮะเนี่ย
1: ที่จริงก็ทำระหว่างวันนี้ตอนนี้เขาจองคิวแล้วเกินแล้วก่อนทำการพืชตอนนี้ก็ไม่ทัน
0: อ๋อไม่ทันไม่ทัน
1: ไม่ได้เขาไม่ทันเขา
0: เออนาของลุงศักดิ์นี่ปลูกข้าวพันธุ์อะไรยังไงบ้างครับลุง
1: มันก็มีพันธุ์41ค่ะ5451เนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: ทำนามานานยังลุงศักดิ
1: ์โอ้โหทำมาตั้งแต่เด็กเลย
0: โอ้เรียกได้ว่าทั้งชีวิตเลยใช่ไหม
1: ทั้งชีวิตเลยตอนนี้ยังเรียนมาเลย
0: แสดงว่ามาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือเปล่าฮะลุงศักดิ
1: ์ครับครับก็ตอนที่ยิงเรียนก็เริ่มทำแล้วที่บ้านยากจนที่บ้านก็ไม่มีที่นาก็ไม่มีเพิ่งจะมาซื้อได้ตอนหลังนี่แหละ
0: อ๋ออันนี้เป็นที่ของลุงตั้งแต่ก่อนเลยไหมที่อ่างทอง
1: ไม่มีเลยที่บ้านก็ไม่มีบ้านช่องไม่มีมาเพิ่งจะมาซื้อที่หลังซื้อไว้แต่นี้ก็ทั้งหมดก็60 ไร่
0: โอ้โหฮะโอ้เป็นเนื้อที่ของเราทั้งหมดเลยกี่ปีแล้ววะตรงเนี้ย
1: พี่ไม่มีอยู
0: ่อันนี้กี่ปีแล้วที่มาอยู่ตรงอ่างทองตรงจุดเนี้ยฮะลุงศักดิ
1: ์ลุงอยู่มานานเลยตั้งแต่เด็กนะก็อาไก่ว่าช่วยเขาทำมั่งอะไรมั่งอาไก่เขาเอาควายก็มาไถมาเข้านาทำแล้วก็พอนั่นก็ไปนอกมา5 ปีแล้วก็กลับมาเซฟนี่นี่แหละ
0: ที่ผ่านมานี่ผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับเป็นที่น่าพอใจมากน้อยแค่ไหน
1: เออที่ถ้าไม่เผากวางนี่มันก็จะดีมันจะลดตุ๋ยไปได้เยอะเลย
0: เออ
1: ลดตุ๋ยไปยังไนโตรเจนเนี่ยจะได้ในฟางข้าวเนี่ย10 กิโลอะ
0: หรอเราเลิกเผามานานยังเลิกเผามานานยัง
1: ครับผมทำลุงทำมานานแล้วต้องโน่นทำมาพอต่อ65 9ได้กระเทศตอนนี้เด่นโดยที่ไม่ใช้สารเคมีอ่ะ
0: ก็ประมาณ
1: การหมักวางอ่ะ
0: 10 ปี
1: หมักวางอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ10 ปี10 ปี
1: อันนี้ท่านเริ่มทำตอนนั้นนะก็ได้เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
0: อ๋ออะไรทำให้เราถึงไม่คิดจะเผาตามคนอื่นเขา
1: ก็ตอนนั้นก็เริ่มเรียนอะไรบ้างอะโรงเรียนชาวนา
0: ครับ
1: อบรมโรงเรียนชาวนาการไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ไปตะกวดหว่านข้าว5 กิโลกรัมต่อไร่ก็ชนะเลิศระดับจังหวัด2 ปี
0: โอ
1: ้โหรางวัลครั้งละ30,000 บาท2 ปีซ้อน
0: สองปีซ้อนแชมป์เก่ามาเลย
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้ถ้าเราไม่เผาแล้วเราทำยังไงกับมันนะลุงศักดิ์
1: มีการหมักวางต้องหมักวางใช้ยุคมีซีนอกกล้วยเนี่ยช่วยย่อยสลาย
0: รอผลลัพธ์มันเป็นยังไงฮะ
1: โอ้ดินก็จะดีเลื่อมซุยมันจะได้แร่ธาตุหลายอย่างนะเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยนี่คืออาหารหลักเลยเนี่ยผมได้อาหารหลักคือตัวนี้เลยแล้วยังจะได้ธาตุรองเนี่ยมีธาตุรองก็มี รวมทั้งหมดก็ประมาณ16เนี่ยนายโตเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมกัมมันตันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนซิลิคอนโคลินนิกเกิลโบรอนมีน้ำโคบอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาหล่อเลี้ยงต้นพืชให้แข็งแรงต้านทานต่อโรคแมลงมันก็จะลดรายจ่ายใช้ปุ๋ยน้อยลง
0: ขั้นตอนมันอะวิธีการหมักสั่งข้าวแบบดั้งเดิมที่ลุงศักดิ์ทำเนี่ยขั้นตอนมันยุ่งยากมันซับซ้อนไหมครับ
1: ไม่ยุ่งยากเลยสำหรับเราต้องทำอะที่ให้เสม
0: อ
1: แต่ของลุงเนี่ยปรับได้แต่เลเซอร์ที่เสมอหมดเลยนี่28ไร่เนี่ย
0: ครับ
1: ปรับได้แต่เลเซอร์เรียบแต่นี้น้ำก็เสมอพอเราเกี่ยวเสร็จปุ๊บเอาน้ำเข้าเลยแล้วกระจายฟางรถมันจะเกี่ยวไปกระจายไปทั่วหมดทั่วบนนั้นหมดเลยแล้วก็เอาน้ำเข้าตอนนี้เป็ดเนี่ยจะมาขอเลี้ยงละ
0: อ
1: ย่างสิบไร่เนี่ยเขาก็มาให้เราแล้ว50ใบก็ใครเป็ดมาให้เราแล้วเราก็ได้ผลตอนนั้นด้วยได้ผลที่ว่าฟางนั้นมันจะจมลงน้ำแล้วเราก็ฉีดอินทรีย์นอกกล้วยย่อยสลาย
0: มันใช้เวลานานไหมครับในการทำทีนึงไอ้หมักสั่งข้าวดั้งเดิม
1: โอ้ถ้าเราทำอินทรีย์นอกกล้วยเอง มันก็ใช้เวลา7วัน
0: 7วันเหรอ
1: ครับครับ
0: ค่าใช้
1: 7วัน
0: ค่าใช้จ่ายสูงไหมฮะลุงสัก
1: โอ้ถ้าเราทำเองค่าใช้จ่ายไม่มากเลยไม่กี่บาทไม่นับหลักร้อยเท่านั้นแหละ
0: หลักฮะ
1: ไม่กี่บาทหรอก
0: 60ไร่นี่หลักร้อยเนี่ยนะไอ้หมักสั่งข้าวเนี่ยนะ
1: ครับครับก็เมื่อตอนนั้นทำก็อินทรีย์หมกกล้วยนี่เราก็ของเราเองเยอะแยะหมดคือที่เอากล้วยที่ออกเครือแล้วเนี่ยเราก็มาหั่น
0: อ๋อ
1: แล้วก็มันมีส่วนประกอบพริกลูกแป้งหอมมากนี่ก็โล9บาทอ๋อยาคู1ขวดอะไรพวกนี
0: ้อ๋อ
1: แล้วก็น้ำตาล
0: อ๋อ
1: 20กิโล
0: ครับ
1: ครับก็ประมาณตอนนั้นก็ไม่ถึง100บาททีนี้มันตาต่างต่างก็คงจะเคลื่อนไปหน่อยแหละก็มาทลายหลักร้อย
0: ปีหนึ่งนี่เราต้องหมักกี่ครั้งคร
1: ฮะ
0: ปีหนึ่งนี่เราต้องทำกี่ครั้งทำแบบนี้ไอ้หมักสั่งข้าว
1: แต่ที่บ้านลุงเนี่ย
0: ฮะ
1: แต่ถ้าจะทำจริงๆมันถึง3ครั้ง
0: 3ครั้งต่อปีเหรอฮะ
1: ครับ
0: โอ้ส่วนใหญ่เขาทำช่วงฤดูไหนกันครับลุงศักดิ
1: ์โอ้แท้ถ้าแท้ที่บ้านเนี่ยมันทำได้ทุกฤดูเลยพอสมมติว่าพอ3เดือนแล้วกว่าข้าวร้อยวันเนี่ยเกี่ยวเสร็จก็ทำต่อเลยมากวางจะ4 5วัน7วันปั่นก็ประมาณสัก10วันอ่ะเดี๋ยวก็หว่านทำที่ได้เลย
0: ก็คือทำสลับหมุนเวียนกันไปต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมครับ
1: บ้านนั้นได้เลย
0: โอ้โหแล้วผลผลิตเป็นยังไงอะครับลุงศักดิ์ตอนนี้ต้นทุนมันขึ้นสูงไหมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไง
1: ก็ยังแล้วเนี้ยเราทำมากกว่าเนี่ยมันก็ลดต้นทุนนะ
0: ครับ
1: คือใช้ปุ๋ยก็น้อยลงเมื่อเราได้เนี่ยการมากกว่าเนี่ยปุ๋ยมันก็กินซีมันก็อยู่ในฟางอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันก็ช่วยแล้วลดต้นทุนเราได้อีก
0: โอ้ทำไม
1: ฟางนี่ก็ฟางเน่าฟางที่มันแล้วที่มันก็จะเลื่อนซุยอะเลื่อนซุยดินซุยต้นข้าวก็จะหาอาหารได้ง่าย
0: มันเหมือนเป็นการปรับสภาพหน้าดินด้วยเลยว่าถ้าอย่างนั้นใช่ไหม
1: นะ
0: มันเป็นการปรับสภาพของหน้าผิวดินไปด้วยในตัว
1: แล้วที่ดินมีกรดมีด่างนี่ก็จะหายไปเลย
0: โอ้
1: เรามีกรดมีด่างเนี้ยใช้อินทรีย์นอกกล้วยนี่ช่วยได้เลย
0: ทำไมในเมื่อมันมีคุณประโยชน์มากมายขนาดนี้ทำไมชาวนาบางท่านเขาถึงยังเลือกการเผาอยู่อะครับลุงศักดิ
1: ์เพราะความรวดเร็ว
0: เพราะความรวดเร็ว
1: ความรวดเร็วพอเกี่ยววันนี้พรุ่งนี้เผาแล้วพอใส่ทรายหน่อยเด็ดออกเผาแล้วแล้วก็ปั่นได้เลยอะ
0: มันเร็วกว่าใช่ไหม
1: เขาเอาเร็วความเร็วเขาว่า
0: อย่างนี้คุณภาพเขาก็สู้ลุงศักดิ์ไม่ได้อะดิ
1: คุณภาพมันก็พิจารณาเขาจะใช้ปุ๋ยถึงหน่อย
0: อ่า
1: ครับ
0: อ๋อครับครับ มีคนเขาฝากถามมาว่าวันนี้คุณลุงไม่ได้ไปเก็บที่ท้องสนามหลวงหรอแล้วเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่คุณลุงเอามาจากไหนครับ
1: โอ้กรมการข้าวถ้าซีหนึ่งมีกรมการข้าวมา
0: อ๋อเขาเอามาแจกให้เลยหรอหรือยังไง
1: ก็ไม่ได้เงินแจกหรอกก
0: ็
1: เราไปซื้อในนามแบบนาแปลงใหญ
0: ่
1: เพราะลุงเป็นประธานนาแปลงใหญ
0: ่
1: ก็ซื้อในนามได้กิโลละ3บาท
0: ถือว่าราคาเป็นยังไงครับกิโลละ3บาทนะตอนนี้ครับ
1: โอ้กิโลละ3บาทแต่โอ้โหพ่อค้ามันกด
0: พ่อค้ามันกด
1: เหลือเกลียดละ 5,500 เนี่ยมันก็จะขาดทุนถ้าจะขาดทุนเลย
0: หรอเออ
1: มันกดโอ้โห
0: ยังไงลุงศักดิ์พูดได้เลยนะ
1: แล้วก็107อีกที่ออกมาน่ะที่ออกมาจากกรมการข้าว
0: ครับ
1: มันก็กดอีก
0: ทุกอย่
1: างเนี่ยพ่อค้ามันจะกดมันรวมตัวกันเลยอ่ะ
0: หรอ
1: สมมติว่าเราไปจอดเอารถค้าไปขายปุ๊บจอดที่ร้านปุ๊บจะแย่งกันไปแทงออกมาเลยดูข้าวละหมดแล้วเหลือคนเดียวแหละ
0: ม
1: ันจะทิ้งเลยให้คนเนี้ยต่อรองเรามันก็หายต่ำเลยมันนัดกันไว้
0: อ๋อมันนัดกันไว้มันรู้กัน
1: คือเอาคนคนนี้มาซื้อมาแต่ตอนมาเนี่ยแข่งเยอะๆมาเป็น10คน
0: ครับ
1: แต่เวลาซื้อพอแข่งปุ๊บมันก็หายตัวไปนั่นนู่นแหละไปนั่งกันหมดแล้วเหลือคนเดียว
0: ถ้าเกิดทาง
1: ภาคไม่แย่งกัน
0: ถ้าเกิดทางภาครัฐเขาฟังอยู่อยากให้เขาช่วยเรื่องอะไรบ้างไหมพวกเกษตรกรชาวนา
1: จะช่วยส่งเสริมการใช้ปุ๋ยให้ถูกลงแล้วก็เรื่องการที่ไม่เผาควางนี่น่าจะช่วยเป็นรูปธรรมเลยคือไม่ช่วยลุงเมื่อคราวที่แล้วนะลูกของลูกที่ทำมาเนี่ยครับมาควางกันทุกหมดเลยทั้ง60ไร่เลยเนี่ยก็ไม่เคยมาดูเลยแบบไม่เป็นอะไรเลย
0: สภาพแวดล้อมก็ดีPM ก็ไม่มีเนาะคุณภาพอากาศมันก็ดีเนาะแถวนู้น
1: ครับEM เนี่ยมันมีต้องซื้อเราก็ต้องซื้
0: อ
1: ถ้าเราเข้าให้เรามาทำเนี่ยลิงมาทำโหทำเยอะเลย
0: ครับ
1: ไอ้เนี่ย EM ทุกสารตรงเนี้ย
0: อ๋อ
1: ไปโคโดมาเนี่ยมึงหมักเองอะไรตัวเลยเวลาเนี่ย
0: แล้วถ้าเกิดว่าใครเขาฟังอยู่เขาอยากจะเรียนรู้วิธีการของลุงศักดิ์นี่สามารถเข้าไปดูได้ไหมหรือว่ายังไงได
1: ้ได้เลยใครจะนั่นก็ได้เนาะไม่ห่วงไม่ชาเลยจะแบบไอ้นั่นอ่ะการไล่แมลงการฆ่าแมลงนี่ก็ทำเองทั้งหมดเวลาทำเองทั้งหมดครบวงจรเลย
0: คือเป็นวิธีการทางธรรมชาติเลยไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรอย่างเงี้ย
1: ทางธรรมชาติเลยจะพืชผักเนี่ยใช้ธรรมชาติทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเมื่อประตูตีน้ำก็ทำเอง
0: หรอสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับลุงศักดิ
1: ์โอ้ลุงก็ไม่ค่อยเป็นเลยขันโทรตามเนี่ยก็มีเล่นหลายเท่านั้นแหละลุงทำอะไรไม่ค่อยเป็นแต่ก็ทำได้แต่ก็พูดไม่เก่ง
0: ฮะ
1: แต่ทำได้หมดทุกอย่างเลยที่บ้านอ่ะจะมีปุ๋ยน้ำ
0: ครับ
1: ปุ๋ยน้ำตูดตามที่ติดตามที่ตรงตูนติดหกยี่สิบก็ปุ๋ยน้ำมาเทียบเท่ากันนะเทียบคล้ายๆไม่มีเครื่องวัดแต่ก็เทียบเท่าข้างเคียงอ่ะใกล้ใกล้เคียงกันปุ๋ยนั่นแหละทำเอง
0: ครับ
1: แล้วก็การหมักไอ้สารฆ่าแมลงทำเองทั้งหมดแล้วได้ผลด้วย
0: ของตอนนี้ที่ลุงศักดิ์ทำอยู่นี่อ่างทองนี่อยู่ตำบลอยู่หมู่อะไรยังไง
1: ตำบลอำเภอจังหวัดอ่างทองอำเภอโพทองตำบลยางชายหมู่4บ้านห้วยราชคาม
0: ครับใครอยู่ใกล้เคียงแวะเข้าไปขอความรู้ได้เลย
1: ก็ถ้าใครจะอยากได้อะไรต่ออะไรก็สามารถที่รู้ได้มั่งก็จะไม่สามารถถ่ายทอดให้ฟรีเลย
0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ผมก็เรื่องทำปุ๋ยมากหรือจะทำอะไรจะอะไรเนี่ยก็เคยมีเกษตรเขาก็เอาไปไล่เที่ยวกศน.นี่ก็จะเอาคนที่ใหม่ใน อำเภอหน่อยเนี่ยก็มาบ้านลุงให้ลุงอธิบายให้ฟังวิธีทำเนื้อปูมากปูอะไรเนี่ยไปขยะเหลือแจกอะไรเนี่ยแต่พนอก็เอาไปไล่ที่ไปให้มันยายแล้วก็เคยไปเป็นวิทยากรอยู่ที่อบจ.หนึ่งเที่ยวก็เชิญไปเมื่อว่านข้าว5กิโลกรัมชนะเลิศระดับจังหวัดก็มีผู้ว่าเนี่ยเชิญไปพูดที่อบจ.นั่นหนึ่งเที่ยว มีคนตามร้อยสักคน
2: หรอโอ้ครับครับ
1: มาฟัง
0: วันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะใกล้อยู่ใกล้เทียงสามารถติดต่อได้เลยขอบคุณมากเลยลุงศักดิ์ที่วันนี้มาเล่าให้ฟังนะ
1: ครับครับขอบคุณนะครับ
0: ยินดีครับคุณลุงศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับขอบคุณคุณลุงศักดิ์ละวังละวันวงนะฮะเป็นชาวนาที่อ่างทองนะครับก็บอกว่าเป็นการสวนกระแสโดยที่ไม่มีการเผานานะแล้วก็บอกว่าพิสูจน์แล้วเนี่ยได้ผลจริงจะใช้วิธีการหมักฟางอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณลุงศักดิ์เขาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะหลายท่านรอคอยกันอยู่ไม่ลืมเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เรามีนัดกันกับทางด้านของแม่ประนอมใช่ไหมไม่ลืมอยู่แล้วใครจะลืมเล่าพร้อมหรือยังล่ะวอร์มนิ้วรอกันพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยครับแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
3: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
0: ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับสำหรับกิจกรรมคู่ครัวตัวแม่ถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกจากแม่ประนอมสำหรับคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแบรนด์แม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุดเพราะอะไรโทรมาได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะแค่ท่านโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยกสินค้าตราแม่ประนอมมา1ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่าถึงเครื่องไทยมากที่สุดร่วมพูดคุยออกอากาศนะครับแค่มีเสียงท่านออกอากาศไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเป็นชุดกิฟต์เซตของรางวัลจากแม่ประนอมนะครับทั้งหมดเนี่ยมี9รายการด้วยกันสำหรับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมร่วมกับกระเป๋าสารอีก1ใบไว้ใส่บรรจุภัณฑ์ของแม่ประนอมก็ทั้งหมดเนี่ย10รายการพอดีจะได้เหมือนกันทั้ง2ท่านสำหรับผู้โชคดีของทางแม่ประนอมเป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงแบบนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการระหว่างที่รอแรนดอมสุ่มหาผู้โชคดีเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้ฟังว่าชุดกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยเขามีเยอะมากจริงๆนะเขามีเยอะมากจริงๆท่านถูกใจตัวไหนยังไงโทรเข้ามาเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้ยกตัวอย่างกะปิก็แล้วกันนะฮะใช้ทำน้ำพริกกะปิข้าวคลุกกะปิกะปิหลนแกงส้มแกงเลียงผัดผักบุ้งได้หมดเลยปลาหมึกผัดกะปินี่กุ้งผัดสะตอใส่กะปินิดนึงก็อร่อยแล้วนะฮะโดยเฉพาะกะปิของแม่ประนอมต้องบอกอย่างนี้นะผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยเขาไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ปราศจากวัตถุกันเสียด้วยนะฮะน้ำมันน้ำพริกเผาไทยเคยทานหรือยังเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะใช้ปรุงผสมเสริมรสอาหารให้อร่อยนะผสมต้มยำก็ได้ปูผัดผงกะหรี่ก็ได้กุ้งอบวุ้นเส้นก็ได้หอยลายก็ได้พร่ากุ้งก็ได้ทอดไข่เจียวผสมเหยาะลงไปนิดนึงน้ำมันน้ำพริกเผาไทยเพิ่มความหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้นะครับสำหรับสายคลุกข้าวที่ประหยัดเวลาช่วงนี้น้องๆหนูๆใกล้เปิดเทอมและบางท่านเปิดเทอมกันไปละปลาป่นอบสำเร็จโรยข้าวนิดนึงนะผัดกับข้าวก็ได้นะหรือว่าใช้คลุกกับข้าวเลยก็ได้ผสมน้ำพริกก็ได้นะขนมจีนน้ำยานี่ก็โรยๆหน่อยนี่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะมีกุ้งป่นอบสำเร็จด้วยก็เหมือนกันครับพวกนี้เร่งด่วนสำหรับท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลามากนักนะครับโรยบนข้าวสวยร้อนๆ นะฮะผสมน้ำพริกนะครับหรือว่าขนมจีนซาวน้ำก็ได้เหมือนกันบางท่านบอกว่าใช้ตัวกุ้งป่นอบสำเร็จเนี่ยไปโรยหน้าพิซซ่าญี่ปุ่นเขาบอกว่าอร่อยดีนะฮะถึงเครื่องไทยมากๆเลยสำหรับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากแม่ประนอมปลาร้าอบสำเร็จอันนี้ชอบนะสำหรับใครที่ชอบทานปลาร้าอยู่แล้วนะฮะใช้คลุกข้าวก็ได้หรือว่าใช้ผสมเป็นน้ำพริกปลาร้าก็ได้เช่นเดียวกันทำเป็นปลาหล่นก็ได้นะเคยทานปลาร้าทรงเครื่องอร่อยมากเลยนะฮะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าแกงต้มเปลือกเออนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาป่านี่ก็สามารถโรยได้เช่นเดียวกันนะคุณกิติยาสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะทำหรือยังคะก้มสิบเช้าเย็นนะคะ
0: ยังไม่ได้ทำเลยครับคุณแม
4: ่ต้องทำค่ะ
0: ครับผมรบกวนคุณแม่
4: ไม่ต้องเริ่มสูงค่ะเริ่มระดับเข่าลงไปก็ได้ค่ะ
0: ก้มไม่ลงนะครับคุณแม่ปวดหลังมากเลยครับ แต่จะพยายามนะครับคุณแม่
4: ค่ะ
0: คุณแม่คุณแม่ตอบอะไรดีวันนี้
4: ตอบน้ำพริกเผาค่ะ
0: หรอทำไมถึงเป็นน้ำพริกเผาครับ
4: เพราะมันของเก่าแก่โบราณใช้ได้หลากหลายประโยชน์ค่ะ
0: ว้าวคุณแม่ติดตามแม่ประนอมมานานหรือยังครับเนี่ย
4: โอ้ยนานแล้วค่ะ30ปีแล้ว
0: โอ้โห30ยังแจ๋วป่ะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้แม่อายุควันตา
4: จะ80แล้วค่ะ
0: จริงเหรอแล้วคุณแม่ยังก้มไหวเหรอ
4: ไม่ต้องทานยาสักเม็ดไงบอกคุณเสมาแล้ว
0: โอ้โหวันละกี่ที
4: ก็เริ่มต้นก็น้อยๆหน่อยอะค่ะ
0: ทำตั้งแต่
4: รับราชการจะบรรจุใหม่ๆจนเกษียณออกมาเนี่ย
0: แล้วปัจจุบันคุณแม่ก้มได้กี่ที
4: ร้อยค่ะเช้าร้อยเย็นร้อย
0: วันละ200อ
4: ่ะไม่ยกสูงขนาดบนหัวนะคะเข้าแค่ก้มก่อนนะคะแล้วก็ตั้งแต่มืออยู่ระดับเข่าลงไปอะค่ะทำอย่างนั้นค่ะรับรองว่าไม่ต้องผ่าเข่าด้วย
0: ว้าวดูแลสุขภาพดีมากๆเลยปัจจุบันยังเดินไหวมั้ยฮะ
4: เดินขึ้นสะพานลอย3สะพานลอยยังไม่เหนื่อยเลย
0: ตายแล้วผมครึ่งสะพานลอยผมก็เหนื่อยแล้วนะมี3สะพานลอย
4: ก็ขับรถตลอดสิคะ
0: โอ้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าหรือว่าค้ำยันช่วย
4: ไม่เคยค่ะไม่เคย
0: โอ้ยแข็งแรงมากแข็งแรงมาก
4: ไม่เคยค่ะเป็นหวัดน้องชายชวนไปฉีดยาแก้ไรและอะไรฮะป้องกันวัคซีนหวัดใหญ่บอกไม่เคยเป็นหวัดมา30ปีแล้ว
0: โอ้โห
4: นี่ค่ะทำอย่างเงี้ยได้ผลจริงๆค่ะทำเถอะค่ะ
0: อืมได้เลยครับ
4: อยากน้อยไปหามากนะคะ
0: ได้ผมจะพยายามต่อไปครับคุณแม่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คุ้มครองให้แข็งแรงและปลอดภัยค่ะ
0: สาธุขอบคุณครับคุณแม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณธันวรินทร์สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ธันวรินทร์ตอบอะไรดีอ่ะวันนี้อันไหนถึงเครื่องใช้มากที่สุด
5: ที่ตัวเองได้ใช้อยู่ประจำอ่ะก็เป็นไอ้เนี่ยตัวน้ำพริกเผาใช้แต่ว่าน้อยกว่าน้ำจิ้มไก
0: ่น้ำจิ้มไก่ใช้บ่อยกว่าเหรอทำไมอ่ะพี่
5: ใช้บ่อยกว่า
0: เหรอ
5: บังเอิญว่าที่บ้านทำปอกเปี๊ยะไงมันต้องใช้แล้วมันใช้คู่กันได้เลยเราไม่ต้องมาทำอะไรไม่ต้องมาปรุงอะไรใหม่เลย
0: อ๋อคือทอดเสร็จจับจิ้มเข้าปากก็อร่อยเลย
5: ต้อง
0: อือหือใช้แม่ประนอมมานานแค่ไหนแล้วพี่ธันวรินทร์
5: ก็น่าจะสัก 6-7 ปีแล้วแหละ
0: โอ้นึกว่าจะบอกว่า60กว่าปี 6-7 ปีนะ
5: บ้า อายุยังไม่ถึงนั้นนะเดี๋ยวเธอ
0: นึกว่าจะบอกว่าอ๋อก็ 60-70 ปีแล้วค่ะอ๋อ 6-7 ปีวะ
5: เดี๋ยวจะให้คุณแม่จัดการ
0: ได้พี่ดันวลินเดี๋ยวรอลุ้นนะครับมีนอกจากน้ำจิ้มไก่แล้วใช้อะไรอีกไหมอ่ะเอาเพิ่มเติมอีกไหม
5: ที่ได้ชิมอ่ะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะ
0: ฮะ
5: น้ำพริกกะปิ
0: น้ำพริกกะปิใช่ไหม
5: ใช่อันนั้นน่ะได้รางวัลมาจากจสร้อยแหละแล้วตั้งแต่นั้นมา เวลาถ้าจะไปต่างจังหวัดอะไรเนี้ยเราจะแวะตามห้างตามเซเว่นเราซื้อกินได้เลยไม่ต้องไปทำ
0: สะดวกรวดเร็วเนาะสำเร็จโลก
5: ใช่ใช
0: ่ครับผมได้พี่ธันวรินทร์เดี๋ยวรอลุ้นนะครับ
5: คร
0: ับ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอ่ะสองสายแรกนะท่านแรกพี่คุณแม่กิติยาบอกว่าเป็นน้ำพริกเผาส่วนพี่ธันวรินทร์บอกว่าเป็นน้ำจิ้มไก่ที่ใช้บ่อยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกอกถูกใจติดใจในรสชาติของแม่ประนอมนะฮะน้ำจิ้มไก่นี่เขามีหลายสูตรนะน้ำจิ้มไก่ก็จะมีน้ำจิ้มไก่เป็นน้ำจิ้มไก่แบบออริจินอลแบบดั้งเดิมของเขาใช่ไหมแล้วก็จะมีน้ำจิ้มไก่แบบไม่มีน้ำตาลอันนี้ก็สำหรับสายรักสุขภาพน้ำจิ้มไก่ฉลากสีทองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นน้ำจิ้มไก่สูตรน้ำผึ้งด้วยนะนี่เขาขนาดน้ำจิ้มไก่นี่เขายังแยกมาเป็นหลายสูตรเลยอ่ะมีน้ำจิ้มไก่ที่รู้สึกจะเหมือนเขาเป็นผสมน้ำมันเมล็ดชานะมีด้วยนะที่เป็นโชยุน้ำจิ้มไก่โชยุที่เขาผสมน้ำมันเมล็ดชาเนี่ย เขาบอกว่าตัวนี้นะเอาไว้จิ้มกับพวกไก่ย่างสมุนไพรไก่อบสมุนไพรรับประทานกับพวก อาหารที่แบบปิ้งๆย่างๆหรือว่าเป็นแบบของทอดอะไรอย่างเงี้ยบางท่านเขานำไปทำเป็นน้ำเมี่ยงคำแล้วเขาก็เอาไปหมักกับเนื้อสัตว์ก็มีนะเขาบอกว่ามันเข้าถึงเนื้อดีนะจะทำเป็นสเต็กแล้วก็ตอนก่อนที่จะเอาไปย่างเอาไปปิ้งเนี่ยเขาบอกเอาไปหมักก่อนเอาไปทาไปหมักแช่ไว้ก่อนแล้วก็เอามาประกอบอาหารซึ่งมันพอมันซึมเข้าเนื้อเนาะแล้วรสชาติมันแบบโหมันอร่อยนะมันถึงเครื่องจริงๆอ่ะเขาถึงบอกไงว่าแม่ประนอมเนี่ยมันถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกเลยนะใครยังไม่เคยลองก็ลองพิสูจน์กันได้นะครับอ่ะข้างนอกสายหมดยังถ้าสายหมดแล้วเดี๋ยวให้2ท่านนี้เลยเอาวันนี้ง่ายๆเลยวันนี้ให้2ท่านนี้เลยไม่ต้องจับฉลากด้วยเอามั้ยข้างนอกหมดยังข้างนอกเคลียร์สายยังเอายังฮะข้างนอกเคลียร์สายยังนะฮะถ้าข้างนอกถ้าข้างนอกยังมีสายอยู่ส่งสายเข้ามาแต่ถ้าข้างนอกไม่มีสายแล้วเดี๋ยวให้2ท่านนี้เลยเออเอาสิเวลาก็จะไม่พอแล้วเนี่ยอ่ะนะวันนี้ง่ายมั้ยวันนี้โทรมา2คนแรกได้เลย2คนแรกเอางั้นป่ะยังมีสายมั้ยถ้าเกิดว่ายังมีสายเดี๋ยวส่งสายเข้ามาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอก่อนส่งสายเข้ามานะครับให้อีกกี่นาทียังมีสายอยู่นะยังมีสายอยู่งั้นเดี๋ยวส่งสายเข้ามาต่อเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีสายแล้วเดี๋ยวให้เลย2ท่านเลยวันนี้ง่ายดีเออวัยรุ่นนะเรายังวัยรุ่นอยู่เราก็ใจร้อนนะฮะถ้ายังมีสายเดี๋ยวส่งสายมาวันนี้คู่แข่งน้อยดีเลยนะสำหรับท่านใดที่ชอบคู่แข่งน้อยนะเวลาแรนดอมก็โอกาสได้นี่มันจะเยอะกว่าถ้าวันไหนคู่แข่งเยอะเนี่ยนะฮะโอ้โหโอกาสที่จะได้เปอร์เซ็นต์มันก็จะลดน้อยลงใช่ไหมวันนี้คู่แข่งค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชื่นชอบคู่แข่งน้อยๆมาเลยนะตอนนี้มี2ท่านละนะฮะมีท่านที่3เอาวันนี้คู่แข่งน้อยจริงๆนะฮะเวลาก็จะไม่ทันแล้วเนี่ยคุณธวัชสวัสดีครับ
6: สวัสดีรอเลย
0: สวัสดีครับพี่ธวัชเวลาจะไม่ทันแล้วเนี่ยเอาพี่ธวัชตอบอะไรตอบอะไรตอบ
6: น้ำพริกเผาน้ำพริกเผา
0: ทำไมถึงเป็นน้ำพริกเผาพี่เพราะอะไร
6: เพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเผาพี่ธันวรินไปหมาดเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟ้องคุณแม่อะไรเห็นไหมเนี
0: ่
6: ย
0: เดี๋ยวใช้น้ำพริกเผามานานยังทำไมถึงถูกใจน้ำพริกเผาแม่ประนอม
6: มันเป็นกับจิ้มกับน้ำจิ้มเป็นกับแกล้มได้นะขายนี่นะข้าวเกียบอ่ะ
0: ข้าวเกียบ
6: ข้าวเกียบทอดนะ
0: เรานี่ก็จะพาเข้าวงตลอดเลยเดี๋ยวก็วนเวียนอยู่ในวงเนี่ย
6: มันแน่นอนอยู่แล้ว
0: เราไม่เอากับข้าวเลยเราทำเป็นกับแก้มตลอดเลย
6: มันกับข้าวก็ได้แต่ที่ชอบจริงๆเลยน้ำพริกเผาเนี่ยก็คือใส่ยำนะทำต้มยำแล้วก็จิ้ม
0: นี่ใส่หอยนางรมก็ได้นะพี่ธวัชใส่หอยนางรมกินกับกระถินกระเทียมอ่ะโอ้โห
6: กระเทียมแล้วก็ไอ้นี่หน่อยนะก็ถ
0: ึ
6: ง
0: นะใช่ใ
6: ช่มันจะหวานเลยพอกินกระถิ่นเข้าไปเนี่ยหวานแบบโอ้ย
0: อ้าวยาวแล้วถ้ามาสายนี้ยาวแล้วคุยกันยาวแล้ว
6: ไปอ่างศิลาแล้วนะไปอ่างศิลาแล้ว
0: คุยกันยาวใครอยู่แถวชลบุรีซื้อมาฝากด้วยนะครับอ่างศิลาขอบคุณมากพี่ธวัชเวลาไม่ทันแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวรอลุ้นสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณวันนี้มี3สายวันนี้คู่แข่งน้อยมากขออภัยจริงๆเวลาไม่ทันละเวลาก็ใกล้เข้ามาซะเหลือเกินนะฮะแหมอยากจะให้ลูกค้าซื้อเวลาเพิ่มแล้วกันนะครับวันนี้มี3ท่าน2ใน3เนี่ยจะได้เป็นผู้โชคดีไปนะฮะง่ายๆเลยวันนี้ง่ายๆเลยนะฮะ3ท่านนี่แหละ2ใน3แน่นอนต้องเป็นผู้โชคดีนะฮะอ่ะเป็นชุดกิฟต์เซตทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันแต่ว่าข้อแม้อย่างเดียวคือต้องเดินทางมารับผลิตภัณฑ์เองนะที่ตึกไทยที่จสร้อยของเราหากมีข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปหาท่านได้เลยนะฮะชุดกิฟต์เซตทั้ง2ท่านด้านนอกแรนดอมเลยนะ1น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัม2น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัม3น้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัม4น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัม5น้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัม6น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัม7น้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัม8น้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัม9น้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและ10ก็คือกระเป๋าสารจากแม่ประนอมนะครับทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันแต่ข้อแม้อย่างเดียวคือต้องเดินทางมารับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมที่ตึกไทยที่จสร้อยที่คลองเตยของเรานะครับผู้โชคดีทั้ง2ท่านจาก3ท่านมาแล้วนะวันนี้คู่แข่งน้อยครับผู้โชคดีท่านแรกประจำวันนี้ได้แก่คุณธันวรินทร์รัตนอิทธินันท์ครับ ผู้โชคดีท่านที่2ประจำวันนี้ได้แก่คุณธวัชคงสมบูรณ์ครับดีใจกับพี่ธนวรินทร์และพี่ธวัชด้วยส่วนคุณแม่กิตติยาไม่ต้องเสียใจนะคุณแม่โอกาสหน้าต้องเป็นของเราฮะสู้ๆนะครับสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลจากผลิตภัณฑ์แม่ประนอมได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกครับ
3: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
7: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
8: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
7: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
8: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
7: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
8: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: ณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: งั้นไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติสำหรับรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับประเภทที่1สามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนหากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าโทรเข้าไปสมัครได้เลยนะ02150888นะครับสำหรับประเภทที่3ครับแตกต่างกันตรงที่ว่าจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ยังคงอยู่นะครับเงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นครับรับทั้งเก๋งส่วนบุคคลพิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงพิกอัพเชิงพาณิชย์ครับประเภทที่3ก็ผ่อนได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02150888นะครับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับก่อนหน้านี้นะครับเรามีประชาสัมพันธ์ตามหาคุณพ่ออำนวยสิริบาลนะฮะที่บอกว่าท่านมีอาการหลงลืมแล้วก็มีทั้งโรคเกาต์มีทั้งความดันนะครับท่านอายุ82ปีก็หายไปโดยที่ขับรถหายไปล่าสุดมีทางคุณวิเชียนนะฮะตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณวิเชียนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไปเจอคุณลุงได้ยังไงครับเนี่ย
1: อ๋อพอดีเจ้าที่ด่านนะครับบอกว่าไม่มีตังจ่ายแล้วก็ให้จอดรถไว้ข้างทางแล้วก็สอบถามว่ามีตังจ่ายหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อ
1: พี่วิแกพูดรถไฟบนมาก็เลยเจ้าดีก็เลยให้รอก่อนครับแล้วสอบถาม
0: พี่วิเชียรนี่คือเป็นเจ้าหน้าที่ตรงด่านเหรอฮะ
1: ใช่ครับผมเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ที่ด่านนี่แหละครับ
0: ด่านอะไรครับตรงนั้น
1: ด่านเก็บเงินด่านธัญบุรีขาเข้าครับ
0: อ๋อ
1: มุ่งหน้าบางพลีครับ
0: ธัญขาเข้าเป็นกาญจนาตะวันออกนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้เจอตอนกี่โมงครับคุณวิเชียน
1: ประมาณบ่ายโมงครับ
0: บ่ายโมงอ๋อแล้วพอชาร์จมือถือเสร็จแล้วยังไงต่อครับ
1: พอชาร์จมือถือแล้วก็พอดีญาติโทรมาพอดีนะครับ
0: โอ้โอ้โอ้โอ้แล้วตอนนี้ล่าสุดญาติเขาทราบเรื่องแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับญาติกำลังมาครับ
0: กำลังมาเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างครับคุณลุงเนี่ย
1: พูดวกไปวนมาเลยครับจับใจฟังไม่ได้เลย
0: อ๋อเหมือนกับว่าหลงลืมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อปกตินี่พบเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
0: เออของเราอยู่ช่องไหนโซนไหนทำไมไปเจอกันได้ฮะเนี่ยนะ เอออ่ะเดี๋ยวตอนนี้คือญาติติดต่อญาติได้แล้วใช่ไหมญาติเขารู้แล้วนะเห็นบอกกำลังไปใช่ไหม
1: ใช่ครับผมกำลัง
0: ฮะตอนนี้แล้วตอนนี้พาตัวคุณอำนวยเขาอยู่ที่ไหนก่อนฮะเนี่ยนั่งพักกันอยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้พักอยู่ในอาคารครับ
0: อยู่ในอาคาร
1: ใช่ครับให้กินขนมปังกับน้ำไปแล้วครับแต่ก็อยากกินกาแฟก็เลยกินกาแฟไปก
0: ินโอ้โหทานด้วยเหรอฮะตอนนี้เดี๋ยวมีสายจากลูกสาวด้วยแต่รถนี่ไม่ได้เสียหายอะไรตรงไหนใช่ไหมไม่ได้ชนไม่ได้อะไรใช่ไหม
1: ไม่ครับผม
0: ไม่นะเดี๋ยวไปคุยกับคุณสรัญญานิดนึงคุณสรัญญา
2: ค่ะ
0: ถึงไหนแล้วครับเนี่ย
2: สวัสดีค่ะกำลังพอดีมาแวะปั๊มนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปจะไปตาม GPS ค่ะพอดีเจ้าหน้าที่ส่งโลเคชั่นมาให้เลย
0: อีกไกลไหมอีกไกลไหมอีกกี่กิโล
2: ประมาณอีก40 นาทีค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อ40 นาทีเนาะโอ้ฮะฮะมาจากเส้นไหนเนี่ย
2: ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเส้นน่าจะ3-4-5นะคะ
0: 3-4-5เหรออ๋อฮะอ่ะตอนนี้อยู่ในสายกับคุณวิเชียนคุณวิเชียนสายหลุดเหรอหลุดไหมคุณสรัญญาครับ
2: ค่ะ
0: มีอะไรอยากจะบอกเจ้าหน้าที่คุณวิเชียนหน่อยไหมฮะพอดีเขาลังตัวคุณพ่อไว้ได
2: ้ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะโอ้โหตามทรมานมา2 วันแล้วขอบคุณตำรวจทุกคนที่ช่วยตอนนี้เขาช่วยกันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณจสร้อยมากมากเลยค่ะติดตามให้ตลอด
0: ยินดีมากมากดีใจด้วย
2: อีกหลายจ้ะที่เขา ช่วยกันค่ะ
0: เขาบอกว่าคุณพ่อหิวกาแฟด้วยนะก็เลยชงกาแฟให้คุณพ่อทานแล้วนะตอนเนี้ยคุณวิเชียน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: อ้าวๆคุณจรัญญาขอบคุณคุณวิเชียนเองเลยอ่ะเขากลับมาใหม่ละเมื่อกี้สายหลุด
2: ค่ะคุณวิเชียนขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามให้อ่ะค่ะ
1: ครับผม
2: ค่ะ
1: เจอพี่ด่านเนี่ยนะครับ
0: เดี๋ยววิ่งทางไหน3 4 5ไปต่อรังสิตนครนายกบ้านแล้วก็ไปตัดขึ้นสาย9เลยมั้ยใช่มั้ยทางนู้นเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะเห็นเขาบอกว่าเข้ากรุงเทพ
0: ฯนั่นแหละน่าจะใกล้สุดแล้วแหละนะฮะได้ๆดีใจด้วยดีใจด้วยทุกท่านขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณจริงๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ดีใจด้วยนะครับหลายๆท่านนี่จริงๆไม่ต้องบอกออกมาเป็นคำพูดฟังจากน้ำเสียงลูกสาวคุณสรัญญาน่าจะประทับใจกันทั้งหมดแล้วก็แอบยิ้มตามนะฮะบางท่านถ้าเคยเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนี่ถึงกับน้ำตาซึมเลยนะเพราะว่าเขาจะเข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันนะฮะใครที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีเรื่องของความจำอัลไซเมอร์หลงลืมแนะนำนะครับลงทะเบียนกับทางจสร้อยฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ Forget Me Not ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำอัลไซเมอร์และที่สำคัญคือมีความเสี่ยงที่จะพัดหลงสูญหายกับทางครอบครัวหรือว่าทางผู้ดูแลติดต่อมาได้เลยนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรียันคลิปเสียงเปิดด่านเป็น AI แน่นอนเมินฮุนเซนสั่งรัฐบาลกัมพูชาไม่เจรจาทวิภาคีกับไทยแล้วสักครู่มาติดตามค่ะอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาเผยแพร่คลิปเสียงทางโซเชียลมีเดียในลักษณะว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะเปิดด่านว่าเป็น AI ชัดๆอยู่แล้วยืนยันว่าไม่เคยพูดและไม่มีเปิดด่านแน่นอนส่วนกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งห้ามรัฐบาลกัมพูชาเจรจาทวิภาคีและกรณีนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศใช้กลไกการบังคับให้มีการประนอมข้อพิพาทนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าท่าทีของฝ่ายไทยจะใช้กระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ส่วนจะเจรจาในรูปแบบไหนยังไม่ได้ตั้งรูปแบบเพราะประเทศไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงว่าพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทนอกจากจะไม่เสริมความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วยังซ้ำเติมและทำให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงเพราะเงิน 200,000 ล้านบาทในโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยภายใน4เดือนหากใช้หมดภายในเวลาแต่ยังมีวิกฤตซ้ำซ้อนเกิดขึ้นรัฐบาลจะทำอย่างไรซึ่งมีวิธีอื่นที่แก้ปัญหาได้โดยการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีสรรพสามิตส่วนโครงการด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่จะใช้สนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือโซลารูฟเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มในไทยน้อยมากรัฐบาลควรนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการรถยนต์แก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ต้องไปสร้างหนี้ให้ลูกหลานในอนาคตราชทัณฑ์แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
8: ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้แจ้งรายละเอียดการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของนายเหมิงเฉินซันสัญชาติจีนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งเกิดอาการป่วยฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณชี้แจงลำดับเหตุการณ์ทางการแพทย์เมื่อนายเหมิงเฉินถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้ทำการรักษาเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีที่สมองเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์ได้ทำการใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารโดยพบของเหลวสีฟ้าและได้ทำการฉีดยาต้านพิษส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวและมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีขึ้นอาการล่าสุดโดยรวมผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยังไม่สามารถถอดออกได้ส่วนการรับประทานอาหารยังคงต้องให้สารอาหารเหลวผ่านสายยางทางจมูกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผลตรวจสารเสพติดผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดทุกประเภททางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจกลุ่มสารแอลกอฮอล์ยาฆ่าแมลงเป็นต้นคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือสัปดาห์หน้าณัฐสุดาตรักษารายงานค่ะ
9: วันพืชมงคลนี้มาร่วมให้กำลังใจเกษตรกรไทยเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมก้าวไกลและเจริญรุ่งเรือง
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่ส
11: ปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: ายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

ข้อมูลจากทางธนาคารออมสินนะครับฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลักออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีเงินรางวัลรวม113ล้านบาทนะครับธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีแคมเปญยิ่งใหญ่แห่ง

0: ปีครับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทครับกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีครับทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะครับยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมได้แก่ครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครับครั้งที่2วันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลครับรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทครับเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุโดยยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มและรีบซื้อก่อนจะได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันไมโมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินด้วยนะครับมีเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะครับทางหลังใหม่นะเมื่อสักครู่พี่ธันวรินทร์นะฮะบอกว่าพระราม2ฝั่งขาเข้าช่วงประมาณซอย76มีรถประจำทางจอดเสียอยู่คู่ขนานฝั่งซ้ายนะเราประสานงานสน.แสมดำรับทราบนะครับสำหรับจุดนั้นการจราจรชะลอตัวครับเนื่องจากว่าเป็นรถเมย์นะที่ไปจอดเสียอยู่ปากซอยพระราม2 76นะฮะอยู่คู่ขนานเลนซ้ายนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้วิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ารับแจ้งจากพี่น้อยระหว่างซอย20ถึงซอย18มีซ่อมผิวอยู่นะอยู่2เลนซ้ายของคู่ขนานทำให้รถชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน์
1: มีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ตรงเซ็นทรัลอีสต์วิวครับผม
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ติดมนูธรรมเมื่อสักครู่มาจากทางห้วยขวางประชาอุทิศการจราจรไม่มีปัญหารถจะเยอะตรงประดิษฐ์มนูธรรมขาออกขึ้นยกระดับข้ามถนนราชเท้าลงมาเริ่มชะลอตัว
0: ครับผม
1: เมื่อตัวได้ช้าบางครั้งสลับหยุดครับผม
0: ครับ
1: แต่เลยเซ็นทรัลไปแล้วอาจจะดีตอนนี้ก็วนอยู่ในเซ็นทรัลแหละครับผมแต่ขาเข้าไม่มีปัญหานะครับ
0: ครับ
1: ขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีฝนหยุดแล้วน่าจะตกตั้งแต่เมื่อเช้าบ้างมียังมีน้ำอยู่ไหลทางอยู่บางช่วง
0: อ๋อครับผม
1: ครับผมในเซ็นทรัลก็ในผิวการจราจรน้ำก็ยังไม่แห้งหมดครับผม
0: ครับ
1: ครับผมก็ฟังการเกษตรแล้วก็โหฟังไปเพลินไปเลย
0: อ๋อคุณลุงศักดิ์ใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่อ่างทอง
1: อยากจะได้วิชาเหมือนกัน
0: ครับผม
1: บางคนทำนาก็ทำอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักการใช้ปุ๋ยอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช้ไปมันก็เหมือนพืชพืชต้องการสารอะไรแล้วก็ไม่รู้มีแต่ให้น้ำให้อะไรไปมันก็ไม่มีประโยชน
0: ์ครับ
1: ครับผมก็จบรายงานแถวเซ็นทรัลอีสต์วิวครับคุณเสมาขอบคุณและสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับพี่ชัยรัตน์สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายใน YouTube คอมเมนต์ด้วยนะครับคุณชยานิษฐ์คุณรพีพี่วันบางรักคุณ AB คุณจิรทีพี่พัชนีคุณทวัฒน์คุณพัทละพงศ์พี่สุวรรณทองนะครับภาษีเจริญวันนี้ไม่ร้อนแล้วนะคุณ AA บอกว่าตลาดมีนบุรีแดดแรงอุณหภูมิ33องศาคุณ 3M นะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทาง YouTube กับทางคอมเมนต์ของเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับทางคุณกระปุกแดงมายินดีด้วยที่พบคุณพ่อแล้วก็ตอนนี้กำลังขับรถไปรับคุณพ่ออยู่นะครับคุณพ่ออํานวยศิริบาลที่ตามหากันมานะคุณพ่อหายไปตั้งแต่วันที่12นะครับก็เมื่อวานนี้ประมาณช่วงสายๆนะครับพอดีเขาไปส่งนะครับลูกสาวกับภรรยาหาคุณหมอที่ศูนย์การแพทย์กาญจนพิเศษแล้วก็นัดกันว่าเดี๋ยวอ่ะ10โมงนะฮะเดี๋ยวโทรหากันแล้วก็วนมารับนะแต่พอดีโทรไปแล้วคุณพ่อเนี่ยรับสายแล้วก็ไม่พูดแล้วพอโทรกลับไปอีกครั้งก็กลายเป็นว่าติดต่อไม่ได้เลยนะหลังจากนั้นโอ้โหร้อนใจตามหากันมา1คืนเต็มๆจนสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อขับรถไปเห็นบอกตอนแรกไปอยุธยาไปวังมะนาวโอ้ไปใช้กาญจนาตะวันตกไปใช้พระราม2อะไรโอ้โหเขาก็ไล่กล้องกันโอ้โหเจ้าละวันหมดเลยสุดท้ายเนี่ยเมื่อตอนบ่ายนะได้ทางคุณวิเชียนนี่แหละที่เมื่อสักครู่เราพูดคุยกันนะพอดีเวลามันเหลือน้อยพอดีนะท้ายชั่วโมงที่แล้วคุณวิเชียนเป็นเจ้าหน้าที่ด่านเก็บเงินธัญญะนะฮะที่กาญจนาพิเศษด้านฝั่งภูแผ่นตะวันออกนี่แหละเป็นฝั่งจากบางปะอินเข้ามาก็คาดว่าคุณพ่อน่าจะวนกาญจนาวนพระราม2จากพระราม2ก็น่าจะวนกลับมากาญจนาอีกแล้ววนไปวนมาเนี่ยก็ไปเข้าตรงด่านธัญญะนะแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินแต่คุณวิเชียนเขาก็เลยล้างตัวไว้ก่อนแล้วก็ตรวจสอบเห็นบอกว่ามือถือแบตหมดอ่ะก็เลยชาร์จแบตให้ระหว่างที่ชาร์จแบตโอ้โหจอสร้อยโทรไปพอดีญาติโทรมาพอดีนะฮะโทรมาปะกันเลยชนกันเลยนะจอสร้อยก็โทรเข้าเครื่องพอดีนะทางญาตินะลูกสาวก็โทรเข้าเครื่องคุณพ่อพอดีก็ปรากฏก็รับสายก็บอกอ้าวตามหากันอยู่นะเขาก็เลยทราบนะก็เลยแจ้งมากับทางจอสร้อยว่าเป็นบุคคลที่เรากำลังตามหากันอยู่นะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยท่านอายุ82นะแล้วท่านมีทั้งความดันมีทั้งเกาต์นะที่เป็นโรคประจำตัวแล้วก็ท่านมีอาการหลงลืมอันนี้สำคัญนะท่านมีอาการหลงลืมแล้วก็ขับรถนะเก๋ง MG สีเทา8กไก่วแหวน796กทมหายไปตั้งแต่เมื่อวานช่วงสายๆล่าสุดตามหายกันมาตลอดเจอแล้วหลายท่านก็แสดงความดีอกดีใจแสดงความยินดีด้วยนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด่านเก็บค่าผ่านทางที่ธัญญะคุณวิเชียนมากๆนะฮะที่ล้างตัวท่านไว้ก่อนนะท่านก็หาขนมปังหาน้ำบอกอยากกินกาแฟก็ชงกาแฟให้ทานด้วยดูแลอย่างดีนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยก็ลูกกำลังไปรับตัวแล้วนะคุณพ่อนะฮะคุณพ่ออํานวยก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงคงได้กลับบ้านแล้วแหละเขามาจากทางโซนแถวเห็นบอกว่ามาจาก345นะแล้วก็จะไปลังเซ็นทรัลนายกไปขึ้นตรงกาญจนาตะวันออกก็แป๊บเดียวเดี๋ยวถึงละนะฮะพี่ธันวัลลินบอกว่าบางบัวทอง36องศาค่ะโอ้โหร้อนแรงมากนะบางบัวทองอันนี้พี่เลิกงานแล้วเหรอบ่าย2นี่พี่กลับบ้านแล้วเหรอฮะเอาวันนี้วันหยุดหรือเปล่าเอ้ยแต่หยุดราชการนี่พี่ธันวัลลินพี่เนียนหรือเปล่าแอบหยุดเดี๋ยวเขาได้เหรอวันนี้ทางพิเศษ3สายทางนะจนถึงเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีทางพิเศษเฉลิมพระนครทางพิเศษศรีรัตน์แล้วก็ทางพิเศษดลรัตยานะฮะอย่าจำสับสนกันล่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงวันที่14ถึง18เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะก็เป็นประกาศแจ้งเตือนทางด้านของเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะฮะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนเรื่องของฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่นี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสมีลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะขอบคุณ ข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะฮะแล้วก็ตรวจสอบจากในสถานีเรดาร์ตรวจอากาศกันต่อเนื่องเลยสำหรับการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนนะถ้าเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางพนัสนิคมแถบชลบุรีนะพัดไปทางด้านของแปลงยาวฉะเชิงเทราอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปราจีนบุรีนครนายกสระบุรีแล้วก็โซนตะวันตกก็จะมีแถบราชบุรีนะครับที่มีกลุ่มฝนแล้วก็เพชรบุรีแถวหนองยะปล้องเป็นบางส่วนบางพื้นที่แถวบางละมุงชลบุรีรวมไปถึงพัทยาเป็นลักษณะฝนกระจายตัวนะครับเดี๋ยวต้องติดตามในช่วงเย็นช่วงค่ำอีกทีหนึ่งนะว่าทิศทางลมแล้วก็จะมีกลุ่มฝนก่อตัวใกล้เคียงในกรุงเทพเราหรือเปล่านะฮะก่อนหน้านี้นะครับมีทางคุณชัยรัตน์นะบอกว่ารัชดาภิเษกฝั่งขาออกห้วยขวางไปสุทธิสารเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟนะไปกลับเลยแล้วก็คุณพัชนีนะบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนถึงร้านที่นอนปีนังราชพฤกษ์100เมตรมีรถบรรทุก6ล้อจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะช่องทางหลักเลยเขาบอกว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่อ่ะเดี๋ยวยังไงประสานให้การจราจรคู่ขนานเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะฮะเป็นบรรทุก6ล้อส่วนฝั่งกลับการราชพฤกษ์ยังเคลื่อนตัวได้คุณเทพฤทธิ์รัชดาท่าพระขาออกนะครับเป็นช่วงตัดราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกท่าพระยังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับแล้วก็พี่ธันวรินทร์เมื่อสักครู่นี้พระราม2ขาเข้าประมาณซอย76ที่บอกว่ามีรถเมย์จอดเสียคู่ขนานด้านซ้ายเราประสานงานสน.แสมดำให้แล้วนะฮะการจราจรชะลอตัวกลับกันนี่คล่องตัวกว่านะครับแล้วก็พี่พันธ์พหลโยธินฝั่งขาเข้าเป็นช่วงแยกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปให้แยกลาดพร้าวเขาบอกว่ารถเนี่ยไปรอเลี้ยวซ้ายเข้ายูเนียนมอลเยอะมากรถก็เลยติดกันตรงนี้แหละนะผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพินโยอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะขาออกหลักกิโลเมตรที่117 117จะอยู่ประมาณด่านเก็บเงินโป่ง117มีกระบะแล้วก็อีกคันหนึ่งไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสมพรกระประพฤกษ์ฝั่งขาออกแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะฮะกลางสะพานข้ามคลองบางโคลัดมีกระบะชนกับกระบะตู้ทึบกีดขวางอยู่ทั้งเลนซ้ายและเลนขวาเลยเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะแล้วก็ทีมกู้ภัยกำลังนำขึ้นรถอยู่การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่ทั้งเลนซ้ายและเลนขวาเลยกระบะพึกขาออกกลางสะพานข้ามคลองบางคนลัดการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับมีคนเจ็บด้วยกระบะ2คันชนกันส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณชาลีนลืมหมวกแก๊ปสีครีมน้ำเงินเขาบอกว่าด้านในมีหูฟังไร้สายสีน้ำเงินอยู่2อันด้วยนะขึ้นมาจากประชาชื่น12มาลงที่อาคารเบญจจินดาลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้เหตุเกิดวันนี้ตอน 8:50 นาทีคุณลำยวนลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบมีล้อลากนะสีชมพูเหตุเกิดตอน 5:15 นาทีของเมื่อวานนี้ข้างในเนี่ยมีผ้าไหม2ผืนมีเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวมีหมอนมีเป้อีกใบหนึ่งนะฮะขึ้นมาจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็มาลงที่คุรุสภาที่ลูกหลวงเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะฮะคุณอัศดาลืมซองเอกสารสีน้ำตาลจ่าหน้าซองเป็นชื่อโรงพยาบาลจุฬาด้านในเนี่ยมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลมีผลตรวจอัลตราซาวด์มีใบรับรองแพทย์เอกสารทั้งหมดระบุชื่อผู้แจ้งนะก็คือชื่อคุณอัศดาชาวชีลองขึ้นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ6496กทมจากโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็มาลงที่ซอยไผ่สิงโตนะฮะบอกว่าคนขับรถชื่อคุณอาธรนะคนขับรถชื่อคุณอาธรเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ6496กทมถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนพี่ช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะ รือว่าพี่ๆท่านใดที่เก็บของได้นะก็สามารถติดต่อผ่านทางจท.ร้อยของเราได้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้ก่อนหน้านี้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199นะครับบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนช่างอากาศอุทิศ10แยก12แยก122นะที่ถนนประชาอุทิศปรากฏว่าก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดอนเมืองเข้าระงับเหตุนะฮะเขาบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้2ชั้นเจ้าหน้าที่ใช้น้ำในการควบคุมนะครับก็บอกว่าควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ได้มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้ติดภายในติดค้างเนี่ยไม่มีนะฮะก็เพลิงสงบแล้วเพลิงสงบแล้วส่วนสาเหตุนะครับเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่นะเป็นซอยช่างอากาศอุทิศแยก122เพลิงสงบแล้วนะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีรายงานแจ้งคนติดภายในขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับสภาพการจราจรในช่วงนี้รับแจ้งก็บอกว่ามีปริมาณรถมากเป็นบางพื้นที่นะครับตามสัญญาณไฟโซนแถวสุขุมวิทด้านของอโศกด้านของหน้าห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของพระรามหนึ่งทางโซนราชดำริเห็นบอกว่าไปประตูน้ำจะแน่นกว่าราชประสงค์ทางฝั่งของเพชรบุรีที่มาจากเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้าไปราชเทวีส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไม่ได้มีปัญหาเรื่องจราจรด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกท้ายยังสั้นอยู่นะเวลานี้เดี๋ยวต้องดูตอนเย็นอีกทีนึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกไม่ติดขาเข้านี่ดูรถจะมากกว่านะครับชะลอตัวได้ตามรอบไฟแยกสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือยังเคลื่อนตัวได้นะครับที่รถมากก็จะเป็นช่วงสารแดงไปวิทยุส่วนสาทรใต้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะสีลมมีชะลอตัวตัดสุรศักดิ์แล้วก็แยกนราลมฝั่งกลับกันชะลอตัวไปตัดพระราม4ทางโซนพระโขนงก็จะแน่นหน่อยด้านของสุขุมวิทออกแล้วก็พระราม4นะฮะที่จะไปพระโขนงส่วนถ้าเป็นพระราม4ที่จากพระโขนงไปกล้วยน้ำไทยเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้คุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
2: สวัสดีครับคุณเสมา
0: พี่น้อยอยู่ไหนครับ
2: ผมอยู่พระราม4นะครับ
0: ครับ
2: เดิมเนี่ยผมอยู่ในเยนอากาศซอยเยนอากาศมาทะลุออกพระราม4เนี่ยก็พอได้ในซอยไม่ติด
0: ครับ
2: ออกมาถนนพระราม4ผมมาขึ้นสะพานไทยเป็นเยี่ยม
0: ครับผม
2: โอเคเลยไทยเป็นเยี่ยมใช้ได้แต่ว่า2เลนซ้ายที่จะเข้าแยกวิทยุเลี้ยวซ้ายไปสาทรใต้นั้นท้ายแถวยาวอยู่นะ
0: อ๋อครับผม
2: ท้ายแถวยาวผมขึ้นไทยเบลเยียม
0: ครับ
2: ขึ้นไทยญี่ปุ่นก็มองไปทางขวาหน้าสวนลุมพินีกลับกันนั่นน่ะ
0: ครับ
2: ก็จะรถเยอะนิดนึง
0: ครับ
2: จะเรียงแถวกันขึ้นไทยเบลเยียมนะครับผมขึ้นไทยญี่ปุ่นคุณเสมาเชื่อไหมมีรถวิ่งอยู่ประมาณ 4-5 คันรวมทั้งผมด้วย
0: ทำไมรถน้อยจัง
2: วิ่งฉิวเลยแล้วมาลงสามย่านรอเลี้ยวขวาที่สามย่านเพื่อจะไปมาบุญคลองนี
0: ่ครับ
2: ยังโอเคอยู่คุณเลยมาใช้รันได้ดีเลย
0: ครับผม
2: นะครับแสงแดดนี่แดดลักษณะนี่แดดฝนนะ
0: แดดฝนหรอคือยังไงพี่น้อยยังไง
2: มันแดดเหลืองเหลืองแดดจะบอกว่าอึมครึมมันก็ใช่แต่บ่ายเย็นเย็นนี่มันน่าจะมาเยี่ยมเยียนกันอีกสักรอบหน่อยนะฝนผมว่าม
0: ีไหมตอนเย็นเหรออ
2: ันนี้เราผมก็ไม่ถึงกับอุตัวนะคุณเสมาน่าจะดูได้กว่าดีกว่าผมนะครับ
0: ครับผม
2: ครับผมนี่ก็มารอเลี้ยวซ้ายที่ตรงแยกก่อนถึงเดมอก่อนถึงเอาบนคลอง
0: ครับผม
2: ครับ
0: รถเยอะไหมพี่น้อยแถวหน้าห้าง
2: ถือว่าไม่เยอะนะครับท้ายแถวตั้นน่ะ
0: เข้าออกเข้าออกยังใช้ได้เนาะเข้าออกห้าง
2: ได้ครับได้ครับครับผม
0: ครับครับ
2: ก็ยินดีกับคุณลุงด้วยนะครับที่ได้กลับบ้าน
0: คุณพ่ออำนวยที่ขับรถหลงอ่ะ
2: ครับผมรู้ครับว่าเรื่องหลงเป็นยังไงผมเคยหลงอยู่แถวบ้านพี่พันต้อง
0: ไม่ใช่
2: สายเจ็ดอ
0: ่
2: ะ
0: อันนั้นพี่น้อยไม่ได้หลงลืมแต่พี่น้อยหลงทางอันนั้นพี่น้อยหลงทาง
2: ครับก็เลยอาศัย GPS ถึงออกมาได้กลับบ้านได้
0: แต่ว
2: ่
0: าคุณพ่ออำนวยท่านมีอาการหลงลืมด้วย
2: อ๋อ
0: ใช่ท่านมีอาการหลงลืมด้วย
2: คนละหลงกันผมมันหลงทาง
0: แล้วสุดท้ายวันนั้นกลับมาถูกได้ยังไงพี่น้อย
2: ก็จับ GPS ออกมาก็มาเจอนายพาน3ท่านที่ถือหอกถือดาบอยู่นายพานรูปปั้นนะ
0: แล้วไงก็คือตามไปเพชรเกษมอะไรอย่างนี้หรอ
2: ครับก็เลี้ยวซ้ายก็เห็นถนนเพชรเกษมก็รอดแล้วนะครับก็กลับบ้านช้าหน่อยอันนั้นเขาเรียกว่าหลงทางเสียเวลา
0: แล้วถ้าหลงเธอ
2: หลงเสมานี่ได้คุยกัน
0: นึกว่าจะบอกว่าหลงทางเสียเวลาหลงเสมานี่เสียอนาคตเลยนะ
2: ไม่
0: นะไม่นะโอเค
2: ไม่ครับ
0: หรือว่าพี่น้อยยังรักษาน้ำใจผมอยู
2: ่ครับโอ้ยจะไปทำร้ายน้ำใจกันทำไมนะครับ
0: ขอบคุณมากพี่น้อยครับเดินทางปลอดภัย
2: ขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันต่อเลยเรื่องเมื่อสักครู่นะที่พี่น้อยบอกว่าขอแสดงความดีใจกับทางครอบครัวคุณพ่ออำนวยที่พัดหลงด้วย10ตำรวจเอกธีรนัยสกุลคูนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวงแหวนตะวันออกสวัสดีครับปู่โม
3: สวัสดีครับผม
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคนพัดหลง
3: ตอนนี้ก็ได้ควบคุมตัวไปที่ด่านธัญบุรี1เรียบร้อยครับได้คุยกับตาให้น้ำดงน้ำดื่มแล้วก็รับประทานอาหารเล็กน้อยเรียบร้อยครับ
0: โอ้
3: ทางคุณลูกคุณตามารับที่ด่านนะครับระหว่าง
0: มายังลูกมายังฮะ
3: กำลังเดินทางนะครับ
0: กำลัง
3: พอรอ3-4-5มาน่าจะใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครับเดี๋ยวกำลังประสานทุกเวลาไว
0: ้
3: จะได้ไม่คาดเคลื่อน
0: ครับแล้วคุณตาท่านให้ข้อมูลยังไงเพิ่มเติมได้บ้างไหมถึงตอนนี
3: ้คุณตาเบื้องต้นแกจะตอนที่คุณตาไว้คุณตาแกอยากจะไปอย่างเดียว
0: อยากจะไปอย่างเดียว
3: ไม่ค่อยอยู่นิ่งๆใช่
0: จะไปไหนเขาบอกเขาจะไปไหนฮะ
3: แกยังไม่รู้เส้นทางว่าจะไปไหนแต่เบื้องต้นบ้านแกอยู่บางแคครับ
0: แล้วจากที่พูดคุยคือท่านมีอาการหลงลืมแล้วใช่ไหม
3: ตอนนี้ยังไม่หลงลืมครับย
0: ัง
3: ไม่มีอาการหลงลืมใช
0: ่
3: คร
0: ับ ยังให้ข้อมูลอะไรได้ใช่ไหม
3: ครับให้ข้อมูลได้คุยเล่นได
0: ้
3: คุยบ้านอยู่ตรงไหนได
0: ้
3: มีลูกกี่คนอย่างเงี้ยคุยได้ครับ
0: ครับ
3: ใช่ครับ
0: เขาบอกไหมว่ามีลูกชื่อสรัญญาอะไรอย่างงี้ลูกสาวเนี่ยเขาพูดไหม
3: เขาไม่ได้แจ้งครับคุณตาไม่ได้แจ้งว่ามีลูกชื่ออะไรใช่ครับแต่ว่ามีลูกกี่คนอะไรเงี้ยมีภรรยาอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยพออันนี้ได
0: ้แล้วถามไหมว่าไปไหนมาเนี่ยขับรถไปไหนมาเนี่ย
3: แกเบื้องต้นแกอันนี้แกก็ยังไม่ทราบนะครับว
0: ่
3: าแกจะไปไหนมาอะไรยังไงเส้นทางอะไรยังไงแต่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
0: เอาเหรอฮะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่คือจำไม่ได้ว่าตัวเองไปไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรอ
3: ครับใช่ครับยังครับยังจำไม
0: ่
3: ได้
0: แล้วเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาอะไรอย่างงี้เขาบอกไหมฮะ
3: ไม่ยังไม่ได้บอกเลยครับไม่ได้มีพูดเพิ่มเติมในส่วนนี
0: ้ฮะ
3: ครับผม
0: ตอนนี้ก็ดูแลกันอยู่เนาะ
3: ครับดูแลอยู่ครับ
0: ต้องดูให้ดีนะผู้หมู่เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคุณตาแกจะลุกเดินอย่างเดียวเลยนะแกจะออกไปอีกนะ
3: ใช่ครับเพราะเป็นห่วงเพราะว่าขับรถมันน่าจะไม่ดีแล้วล่ะครับ
0: ยังไงเราดูแลรถกุญแจรถอะไรนี้ดีไว้ก่อนดีไหม
3: ครับเรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อย
3: เรียบร้อยครับ
0: โอเคแล้วบนรถนี่น้ำมันยังมีอยู่ไหมฮะหรือว่าขับหมดไปแล้วเนี่ย
3: เบื้องตีตรวจสอบยังไม่ได้ตรวจสอบเลยครับในตัวรถในห้องโดยสารเลยยังไม่ได้ตรวจสอบเลยใช่ครับก็จอดปลอดภัยได้ก็พาคุณตามาตรงนี้ก่อน
0: รถไม่ได้มีร่องรอยเฉี่ยวชนอุบัติเหตุตรงไหนใช่ไหมฮะ
3: ไม่มีครับไม่พบครับ
0: ไม่พบ
3: ต้นภายนอกไม่พบ
0: โอเคแล้วตัวของคุณตาท่านไม่ได้มีร่องรอยบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรอุบัติเหตุอะไรไม่ได้มีใช่ไหมฮะ
3: อันนี้ก็ไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะ
3: ยังเดินเถินแข็งแรงอยู
0: ่โอ
3: ้แล้วก็ไม่มีบาดแผลเป็นแผลสดอะไรอย่างนี้ไม่มีคร
0: ับ โอ้ขอบคุณมากครับผู้หมู่ที่ช่วยดูแลให้เนาะ
3: ครับผม
0: ครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวท่านลูกไปถึงแล้วก็เดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมกันอีกอะเนาะเห็นบอกว่ากำลังไปเนาะกำลังไปรับตัว
3: ครับผม
0: ได้ครับ
3: ครับได้ครับ
0: ขอบคุณนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะขอบคุณท่าน10ตำรวจเอกธีรนัยสกุลคูนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวงแหวนตะวันออกนะครับก็ไปช่วยดูแลคุณตาอํานวยหรือว่าคุณลุงอํานวยนี่แหละนะฮะที่พัดหลงนะก็บอกว่ามีอาการหลงลืมนะครับแล้วก็ขับรถนะหายไปตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยช่วงเช้าช่วงสายนะแล้วก็ตามหากันมาตลอด1คืนเต็มๆเลยทางบ้านก็เป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าคุณลุงอำนวยเนี่ยท่านมีโรคประจำตัวด้วยท่านเป็นความดันด้วยท่านมีเรื่องของเกาต์ด้วยแล้วก็มีอาการหลงลืมนะฮะอย่างเมื่อสักครู่ก็จำไม่ได้ว่าตัวเองขับรถไปไหนมาบ้างนะครับแต่ว่ารู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะครับแต่จะไปอย่างเดียวเลยอ่ะนะฮะ คือถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเนี่ยได้ออกไปอีกแน่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผู้หมู่บอกเมื่อสักครู่คือจะลุกจะเดินจะออกจะขับรถไปอย่างเดียวเลยนะฮะอันนี้ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะยิ่งมีอาการหลงลืมแล้วด้วยนี่เรื่องยานพาหนะขับรถขับลานี่ต้องดูแลใกล้ชิดเลยนะต้องระวังด้วยนะฮะครอบครัวไหนที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความจำเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าขับรถเนี่ยโอ้โหอันตรายนะอันตรายเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อตัวผู้สูงอายุท่านเองด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมทางด้วยนะยังไงต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์ความจำหลงลืมอันนี้เรามีโครงการ Forget Me Not นะกับทางจสร้อยของเราติดต่อเข้ามาได้นะฮะฟรีนะลงทะเบียนฟรีเราจะส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ที่สำหรับรีดติดเสื้อให้เลยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะลงทะเบียนได้เลยก็ไปติดนะในบนหน้าอกเสื้อผู้ที่หลงลืมนะครับเผื่อว่าพัดหลงสูญหายไปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีเข็มกลัด Forget Me Not กับทางจสร้อยเนี่ยเผื่อพลเมืองดีท่านใดเขาพบเห็นนะก็จะได้แจ้งติดต่อกลับมาเราก็จะได้ประสานงานมันจะง่ายกว่านะประสานงานไปทางครอบครัวไปทางญาติแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่นะเข้าดูแลชั่วคราวก่อนนะก่อนที่จะส่งตัวผู้พัดหลงเนี่ยกลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็เข็มกลัดกับสติ๊กเกอร์เนี่ยเราให้2แบบเลยเดี๋ยวเราส่งให้ทางไปรษณีย์ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกเหมือนกันฟรีนะโครงการนี้ฟรีลงทะเบียนได้ฟรีโทรมาดอกจัน1808เบอร์นี้ก็ฟรีนะฮะหรือว่าสะดวกเป็นเบอร์1137ก็ได้เหมือนกันนะฮะบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าลงทะเบียนหลงลืมนะเจ้าหน้าที่ก็สอบถามข้อมูลนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวส่งเข็มกลัดกับสติ๊กเกอร์ทางไปรษณีย์ส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับโครงการ Forget Me Not ครับกับจสร้อยของเรานะกรณีกล่องพัสดุนะฮะคุณปุ๋มเนี่ยเพิ่มเติมมาทาง LINE นะบอกว่ามีการประสานงานไปที่บริษัทย่อยที่ขนส่งพัสดุชิ้นนี้แล้วนะก็มีการตรวจสอบและเดี๋ยวรอเขาติดต่อกลับมาอีกทีหนึ่งนะแผนกที่เกี่ยวข้องให้ติดต่อกลับไปที่คุณเฉาก็บอกว่าฝากคำขอบคุณขอบคุณมากนะคะตอนนี้มีการส่งเรื่องไปทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวทางแผนกที่เกี่ยวข้องจะติดต่อไปหาทางคุณเฉาอีกทีนึงค่ะฝากคำชื่นชมแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจของพี่เฉามาพี่เฉานี่เป็นคนขับรถบรรทุกนะบังเอิญไปเจอเป็นกล่องพัสดุแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยนะมันมีเหมือนเป็นโค้ดเป็นรหัสของเขาอะนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยถ้าทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรถคันอื่นเหยียบแล้วพัสดุข้างในมันจะได้รับความเสียหายเขาก็เลยหวังดีนะเขาก็เลยเก็บมาไว้ก่อนแล้วก็เลยโทรมาแจ้งจสร้อยเราก็มีการประสานงานตามต่อให้จนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาจะติดต่อไปรับคืนกันกับทางคุณเฉาอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นน้ำใจนะฮะพี่เฉาที่ดำเนินการต่อให้แล้วก็แจ้งกับทางจสร้อยนะฮะอย่างที่บอกนะว่าถ้ามีเรื่องอะไรต้องการให้จสร้อยช่วยเหลือนะครับไม่เพียงแต่เรื่องของจราจรนะฮะคนหายสุนัขหายสัตว์เลี้ยงหายอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะอย่างที่เขาแซวกันอ่ะอย่างที่เขาบอกกันนี่จริงนะคิดอะไรไม่ออกนี่ให้บอกจสร้อยไปก่อนนะคืออย่างน้อยโทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่หลังไมค์ก่อนก็ได้พอจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างพอจะมีคำแนะนำอะไรยังไงได้บ้างเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องประสานงานยังไงต้องติดต่อหน่วยงานไหนโทรมาได้เลยนะตลอด24ชั่วโมง1137ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้พักกันก่อนครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่
4: ุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
2: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
3: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ช่วงนี้มาติดตามข้อมูลจากทางด้านของรฟม.กันนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมกันในช่วงเวลานี้จากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับติดตามกันรฟม.ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์สำนักการจราจรและขนส่งและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งเรื่องของการเปลี่ยนการเดินรถบนถนนมหาชัยบริเวณแยก3ยอดถึงแยกสำราญราษฎร์เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี3ยอดครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่2มกราคมถึง30มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า ITDNWR MRT ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3ครับช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนการเดินรถบนถนนมหาชัยบริเวณแยก3ยอดถึงแยกสำราญราษฎร์เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี3ยอดระหว่างวันที่2มกราคมถึง30มิถุนายน2569ครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้รถโดยสารประจำทางและรถส่วนบุคคลไม่สามารถสัญจรผ่านได้สามารถเข้าออกได้เฉพาะผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการในพื้นที่และรถฉุกเฉินเท่านั้นโดยผู้สัญจรสามารถใช้เส้นทางทดแทนได้ดังนี้ครับจากแยก3ยอดมุ่งหน้าแยกสำราญราษฎร์ให้รถส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทางเลี้ยวขวาที่แยก3ยอดครับเข้าถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายแยก SAB เข้าถนนวรจักรและเลี้ยวซ้ายที่แยกวรจักรเข้าถนนหลวงเพื่อมุ่งหน้าแยกเรือนจำและแยกสำราญราษฎร์ครับจากแยกเรือนจำมุ่งหน้าแยก3ยอดให้รถส่วนบุคคลบนถนนมหาชัยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิริชัยจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสิริพงษ์และเลี้ยวซ้ายที่แยกอุณากันเข้าถนนเจริญกรุงครับเพื่อมุ่งหน้าแยก3ยอดจากแยกสำราญราษฎร์มุ่งหน้าแยกเรือนจำให้รถส่วนบุคคลใช้ถนนบำรุงเมืองครับเลี้ยวขวาที่แยกแม้นศรีเข้าถนนวรจักรและเลี้ยวขวาที่แยกวรจักรเข้าถนนหลวงเพื่อมุ่งหน้าแยกเรือนจำครับการปรับเปลี่ยนที่หยุดรถประจำทางชั่วคราวยกเลิกที่หยุดรถประจำทางบริเวณตรงข้ามบริษัทเจริญกรุงวิทยุจำกัดถนนมหาชัยและเปลี่ยนไปใช้ที่หยุดรถประจำทางบริเวณหน้าซอยสิริชัย2ถนนมหาชัยทดแทนชั่วคราวครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080 065 1138ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์www.dematea.gram.purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurpleline ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับคุณโอมสวัสดีครับคุณโอมครับคุณโอมเห็นบอกว่ามากับคุณสรัญญาด้วยนะฮะคุณสรัญญาเนี่ยเป็นลูกสาวนะของทางผู้ที่พัดหลงนะทางคุณลุงอำนวยนะคุณสรัญญาเนี่ยเป็นลูกสาวแต่ว่ามีศักดิ์เป็นน้าของคุณโอมคุณโอมเนี่ยเป็นหลานของคนพัดหลงมาด้วยกันตอนนี้ถึงละถึงด่านธัญญะละแต่เมื่อสักครู่สายหลุดนะฮะคุณฉาบคุณฉาบขอความช่วยเหลือรถแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตเป็นรถแท็กซี่ Toyota Altis สีส้มทอทหารหอหีบ519กทม. Toyota Altis สีส้มทอทหารหอหีบ519กทม.จอดอยู่ในปั๊ม PTT Station ที่รามินทาขาเข้ากม4รามินทาขาเข้ากม4จอดอยู่ภายในปั๊ม PTT Station ฝากรบกวนหน่อยนะครับท่านใดที่มีสายพ่วงแบตติดรถนะรบกวนช่วยแวะให้ความช่วยเหลือคุณฉาบหน่อยนะเป็นรถแท็กซี่สีส้ม Toyota Altis สีส้มนะทอทหารหอหีบ519กทม.นะครับจอดอยู่ภายในปั๊ม PTT Station รามินทาขาเข้ากม4 นะเขาบอกว่าต้องการคนมาช่วยพ่วงแบตให้เขาหน่อยนะฮะรบกวนหน่อยนะใครที่มีสายพ่วงแบตติดรถแล้วอยู่แถวรามอินทรากม.4ขาเข้านะแวะให้ความช่วยเหลือคุณฉาบได้นะฮะเขาจอดอยู่ในปั๊มนะแท็กซี่สีส้มททหารหอหีบ519กทม.ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับพลเมืองดีผู้มีน้ำใจนะที่จะเข้าไปช่วยเหลือกรณีคุณฉาบนะฮะคุณโอมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณโอมดีใจด้วยตอนนี้ถึงตอนนี้ถึงแล้วเหรอ
1: ถึงแล้วครับ
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างฮะคุณตาเป็นยังไงบ้าง
1: ก็พูดคุยแล้วก็ดูเหมือนลงเดิมนะครับ
0: โ
1: อ้เบื้องต้นตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องร่างกายอะไรมากครับแต่ว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องลงเดิมนะครับ
0: ไม่ได้
1: แต่ว่าก็ยังจำพวกผมได้ก็ยังดี
0: ไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหม
1: ใช่ครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องเกี่ยวกับร่างกายอะไรไม่มีครับ
0: เออจะถามว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบไหมทั้งในรถทั้งที่ตัวคุณตาเนี่ยยังอยู่ไหม
1: ในตอนผมมองว่าน่าจะอยู่ครบครับ
0: แล้วน้ำมันบนรถเป็นยังไงบ้างสรุปมีการเติมไม่เติมยังไงบ้างได้ดูยัง
1: ไม่ทราบยังไม่ได้ดูดีเทลตัวกันเลยครับ
0: เราเมื่อคืน
1: แต่ว่าดูแล้วคุณตาได้เติมได้เองได้อยู
0: ่เราเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาคุณตาบอกไหม
1: บอกแต่นอนหน้าบ้านผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนนี
0: ้
1: กำลังสัมภาษณ์อยู่แต่ผมก็ไม่ใช่หน้าบ้านแน่นอน
0: นั่นสิเห็นบอกขับไปไกลเหรอไปอยุธยาไปวังมะนาวอะไรอย่างนู้นเลยเหรอ
1: ใช่ครับมีกล้องที่ว่าทางหน่วยงานช่วยครับก็มีทั้งวังมะนาวมีทั้งอยุธยาและล่าสุดตอนเช้าก็เป็นสมุทรสงครามครับไม่ใช่ครับสมุทรสาคร
0: เอ๊ะดูจากเส้นทางที่คุณตาใช้เนี่ยแสดงว่าถนัดเส้นใหญ่เส้นที่จะต้องมีช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพระราม2ไม่ว่าจะเป็นกาญจนาตะวันตกแล้วก็ไปโผล่ตะวันออกแสดงว่าต้องใช้ทางใหญ่ๆแน่เลยเขาถนัดอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ครับตอนหนุ่มๆเขาขับรถเก่งมากเลยครับแต่ว่าหลังๆมาก็จะมีปัญหาเรื่องความจำครับ
0: เอ๊ะแล้วเราปกตินี่คุณตาเขาพักอยู่กับใครอะฮะที่บ้าน
1: ก็อยู่ที่บ้านก็จะมีคุณยายแล้วก็มีแม่แล้วก็มีตาแล้วก็มีแม่ผม
0: จ
1: นผมมาทำงานอยู่แถวของเตยครับก็เลยไปพักอยู่แถวนั้น
0: อ๋อโอ้อย่างนี้ต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยอะเนาะ
1: ครับ
0: ฮะแต่ว่าโทรศัพท์ก็เห็นบอกชาร์จแบตแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะโทรศัพท์ไม่ได้พังไม่ได้อะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับสรุปแล้วดูจากแล้วก็แหละผมว่าแกน่าจะปิดเอง
0: อ๋อปิดเองเหรอโอ้
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้ว
1: ต้องกลับไปประเมินกันรอบนึงว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้คุณตาเนี่ยประมาณไหน
0: แล้วคุณยายรู้ยัง
1: ทางบ้านทราบแล้วแจ้งให้แม่กับยายผมทราบแล้วว่าเจอตัวแล้ว
0: คุณยายว่าไงบ้างดีใจไหม
1: ก็น่าจะดีใจครับบางคนยังไม่ได้คุยเลยก็เลยรีบมาหาคุณตาก่อน
0: อ๋อแล้วเหลือรถที่ขับมานี่ใครจะขับกลับยังไงอ่ะคุณโอม
1: เดี๋ยวพี่ตำรวจเขาใจดีครับเดี๋ยวเขาช่วยขับไปตรงเส้นที่มันน่าจะง่ายต่อการเรียกแก๊สครับผมจะให้แก๊สมาขับรถให้
0: อ๋อเดี๋ยวนะมีสายจากทางด้านของท่านรองผู้จัดการด่านธัญบุรี1ขาเข้ากองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะคุณตะลันดาพาตนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณตาท่านรองผู้จัดการ
2: คุณตากำลังกินข้าวอยู่ค่ะตอนเนี้ย
0: คุณ
2: ข้าวแล้วขอกินกาแฟกินกาแฟเสร็จแล้วก็กินข้าวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อคุณโอมอันนี้เป็นรองผู้จัดการด่านธัญญะที่เจอคุณตาที่ดูแลให้ก่อนมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมเชิญได้เลยนะ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยดูแลครับเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกมืดแปดด้านเลยครับต้องขอบคุณจริงๆนะที่ได้เจอตาครับ
2: ค
1: ่
2: ะค่ะ
0: ปกติ
2: จะว่าต้องปิดประตูไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นแกจะออกไปเรื่อย
0: นั่นน่ะสินะฮะ
1: ใช่
2: หนูรบกวนว่าคราวหลังน่ะคือแบบไม่ให้แกขับเลยดีกว่าจะดีกว่าไหมคะหรือว่ายังไง
1: ครับ
0: โน no.
1: ใช่ต้องประมาณนั้นด้วยครับแต่ว่าโดยปกติแล้วแกเป็นคนชอบขับรถนะครับทางบ้านก็ห้ามแกอยู่แล้วแหละครับประมาณนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
0: ยังไงดีใจด้วยเนาะที่เจอขอบคุณมากคุณตะลันตาเอ๊ะปกติเจอลักษณะอย่างนี้บ่อยไหมเนี่ยที่ด่านเราเนี่ย
2: ไม่ค่อยอะค่ะ
0: ไม่ค่อยเนาะโอ
2: ้ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเจ้าหน้าที่นี่น่ารักมากนะแล้ว
2: ขอบคุณค่ะ
0: แล้ววิธีการล้างตัวนี่มีเทคนิคไหมเห็นบอกตอนแรกคุณตาจะลุกไปตลอดเลยจะไปล้างตัวเขายังไงฮะเนี่ย
2: ให้กินกาแฟค่ะ
0: อ๋อให้กินกาแฟ ก็เลย
2: ให้แกขออ ๋
0: อ
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: เออ
2: แล้วบอกว่าให้กินกาแฟก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่ออ
0: ๋อโอเคมีเทคนิคเนาะอ่ะขอบคุณมากนะกินไปกี่แก้วฮะเนี่ยกาแฟเนี่ย
2: แก้วหนึ่งแต่ร้อนหน่อย
0: แก้วหนึ่งแต่ร้อนหน่อยโอเคอ่ะขอบคุณมากดีใจด้วยคุณโอม
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณธนาคารครับทุกหน่วยงานครับ
0: ยินดียินดีสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณคุณตลัดดาด้วยนะฮะแล้วก็ทางคุณโอมเป็นหลานชายนะตอนนี้เดินทางถึงละเดี๋ยวรับตัวคุณตากลับบ้านกันนะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเลยนะเจ้าหน้าที่ด่านเก็บเงินธัญบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวงแหวนตะวันออกนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ร่วมตามลุ้นเอาใจช่วยกันคุณตาได้กลับบ้านแล้วช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปเกาะพะงันสั่งปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือและพัฒนาระเบียบให้ดีขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนั่งเรือสปีดโบ๊ทจากเกาะสมุยไปยังเกาะพะงันโดยมอบหมายให้นายสันเพชบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือซึ่งค่อนข้างจะเก่าแล้วและเมื่อเดินทางถึงท่าเทียบเรือเกาะพะงันนายกรัฐมนตรีได้ทักทายเด็กที่มารอต้อนรับบริเวณท่าเรือรวมทั้งมีประชาชนมอบดอกไม้ให้กำลังใจสำหรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อติดตามการแก้ปัญหานอมินีต่างชาติและการบุกรุกหาดสาธารณะคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามการเร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศทั้งการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีใช้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะริมชายหาดโดยที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีได้รับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จากหน่วยงานรวมไปถึงข้อเสนอจากภาคประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อที่จะผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหานอมินีอย่างจริงจังสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่หาดสาธารณะตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลทรัพยากรสาธารณะและสิทธิของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมยืนยันนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งด้านเศรษฐกิจการประกอบธุรกิจการรักษาทรัพยากรสาธารณะโดยรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: วันหยุดพืชมงคลนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่คุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
6: บรรยากาศท่องเที่ยวช่วงวันหยุดพืชมงคลที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวเดินทางมาพักผ่อนคลายร้อนบนเรือนแพลอยน้ำท่ามกลางธรรมชาติและวิวภูเขาผู้ประกอบการเรือนแพต่างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งสไลเดอร์กลางน้ำเครื่องเล่นทางน้ำเรือคายักและพื้นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวทำให้นอกจากการพักค้างคืนแล้วยังได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนักท่องเที่ยวจำนวนมากบอกว่าเลือกเดินทางมาที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเพราะเดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ขณะที่ทางอุทยานแห่งชาติศิลานาได้วางมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบเสื้อชูชีพความพร้อมของเรือโดยสารและการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดวันหยุดปัจจุบันมีผู้ประกอบการเรือนแพ10รายและเรือนำเที่ยวของชาวบ้านกว่า30ลำคอยให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวันประสิทธิ์ดาสิงหเนตรรายงาน
7: ต้นกล้าล้วนบริบูรณ์ยิ่งเพิ่มพูนแหล่งอาหารพืชมงคลดลบันดาลเหล่าลูกหลานสำนึกคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคุมเข้มมาตรการประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกยกระดับองค์กรสู่สมาร์ทเวิร์คลดใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คุณกอฟโยบาร่าสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับอยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่สุขุมวิทครับหน้าเอ็มซาเฟีย
2: เป็นยังไงบ้าง
3: ก็ก่อนถึงเอ็มซาเฟียนะครับจะมีรถเก๋ง SUV แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋งอีกคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุกันแต่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่เจ็บนะครับ
2: หรอทั้งหมด3คันใช่ไหม
3: สรุป3คันใช่ครับ
2: อยู่เลนไหนอ่ะ
3: รถ SUV จะอยู่ฝั่งขวาสุดนะครับจะอยู่ฝั่งขวาสุดแล้วมอเตอร์ไซค์กับเก๋งเนี่ยก็คืออยู่ช่องเลนซ้ายวิ่งได้เลนกลางเลนเดียว
2: อ๋อ
3: ใช่แต่ไม่มีคนเจ็บครับตอนถึงเอ็มซาเฟียประมาณ500เมตร
2: อ๋อรถติดเลยไหม
3: รถชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยครับแต่ถ้าพ้นมาแล้วนะเอ็มซาเฟียก็จะติดสัญญาณไฟตรงสุขุมวิท22
2: ท้ายยาวไหมครับเนี่ยตรงเนี้ย
3: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
2: หรออืมแล้วฝั่งกลับกันวิ่งได
3: ้ฝั่งกลับกันวิ่งได้ครับ
2: ครับครับได้ขอบคุณมากคุณก๊อฟไม่มีฝนเนาะแถวนู้น
3: ไม่มีครับแต่เมื่อช่วงเช้าแวะไปแถว
2: ไปไหนมา
3: ไปเยือนถิ่นพี่หนุ่มลมเก้ามา
2: เหรอไปแถวลมเก้ามินบุรีอะไรตรงนั้นเหรอ
3: ใช่ครับ
2: เป็นไงบ้างอ่ะเจอฝนนะ
3: มืดคึมเลย
2: แต่ตอนไปยังไม่ตกฮะ
3: ตอนไปไม่ตกครับ
2: ครับผมขอบคุณว่าคุณกอล์ฟ
3: คร
2: ับ
3: แต่เมื่อวานไปเยือนถิ่นพี่พันนี่โอ้โหเกือบกลับไม่ถูกเมื่อวาน
2: หลงเหมือนกันเหรอ
3: หลงเหมือนกัน
2: เอ๊ะทำไมไปถิ่นวิพันธ์แล้วหลงกันจังเลยวันนั้นพี่น้อยไปก็หลง
3: ซอยมันเยอะ
2: เหรอไปตรงไหนมาไปตรงไหนของสามพานมา
3: ไปตรงไอเนี้ยไอส่วนนกยู

0: ุ่งอ่ะ
1: สวนนกยูง
0: ใช่วัดเทนดัต
1: อ๋อวัดเทนดัตแล้วยังไงเราไปหลงในวัดเทนดัต
0: ใช
1: ่โอ้ยตาย
0: แล้วลูกค้าพาออกไปนู่น
1: โอ้ตายแล้วก๊อฟเยาวราชโอ้ไปหลงวัดเทนดัตโอ้ตายแล้วเออแล้วกลับถูกยังไงอ่ะ
0: กลับถูกจังหวะโชคดีมีผู้โดยสารโบกจากวัดเทนดัตออกมาหน้าปากซอย
1: นึกว่าไปถามนกยูงเอา
0: ออกไปช้า
1: ขอบคุณมากคุณก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่พันธ์ต้องมาเฉลยนะสรุปแล้วพี่พันธ์นี่ทำไมถิ่นพี่พันธ์นี่มีคนเป็นหลง2คนแล้วนะที่คุยกันเนี่ยพี่น้อยก็เคยเป็นหลงนะแถวสามพาแล้วนี่ล่าสุดคุณกอบก็บอกไปหลงแถวสวนนกยูงในซอยวัดเทียนดัดนะฮะด้านของข้อมูลอุบัติเหตุเมื่อสักครู่เดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้นะครับไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าชนกัน3คันก่อนถึงเอ็มสเฟียประมาณ500เมตรสุขุมวิทเข้านะฮะเก๋งจักรยานยนต์แล้วก็ SUVก็อยู่เลนซ้ายเลนขวาไม่มีคนเจ็บนะชะลอตัวละตอนนี้ฝั่งกลับกันยังได้ตามรอบไฟพี่พันธ์บอกว่ากำแพงเพชร4นะหน้าพิพิธภัณฑ์เด็กมีรถเลี้ยวเข้าไปจอดจำนวนมากสอบถามสนบังซื่อก็บอกว่ามีผู้ปกครองพาน้องๆมาชมพิพิธภัณฑ์เด็กวันนี้เยอะวันนี้หลายท่านหยุดด้วยไงนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้พี่น้อยพระราม4ขาเข้า2ช่องทางขวาที่จะขึ้นสะพานไทยเบลเจียมใช้การได้แต่2ช่องทางซ้ายที่จะไปวิทยุรถแน่นต่อเนื่องสะพานไทยญี่ปุ่นการจราจรใช้การได้ไปกลับทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเป็นช่วงพหลไปกำแพงเพชร1ด่านคลองประปา2ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณโจศรีนครินทร์ฝั่งขาออกเชิงทางลงสะพานข้ามคลองบ้านม้าเลยธัญพักษ์100เมตรมีผู้หญิงนั่งอยู่ชิดขอบทางด้านขวาเขาบอกว่าอันตรายมากเลยเป็นผู้หญิงผมบ๊อบใส่แว่นใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงยีนขาสั้นแต่งตัวลักษณะเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าเขามานั่งชิดขอบทางด้านขวาอยู่เห็นแล้วอันตรายนะเลยธัญปาร์คมา100เมตรศรีนครินทร์ฝั่งขาออกฝากระวังด้วยนะครับคุณโจบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะ2ฝั่งยังไม่มีปัญหาแต่ว่าฝากระวังกรณีผู้หญิงคนดังกล่าวหน่อยนะฮะแล้วก็คุณชัยรัตน์เมื่อสักครู่มีอุบัติเหตุเกษตรนวมินทร์เป็นฝั่งจากนาคนิวาสที่จะมุ่งหน้าไปเลียบด่วนประดิษฐ์มนุธรรมจุดเกิดเหตุอยู่กลางแยกเลียบด่วนเลยชนกันทั้งหมดเนี่ย3คันนะครับมีเก๋ง2คันกระบะตู้ทึบ1คันทั้งหมดเนี่ยกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุชนกัน3คันนะเก๋ง2กระบะตู้ทึบ1กลางแยกเลียบด่วนเลยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุติดแล้วนะเขาบอกว่าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเริ่มขยับดีๆขึ้นละส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณวิทยาฝากประชาสัมพันธ์ตามหากระเป๋าสตางค์เป็นของผู้ชายนะครับข้างในมีใบขับขี่มีบัตรประชาชนมีเอกสารต่างๆลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้เหตุเกิดตอน 5:50 เช้าตรู่วันนี้นะชื่อที่ระบุในเอกสารเนี่ยชื่อวิทยาหงษาขึ้นมาจากสนามเป้าไปลงที่สนามบินดอนเมืองจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองคุณวันวิสาบอกว่าลืมพวงกุญแจเป็นรีโมทกุญแจรถยี่ห้อเบนซ์สีดำแดงคาดว่าน่าจะตกหล่นบนรถแท็กซี่แต่ว่าจำสีจำทะเบียนไม่ได้นะครับเหตุเกิดตอน 2:00 ที่ผ่านมาขึ้นมาจาก24แล้วก็มาลงที่โรงแรมวันที่ซอยทองหล่อตอน 2:00 คุณพิมพ์แจ้งแทนคุณพ่อนะครับบอกว่าคุณพ่อเนี่ยลืมเป็นสร้อยข้อมือทองเขาบอกว่าเป็นลาย CBN เป็นโซ่ตันหนาๆ หนักประมาณ10บาทเขาบอกว่าทำตกหล่นที่หน้าตึก CP Tower ตอนบ่าย3ครึ่งของวันที่11วันจันทร์นะฮะเป็นสร้อยข้อมือนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะท่านใดเก็บได้หรือว่าถ้าเจอติดต่อกลับด้วยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีรับแจ้งข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้บอกว่าแถวสุขุมวิทอโศกแถวรัชดาอโศกสุขุมเขาบอกรถเริ่มแน่นละพระราม1เพลินจิตเพชรบุรีจากเพชรพระรามมา ขาบอกว่าเริ่มชะลอตัวทั้งฝั่งดินแดงยังใช้ได้พระรามเก้าเคลื่อนตัวได้ไปกับพัฒนาการ4พาร์ทชะลอตัวขาออกปรีดีพนมยงสุขุมวิท71ที่จะมุ่งหน้าไปคลองตันนะก็บอกว่าหนาแน่นเอกมัยในซอย63ชะลอตัวทองหล่อ55สุขุมวิทชะลอตัวเหมือนกันเข้ามาจากสุขุมวิทด้านของอโศกมนตรีมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรแล้วก็รวมไปถึงฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมส่วนด้านของราชวิถียังใช้การได้3เสนช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานสังฮียังไม่มีปัญหาสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งไปกลับแล้วก็ทั้ง2สะพานนะยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณฉลองวิทยุฝั่งขาเข้าสารสินมุ่งหน้าแยกวิทยุรถติดนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้นะฮะกรณีคุณรัฐบอกว่าแจ้งตัวเงินตัวทองมาอยู่ในสระว่ายน้ำอยู่ในซอยลาซาน46เราก็เลยประสานงานดับเพลิงบางนาเข้าตรวจสอบช่วยเหลือให้นะกรณีคุณรัฐนะที่แจ้งเข้ามานะฮะเขาบอกว่ามีตัวเงินตัวทองมาอยู่ในสระว่ายน้ำภายในซอยลาซาน46ขอบคุณทางดับเพลิงบางนาด้วยรับเรื่องแล้วนะฮะก็บอกว่าแจ้งไปทางดับเพลิงบางนาเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุให้สำหรับกรณีดังกล่าวนะสะพานพระปกเกล้าใช้ได้แล้วนะก่อนหน้านี้ฝั่งขาออกไปประชาธิปกบ้านแขกแนวก่อสร้างชะลอตัวล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นนะเดี๋ยวต้องมาดูเย็นนี้อีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงสะพานตากสินขาเข้าชะลอตัวนะครับกลับกันขาออกไม่ติดสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังโล่งๆอยู่นะสองฝั่งไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรสุขุมวิทเข้าอโศกติดแล้วนะนานาใต้ด่วนเพลินจิตได้ช้าโซนรามกำแหงยังเคลื่อนตัวได้นะครับลาดพร้าวแถว101เรียบด่วนมีชะลอตัวนิดหน่อยรัชดาลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวได้ให้แยกลาดพร้าวเข้าออกยังใช้การได้วิภาวดีรังสิตสามเหลี่ยมสุทธิสาร5แยกยังไม่ติดใช้ได้นะครับบางเขตหลัก4ใช้ได้นะแจ้งวัฒนะยังไม่ติดนะวันนี้ราชการหยุดด้วยงามวงวานใช้ได้นะขาออกมีชะลอตัวนิดหน่อยใต้ด่วนมาทางด้านของแคนไลน์ท้ายไม่ยาวนะยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งกลับกันใช้ได้ติวานนท์ชะลอตัวเล็กน้อยแคนไลน์ฝั่งที่มาจากซอยเรวดีแต่ฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำไม่มีท้ายแถวนะครับเนี่ยสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ยังใช้ได้นะไม่มีปัญหาการจราจรคุณตะวันบอกว่าฉลองกรุงแถวไฟแดงวัดสุทธาโพธิ์เหรอครับมีอุบัติเหตุชนกันค่ะโทรเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคุณตะวันที่เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยแจ้งเข้ามานะเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวห้าแยกปักเกร็ดยังใช้ได้นะครับสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์วันนี้ไม่มีปัญหานะแล้วก็ด้านของรังสิตปทุมรังสิตนครนายกนี่ใช้ได้นะรังสิตนครนายกมีชะลอตัวช่วงคลอง2นะครับไปกับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะ2ฝั่งไม่ติดเลยกาญจนาวันนี้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับตะวันออกตะวันตกเนี่ยใช้การได้ดีตลอดเส้นทางตะวันตกจะมีชะลอตัวนิดหน่อยค่ะเข้าตรงแนวก่อสร้างสะพานเชียงรากที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับถ้าผ่านพ้นจุดนั้นมาก็ไม่มีปัญหาเลยนะโล่งๆเลยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานนี่ใช้การได้ดีเลยอ่ะไปฉิมพลีไปเพชรเกษมไปพระราม2นี่คล่องตัวครับตลอดเส้นทางพระราม2เข้าชะลอตัวแถวแสมดำนิดหน่อยแล้วก็ตรงท่าจีนไปกลับนะฮะรถมากเหมือนกันนะพอสมควรแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรมิตรภาพกบ17นะที่เรื่องของแนวก่อสร้างตรงสะพานหลักกิโลเมตรที่17บวก707นะวันนี้ท้ายแถวประมาณ3กิโลนะฮะวันนี้ท้ายแถวประมาณ3กิโลสำหรับท่านใดที่จะเลี่ยงนะครับก็ไปทางด้านของ3188ก็ได้นะฮะตรงกระเบื้องตาเพชรอ่ะนะที่ก่อนหน้านี้เขาแนะนำกันมานะแล้วก็ทางด้านของ3224ก็ได้บ้านนาแก่งคอยนะครับก็ได้เหมือนกัน3222แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่วันนี้ท้ายไม่ยาววันนี้ท้ายไม่ยาวนะจุดที่เขาทำเนี่ยจะอยู่แถวๆทับกวางนะก่อนถึงเดินทับกวางกม17บวก707เนี่ยแก่งคอยมาทับกวางเนี่ยขาออกนะขาออกไปโคราชจากสระบุรีไปโคราชนะฮะก็ประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะถ้าเป็นตอนนี้นะมิตรภาพกลับกันไม่ติดนะกลับกันไม่มีปัญหานะครับช่วงแถวตรงสีคิ้วที่จะมาลำตะคองตรงลาดบัวขาวโอ้นี่ท้ายแถวสั้นนะวันนี้เนี่ยโอ้ไม่ถึงกิโลครับท้ายแถวอะนะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้า นะก็เป็นจุดอีกจุดนึงจุดประจำเหมือนกันนะที่ติดกันบ่อยๆก็ไม่ติดนะตอนนี้ยังใช้ได้นะฮะคุณพิมพ์สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณพิมพ์เหตุการณ์มันเป็นยังไงอะเห็นบอกว่าทำสร้อยข้อมือ
2: ค่ะใช่ค่ะพอดีว่าวันที่11พฤษภาคมอะค่ะก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพอดีคุณพ่อก็คือเดินชุดแขนกับน้องชายค่ะคือจะเป็นบริเวณหน้าถนนตรงพญาไทเลยค่ะก็คือหน้าตึก CT Tower 3อะค่ะค่ะ
1: ตอนนั้นกี่โมง
2: แล้วก็เหม
1: ือ
2: นว่าค่ะเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งค่ะ
1: บ่ายสามครึ่งแล้วยังไงต่อ
2: แล้วก็จะเป็นสร้อยข้อมือค่ะจะเป็นสร้อยที่คุณพ่อรักมากๆเลยใส่มาเป็น10ปีแล้วค่ะก็คือจะเป็นทองลายคิวบาค่ะเป็นลาย CDN นะคะคือตัวสร้อยเนี่ยค่ะจะเป็นข้อแบนหนาเป็นโซ่ตันๆนะคะค่ะน้ำหนักประมาณ10บาทค่ะ
1: มูลค่าเท่าไหร่อ่ะถามได้ไหม
2: โอ้มูลค่าก็แพงค่ะ 7-8 แสนได้ค่ะ
1: โอ้โห
2: ก็อยากจะรบกวนถ้ามีพลเมืองดีเห็นจริงๆค่ะก็อยากให้ช่วยส่งคืนเพราะว่าเออนอกจากมูลค่าทางกายคือทางจิตใจคือคุณพ่อนอนร้องไห้มาหลายวันแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะมีสินน้ำใจให้จริงๆค่ะอยากจะรบกวนทางจสร้อยด้วยค่ะ
1: ทำไมมันถึงขาดได้อ่ะคุณพิมพ์มันเกิดอะไร
2: คือรู้สึกว่าทางตัวล็อกด้วยล่ะค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นทองนานนะคะแล้วเขาใส่บ่อยก็ไม่เคยตรวจเช็คด้วย
1: อันนี้กี่ปีแล้วอะทองนี่กี่ปีแล้ว
2: จริงไม่แน่ใจว่าหลายปีอยู่ค่ะหลายปีอยู
1: ่หลายป
2: ีนับเป็นหลายเกิน 2-3 ปีอยู
1: ่เกิน 2-3 ปีเนาะ
2: แน่ๆค่ะ
1: โอ้มันมีจุดเด่นลักษณะเด่นตรงไหนยังไงไห
2: มมันเป็นทองลายที่เหมือนเป็นโซ่ค่ะเป็นเหมือนโซ่ธรรมดานี่เลยแล้วก็จะเป็นเปิดโซ่หนาๆเกลียวตันๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีรูปถ่ายอยู่ค่ะ
1: แล้วไปขอดูกล้องวงจรปิดไปแจ้งความยังเนี่ย
2: อู้กำลังเดินทางไปแจ้งความแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานดูกล้องวงจรปิดว่าใครได้พบเห็นแล้วช่วยเก็บไปไว้ได้ค่ะ
1: แสดงว่าเพิ่งจะไปแจ้งความหรอก่อนหน้านี้ยังไม่ได้แจ้งความหรอ
2: ใช่ค่ะพอดีกลับมาก็คือทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ลองมาหาตามรถตามแล้วก็ต้องพอดีว่าไปทำธุระแถวนั้นไปร้านทำฟันก็เลยต้องรอกล้องวงจรปิดจากร้านทำฟันให้แน่ใจว่าเออมันหายจุดนี้จริงๆเพราะว่าตอนที่ไปถึงร้านทำฟันก็คือไม่อยู่แล้วใช่ค่ะพอดีต้องรอทางกล้องวงจรปิดเขาคอนเฟิร์มมาใช้ระยะเวลาอยู่วันกว่าๆเลยเหมือนกัน
1: โอ้ตรงนั้นมันเป็นช่วงแยกด้วยใช่ป่ะตรงมันคือแยกพญา
2: ไทใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเราอยู่มุมไหนอ่ะเราอยู่มุมพญาไทหรืออยู่มุมศรีอยุธยาหรืออยู่มุมไหนอ่ะ
2: มุมตรงหน้าตึกของตึก CP เลยค่ะพี
1: ่มันมี2ฝั่งมั้ยหรือว่ามันเพราะว่าอีกด้านนึงมันจะเป็นศรีอยุธยาใช่ป่ะอีกฝั่งนึงมันจะเป็นพญาไท
2: ค่ะเป็นพญาไทเลยค่ะ
1: เป็นฝั่งพญาไทใช่มั้ยโอเค
2: ใช่ค่ะ
1: พญาไทเนาะ
2: ค่ะ
1: แล้วนี่เดี๋ยวไปแจ้งความที่ไหนอ่ะสน.พญาไท
2: ก็ไปแจ้งสน.พญาไทเลยค่ะ
1: อ๋อกำลังจะไปแจ้งใช่ไหม
2: ใช่ค่ะกำลังเดินทางออกไปแจ้งเลยค่ะ
1: โอเคนอกเหนือจากนี้ตอนนี้เราออกอากาศอยู่นะเผื่อว่าใครเก็บได้หรือว่าฟังอยู่มีอยากจะบอกรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมไหมเชิญได้เลยนะคุณพิมพ
2: ์อ๋อค่ะก็อยากจะฝากท่านพลเมืองดีค่ะถ้าใครเห็นรบกวนคือส่งคืนติดต่อทางจสร้อยได้เลยค่ะก็มันมีมูลค่าทางจิตใจมากจริงๆค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยหรือว่าใครพบเห็นก็สามารถแจ้งทางจสร้อยด้วยได้เช่นกันค่ะ
1: ผม
2: ตอนนี้คือโลกมากเลยค่ะคือทำอะไรไม่ถูก
1: เข้าใจผมถามนิดนึงได้ไหมที่บอกว่ามันมีความสำคัญกับคุณพ่อมากๆนอกจากมูลค่ามันค่อนข้างสูงอะเนี่ยมันเป็นเนื่องในวันสำคัญหรือมันเนื่องในวันโอกาสหรือมันคือได้มายังไงหรออ
2: ันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าเป็นของรักที่สุดที่คุณพ่อเขารักที่สุดเลยอะค่ะเป็นเส้นที่รักที่สุดใส่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบวันเกิดหรือว่าได้มาเป็นแบบ
2: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็น
1: แต่ว่าเขาก็รักของเขาอะเน
2: าะใช่ค่ะเขาโอ้โหหนักมากเลยตอนนี้ก็ฝาก พลเมืองดีเห็นใจนิดนึงนะคะ
1: เอาใจช่วยเอาใจช่วยเนาะ
2: ขอความเห็นใจค
1: ่
2: ะ
1: ได้ได้ก็เดี๋ยวลองดูกล้องละกันตรงนั้นรู้สึกมันจะเป็น CP Tower 3มั้ยตรงพญาไทใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเป็น CP Tower 3ค่ะ
1: โอเคโอเคเดี๋ยวเราช่วยไปทำสัมภาษณ์ให้ตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อใครฟังอยู่เนาะ
2: ค่ะ
1: ครับครับอ่ะยังไงเอาใจช่วยเอาใจช่วย
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับเรื่องของสร้อยเป็นสร้อยข้อมือนะหนัก10บาทลักษณะเป็นโซ่ตันหนาๆ นะครับเขาบอกว่าเป็นลาย Q-bar CBN ตกหายหน้าตึก CP Tower 3ด้านฝั่งพญาไทนะด้านหน้าเลยนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย3เกือบ4โมงประมาณ3โมง4โมงอ่ะประมาณเนี้ยนะฮะอยู่ช่วงวันที่11ก็เป็นวันจันทร์นะวันจันทร์ที่11พฤษภาประมาณ 3-4 โมงนะครับถ้าท่านใดเก็บได้นะครับก็ติดต่อกับจส.ร้อยได้นะเขากำลังจะไปแจ้งความที่สน.พญาไทนะฮะกำลังจะไปตรวจสอบแจ้งความก็เดี๋ยวไปดูกล้องอะไรไล่กล้องเอานะฮะเป็นสร้อยข้อมือทองคำหนัก10บาทนะฮะเก็บได้ติดต่อกับได้ที่จส.100นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่วันจันทร์ละประมาณบ่าย3บ่าย3ครึ่ง4โมงเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับติดต่อกลับได้นะเขาบอกว่าคุณพ่อรักมากเลยเส้นนี้นะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งครอบครัวนะของสำคัญหล่นหายนะฮะด้านฝั่งพญาไทนะฮะที่เขาทำตกหล่นอยู่นะครับมีทางด้านของข้อมูลเพิ่มเติมนะในช่วงเวลานี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าวิทยุรถติดไปฝั่งที่จะไปแยกวิทยุที่เขาบอกว่าติดนะก็ช่วงเย็นนะช่วงเย็นรถเยอะละฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็กรณีคุณเวทินเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ต่อให้นะครับคุณเวทินบอกว่าลาดพร้าวขาเข้าก่อนถึงยูเนียนมอลล์เล็กน้อยเก๋งกับ SUV กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้นะก่อนถึงยูเนียนมอลล์เล็กน้อยลาดพร้าวขาเข้านะเดี๋ยวยังไงดำเนินการต่อให้อยู่เลนขวานะครับเป็นเก๋งกับ SUV นะที่คุณเวทินแจ้งเข้ามาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็กรณีของคุณกอล์ฟเยาวราชนะที่ก่อนหน้านี้บอกว่าสุขุมวิทเข้านะก่อนถึงเอ็มสเฟียร์500เมตรชนกัน3คันเก๋ง SUV แล้วก็จักรยานยนต์ไม่มีคนเจ็บนะอยู่เลนซ้ายเลนขวาการจราจรชะลอตัวผ่านไปดีขึ้นฝั่งกลับกันได้ตามรอบไฟมีกรณีฝากประชาสัมพันธ์ตามหาเขาบอกว่ามีเด็กมาขโมยเงินเป็นลักษณะเหมือนเป็นเด็กเล่ร่อนนะฮะเขาบอกว่าขโมยเงินจากมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดวัดมหาธาตุที่ตึกแดงอ่ะเดี๋ยวคงได้เพิ่มเติมข้อมูลกันเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณบ่ายสองที่ผ่านมานี่เองนะเห็นบอกเป็นเด็กเล่ร่อนเข้ามาขโมยเงินด้านในมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดวัดมหาธาตุตึกแดงแล้วนำเงินเนี่ยยัดใส่กระเป๋าชั้นในใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยนะฮะชั้นในตัวเองเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับคุณวันเพ็ญนะหรือว่าพี่จอยสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: พี่ขออนุญาตเรียกพี่จอยแล้วกันเนาะ
3: ใช่ค่ะได้ค
1: ่
3: ะ
1: พี่จอยเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะ
3: อ๋อพอดีว่าหนูอยู่ในโรงครัวค่ะทำงานของพระพัตรีหลวงอยู่ค่ะแล้วพอดีว่าตรงนี้ที่ให้เงินมาไปซื้อของเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วหนูก็เลยวางกระจาดเพื่อไว้วางประจำอ่ะคือคนในครัว20คนที่เขาลูกน้องหนูเขาจะรู้ประจำว่าหนูต้องวางกระจาดเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะเตรียมเงินไปจ่ายตลาด
1: ฮะ
3: เนี้ยค่ะแล้วพอดีเด็กเขาเข้ามาแต่เขาเคยมาเขาอยู่กับเราแล้วค่ะแต่เขากลับไปใต้เขากลับมาอยู่ที่ใต้แล้วเขาเพิ่งกลับมาก็คือหนูก็วางไว้แต่กล้องนี่หนูเห็นเขาก็ล้วงเราออกไปเลย
1: อ๋อเป็นเด็กที่เคยที่เคยเหมือนทำงานกับพี่จอยมาก่อนเนาะ
3: เป็นเด็กเหมือนกับแบบพิการทางสมองแต่ว่าก็คือไม่ได้ถึงกับบ้าค่ะแต่ก็คือเขาก็มีแต่ว่า หนูเคยประกาศเขาไว้ก็คือเขาจอนจัดมาเราก็เลยช่วยรับเลี้ยงเขาไว
1: ้อ๋อช่วยรับเลี้ยงเขาไว้
3: แล้วเขาก็ขอกลับบ้านเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ที่ใต้เขาขอกลับแล้วก็ส่งค่ารถให้เขากลับไปเขาก็อยากกลับเขาก็กลับแล้วเขาก็กลับมาคือเขาชอบไปประมา
1: เขาอยู่กับพี่จอยนานยัง
3: มาแล้วหายไป
1: เขาอยู่กับพี่จอยมานานยัง
3: ตั้งแต่ตึกถล่มมาเจอเขาที่ตึกถล่มค่ะหนูไปทำครัวที่ตึกถล่มที่สตงไปเจอเขาเล่ร่อนมา
1: โอ้แล้วไม่พี่จอยเอาเงินไปวางไว้อย่างนั้นนะพี่จอย
3: คือถูกตอนแรกคือวางประจาแล้วก็คือเขาเพิ่งมาเมื่อเช้าแต่เราเก็บไม่ทันเพราะว่าในครัวจะไม่มีใครกล้าหยิบเงินหรอกเพราะว่าเขารู้ว่าเป็นเงินเราพอไปจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็วางไว้ในครัวในตัวเรานี่แหละ
1: จำนวน
3: โต๊ะที่เราแพ็คข้าวทุกวัน
1: จำนวนเท่าไหร่ครับพี่จอย
3: 50,000ใช่ค่ะ
1: 50,000 บาท
3: แต่ตอนนี้ได้ใช่แต่ตอนนี้ได้ตัวเด็กแล้วค่ะกำลังล็อกตัวให้แล้วให้ไปยืนยัน
1: แล้วไปเจอที่ไหนพี่จอย
3: คือหนูให้ลูกน้องให้ลูกน้องอ่ะไปตามจุดให้ไปสกัดที่สน.บางซื่อว่าเขาจะกลับบ้านไหมแล้วก็ไปสถานีสายใต้ใหม่ไปบ่อยไปแจ้งไว้ว่าถ้ามีเด็กคนนี้ลูกจ้างอย่างนี้ไปสกัดไว้ว่าไม่ให้ขึ้นรถทัวร์กลับเขาก็เลยเจอแล้วก็เขาก็เลยจะกลับพอดีเลยเขาก็เลยแจ้งมาตอนนี้เจอตัวแล้วเขากำลังล็อกตัวแล้วก็ให้หนูไปดูว่าเงินเหลือเท่าไหร่แล้วก็ไปยืนยันว่าใช่เด็กคนนี้ไหมตอนนี้ถึงสอนอบางซื่อแล้วค่ะ
1: อายุประมาณเท่าไหร่พี่จอยเด็กคนนี
3: ้18ย่าง18จะเข้าผู้ใหญ
1: ่เห็นเขาบอกเขาพิการเหรอเขาเป็นยังไงอาการเขาเป็นยังไงอ่ะ
3: เขาไม่ได้เป็นอะไรคือเหมือนกับว่าเขาคือไม่พิการอะไรหรอกคือเหมือนว่าสมองเขาอะค่ะแต่คือรู้เรื่องอะค่ะก็เป็นปกติเหมือนเราเนี่ยค่ะแต่ถ้ามีบาดแต่คือรู้เรื่องของทุกอย่างอ่ะก็คือแค่มีแค่ว่ามีความจำช้าเฉย
1: ๆฮะ
3: ประมาณนี้ค่ะแต่คือมันหลายครั้งแล้วที่เขาทำแบบนี้แต่คือไม่ทำกับเราไงเขาชอบไปมาแวบๆไปแวบมาอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เขากลับมาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็กลับมาก็ชวนเขาทำโน่นทำนี่แต่ไม่คิดว่าเขาจะหยิบล้วงไปแล้วเขาก็เอาของแฟนไปด้วยในกระเป๋าแฟนอีก20,000ของหนูอีก40,000กับ60,000
1: อ๋อประมาณ60,000ที่เขาเอาไปทั้งหมดนะ
3: คือเขาเรียกแฟนหนูว่าพ่อแล้วเขาเรียกหนูว่าแม่เขาจะแบบประชาชนกับต่างของเขาอ่ะไปเขาก็ไปเจอเงินในกระเป๋าแฟนทิ้งก็ล้วงไปด้วยเลยประมาณนี้ค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบงค์อะไร
3: แต่คือระหว่างนั้นแค่แป๊บเดียวค่ะว่าเขาก็เพื่อทำงานอยู่ในกล้องเราก็เห็นอยู
1: ่
3: แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาคงล่อตาล่อใจกับว่าบ้าประจับเพราะเงินมันต้องฉีดเข้าออกซื้อของนะต้องจัดซื้อถุงว่าซื้อวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแล้วคุณน้องคนไหนจะมาเปิดเงินไปซื้อของเราก็คือเราก็วางคือมันมีแต่คือลูกน้องหนูทำงานมา300 วันกับอีก2 เดือนมันไม่มีเงินหายไงมันไม่เคยมีเงินหายไง
1: ส่วนใหญ่เป็นแบงค์พันหรอที่เราวางไว้อะเป็นแบงค์พันอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ก็คือบางทีเวลาเขาให้เงินมาก็จะเป็นแบงค์พันแบงค์ร้อยบางทีเขาก็จะให้แบงค์พันแบงค์ร้อยมาเบิกเงินมาให้จากธนาคารฮะแต่นี่มันเป็นปึกแต่ดีที่ว่ามันแยกเป็น2 ปึกเขาหนูแบ่งไว้อีก50,000เพื่อจะไปซื้อของพวกนี
1: ้อ๋อถ้าเกิดเขาเอาไปจากพี่จอยใน50,000แล้วก็จากแฟนพี่จอยอีก20,000
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ประมาณ70,000
3: ใช่ประมาณนั้นนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้มีสายจากท่านรองสารวัตรปราบปรามที่สน.เตาปูนท่านร้อยตำรวจเอกพันศักดิ์อินทรสอนท่านรองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านรองไปเจอ
4: ครับ
1: ไปเจอ
4: ผมนำตัวประชาชนก็จับไว้นะครับไอ้กองมูลนิธิเขาควบคุมตัวเขาคงใส่เขาก็ควบคุมตัวไว้
1: เขาต่อสู้ไหมเขาหนีไหม
4: ครับเอาไปทำบันทึกที่สน.เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอ๋อ
3: ถ
4: ้
3: าดูได้แจ้งความไปแล้วไปแจ้งความ
1: ตกลงนำส่งสน.เตาปูเหรอฮะ
4: อ๋อนำบันทึกครับนำเพื่อทำบันทึกครับเดี๋ยวนำส่งนั้นน่าจะนำส่งสน.เดี๋ยวต้องตรวจสอบนิดนึงว่าเขาแจ้งความไว้ที
3: ่
4: สน.ชนะสงครามนะครับ
1: อ๋อสน.ชนะสงครามโอเคแล้วของกลางยังอยู่ครบไหมครับเงินเนี่ยฮะ
4: ของกลางอ๋อยังไม่ครบครับไม่น่าจะครบเพราะผมยังไม่รู้ว่าอะไรส่วนที
1: ่เห็นเขาบอกมีประมาณ70,000
4: เดี๋ยวไปที่สน.ก็ตรวจสอบตรงนี้ไม่สะดวกครับ
1: อ๋อแล้วเขาต่อสู้ขัดขืนหรือว่าเขาหนีไหมฮะท่านรอง
4: ไม่ครับไม่หนีครับ
1: เขาให้การยังไงเบื้องต้นไหมฮะ
4: ให้การร่วมมือเขาให้การรับว่าเขารับมาครับ
1: ประชาชนเขาไปจับได้ตรงช่วงไหนครับ ท่านรองครับ
4: อ๋อตอนนี้อยู่สถานีกลางครับสถานีกลางกรุงเทพ
1: เขาบอกไหมว่าเขาจะกลับไปไหน
4: ผมไม่ได้บอกครับยังไม่ได้ถามอะไรมากครับ
1: อ๋อคือจับได้ตอนที่เขากำลังจะซื้อตั๋วกลับเหรอฮะ
4: ดีผู้ผมครับครับยังไม่มีร้านอยู่ครับผมยังไม่ได้สอบเดี๋ยวข้อมูลในเกี่ยวกับ
1: ครับครับอ่ะยังไงได้ได้ขอบคุณครับเบื้องต้นก่อนก็ได้ขอบคุณครับท่านรองสวัสดีครับ
4: ครับผมครับ
1: ฮะขอบคุณครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกพันศักดิ์อินทรศรนะฮะท่านรองสารวัตรปราบปรามที่สน.เตาปูนะฮะก็บอกว่ามีพลเมืองดีเนี่ยช่วยกันจับเอาไว้ก็เป็นก่อนหน้านี้ที่พี่จอยเขากระจายข่าวออกไปตามมูลนิธิกู้ภัยต่างๆนะบอกว่ามีเด็กที่ทำงานมาด้วยกันเนี่ยนะเขาขโมยเงินไปนะฮะประมาณ 70,000 อ่ะนะเพราะว่าเขาเอาจากพี่จอยไป 50,000 แล้วก็จากสามีของพี่จอยไปอีก 20,000 ก็รวมๆแล้วคร่าวๆเนี่ยประมาณ 70,000 นะฮะหลังจากนั้นก็น่าจะกำลังจะกลับลงใต้อ่ะเขาก็เลยกระจายข่าวไปตามมูลนิธิต่างๆปรากฏก็ไปเจอจริงๆจุดที่จับไว้ได้ก็คือตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะเหมือนว่าเขากำลังจะกลับจะไปซื้อตั๋วหรือกำลังจะเดินทางกลับนั่นแหละนะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอก่อนก็เลยตามจับตัวไว้ได้หลังจากนั้นก็เลยมีการประสานงานเจ้าหน้าที่ทางเตาปูนก็ไปที่เกิดเหตุนะครับแล้วเดี๋ยวพาตัวนะครับไปที่ชนะสงครามเพราะว่าเขาแจ้งความไว้จุดเกิดเหตุเป็นที่สน.ชนะสงครามอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเงินยังอยู่ครบไหมนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพาตัวมาก็ยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรแต่เขาก็ยอมรับสารภาพนะว่าเขาขโมยเงินไปจริงนะฮะเกือบแสนเหมือนกันนะ 70,000 บาทโดยประมาณอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนครับ
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

คุณเทพฤทธิ์นะครับบอกว่าถนนวุฒากาศนะครับมุ่งหน้าไปทางฝั่งจอมทองการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ด้านนะครับก่อนหน้านี้คุณสครูในบอกว่าถนนบรมราชชนนีนะครับเป็นฝั่งขาเข้านะช่วงตัดพุทธมณฑลสาย5มุ่งหน้าไปพุทธมณฑลสาย4ก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านเลยพระราม4เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ด้านของวิทยุนะที่รับแจ้งมาเมื่อสักครู่ก็บอกว่ารถติดยาวเลยที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4สาทรเหนือด้วยนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางนั้นของแยกวิทยุแล้วก็ทางฝั่งของสุขุมวิทอโศกนะครับที่บอกว่ามีปริมาณรถเนี่ยสะสมเพิ่มเติมมากขึ้นด้านของศรีนครินทร์นะครับเข้ามาสีพัดก็บอกชะลอตัวแล้วก็ด้านของลาซานไปทางฝั่งของแบลลิงก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้นะครับฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเมื่อสักครู่นะครับท้ายช่วงที่แล้วเนี่ยเป็นกรณีของคุณพิมพ์นะที่แจ้งแทนคุณพ่อนะครับบอกว่าคุณพ่อเนี่ยไปทำสร้อยข้อมือนะครับลักษณะเป็นทองลายคิวบาร์ CBN นะก็บอกว่าเป็นโซ่แบบหนาๆตันๆหน่อยนะมันตกหายไปมันขาดไปนะเนื่องจากว่าไอ้ตัวข้อมันก็เก่าแล้วนะก็บอกว่านานละ10บาทน้ำหนัก10บาทนะมันตกหายไปบริเวณช่วงถนนพญาไทนะฮะฝั่งถนนพญาไทนะฮะหน้าตึก CP Tower 3เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะฮะที่ผ่านมาตอนประมาณสักบ่ายสามครึ่งถึง4โมงเนี่ยประมาณเนี้ยบ่ายสามบ่ายสี่นะครับของวันจันทร์นะท่านใดที่เก็บได้รบกวนช่วยติดต่อกลับหน่อยนะเขากำลังไปแจ้งความที่สน.พญาไทก็เดี๋ยวไปไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดกันหน้าตึก CP Tower ฝั่งถนนพญาไทนะครับเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนัก10บาทนะครับเก็บได้รบกวนติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรใกล้จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนนะครับในรอบเย็นก็บอกว่าที่หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นโซนแถวลาดวิถีนะฮะที่จะมุ่งหน้ามาแยกสังคีรับแจ้งว่ารถเยอะแล้วก็ด้านของพระราม4 3ย่านสาระแดงนะครับทางฝั่งของพระราม1เพลินจิตแล้วก็ราชดำริจะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาสาระแดงนะที่เขาบอกว่ารถนี่สะสมเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ทางด้านของอโศกไปอโศกสุขุมก็ชะลอตัวสัญญาณไฟอโศกไปอโศกเพชรนะครับด้านของอโศกมนตรีก็มีปริมาณรถมากขึ้นเหมือนกันแต่แถวแจ้งวัฒนะวันนี้ดีนะครับเนื่องจากว่าราชการก็หยุดกันวันนี้นะครับงามวงวานขาเข้านี่ไม่ติดเลยนะวิภาวันนี้ก็โอเคก็ใช้ได้นะช่วงเวลานี้งามวงวานจะมีขาออกก่อนถึงพงเพชรหน้าห้างนะครับแล้วก็ส่วนของติวานนท์ที่มาจากซอยเรวดีมาจากแยกติวานนท์ฝั่งนี้จะแน่นกว่าฝั่งที่มาจากสามัคคีฝั่งที่มาจากสนามบินน้ำดูไม่มีท้ายแถวนะแล้วก็รัตนอธิเบศเข้าแครายดูรถจะเยอะกว่าแต่ถ้าออกจากแครายไปบางกระสอไปสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่ก็ยังไปได้ดีนะรัตนอธิเบศนี่โล่งๆไปจนถึงนู่นแหละ M81 ไปต่างระดับบางใหญ่ก็ยังคล่องตัวอยู่ราชพฤกษ์วันนี้ก็ใช้การได้ดีนะก็จะมีชะลอตัวหน้าห้างนิดหน่อยตามหน้าห้างคู่ขนานต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนถึงวงเวียนอุโมงค์บางขุนกองก็จะมีรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับแต่ถ้าเป็นราชพฤกษ์แถวบางรักน้อยท่าอิฐแถวชัยพฤกษ์อันนี้คล่องตัวนะโล่งเลยไม่มีปัญหาการจราจรนะครับนครอินทร์ก็ใช้การได้ดีนะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานนะครับบรมก็อย่างที่หลายท่านแจ้งเข้ามาบอกวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะเส้นบรมเข้าออกนี่ก็ยังโล่งๆอยู่ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานรวมไปถึงทางโซนกาญจนาฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็โดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ดีนะครับการจราตะวันตกก็จะเป็นปัญหาจุดเดิมก็คือแนวก่อสร้างตรงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเชียงรากก็จะเป็นขาเข้าที่รถเยอะหน่อยนะครับส่วนมิตรภาพนะก็เป็นจุดเดิมก่อนถึงเนินทับกว่างตรงแก่งคอยขาออกไปกม17นะฮะบวก707ที่เป็นเรื่องของแนวก่อสร้างมีการปิดการจราจร2ช่องทางด้านขวานะก็วิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายท้ายแถววันนี้ก็ประมาณกิโลถึง2กิโลเนี่ยสลับกันอยู่เงี้ยโดยประมาณนะครับซึ่งเส้นทางหลีกเลี่ยงนะก็มีทั้งทางหลวง3222อันนี้ก็ไปได้เหมือนกันหรือว่าที่ก่อนหน้านี้ที่คุณต้อมจอมทองเขาแนะนำมาก็คือตรงกระเบื้องตาเพชรตรงบริษัทก็เลี้ยวซ้ายไปทางด้านของ3188นะซึ่งเส้นเนี้ยมันจะเป็นคู่ขนานไปกับทางด้านของ3224นะก็จะมีแม่น้ำป่าสักเนี่ยกั้นทั้ง2ฝั่งก็คือจะคู่ขนานกันไปตัดเข้ากับทาง3004
แล้วก็ไปทะลุกันได้ในที่สุดเนี่ยก็จะวนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะอ้อมนะมันจะอ้อมแต่คือก็แล้วแต่วิจารณญาณนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่ากิโล2กิโลนี่มันดีกว่าไปอ้อมอ่ะก็ยอมติดไปก็ได้เหมือนกันนะฮะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนนะครับหรือว่าจะไปตรงบ้านนาแก่งคอย3222ก็ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับบางคนบอกไม่ต้องเลี่ยงหรอกเลี่ยงไปมันไกลกว่าเดิมก็ไปติดหน่อยสัก2กิโลนะครับพอผ่านจุดนี้ไปก็ไม่ติดแล้วข้างหน้าโล่งเลยนะไปทางด้านของโคราชนะครับไม่มีปัญหาเลยนะไปขึ้นลำตะคองปักช่องอะไรช่วงนู้นก็ดีนะไม่มีปัญหาการจราจรก็จะช่วงนี้แหละกม17บวก707นี่แหละที่ปัญหาแนวก่อสร้าง2เลนขวานะที่เขาปิดเบี่ยงการจราจรกันอยู่ระยะทางประมาณ500เมตรนะถึงเกือบกิโลจุดเนี้ยถ้าผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นกลับกันไม่ติดนะกลับกันนี่คล่องตัวเลยมาตรงตัดพหลต่างระดับตรงสระบุรีเลี่ยงเมืองมาหินกองหนองแคมาวังน้อยบางปะอินยังโล่งๆอยู่ก็จะมีชะลอตัวขาเข้าแถวประตูน้ำพระอินทร์แล้วก็แถวตรงข้ามมอกรุงเทพอ่ะที่จะมาทางด้านของโรงกระสาบอ่ะขาเข้าอ่ะชะลอตัวนะเขามีเรื่องแนวก่อสร้างด้วยนะจุดเนี้ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดแล้วก็รังสิตนครนายกติดนะขาออกก่อนถึงคลอง2ชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับแล้วก็รังสิตปทุมวันนี้ไม่มีปัญหานะช่วงนี้รังสิตปทุมนี่ใช้การได้ดีนะครับไปกลับเข้าออกต่างระดับรังสิตตัดพหลนี่คล่องตัวเลยไม่มีปัญหาการจราจรวันนี้แจ้งวัฒนะดีนะวันนี้วันหยุดราชการนะฮะเอาแล้วก็ทางด่วนถึงเที่ยงคืนนะครับที่บอกว่ายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการนะฮะทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ทางด่วนขั้นที่2แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยานะฮะจนถึงเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้นะครับแจ้งวัฒนาวันนี้ไม่ติดเลยนะไม่มีปัญหาการจราจรนะหยุดกันแล้วก็ใต้ทางด่วนสามัคคีวันนี้ก็ใช้ได้นะประชาชื่นวันนี้โดยรวมก็ดีนะฮะวิภาใช้ได้นะเข้าออกหลัก4บางเขนดอนเมืองพหลรถเยอะหน่อยแถวคอปอจันทรุเบกษามีชะลอตัวนิดหน่อยก็ถือว่าใช้แถวสั้นนะก็ไม่ได้มีปัญหาไปอนุสรณ์สถาน4มุมเมืองเซรังสิตถือว่าใช้การได้นะครับเข้าออกรามินทาวันนี้ก็ใช้การได้นะชะลอตัวเล็กน้อย40ซอย40มาวัชรพลต่อเนื่องเรียบด่วนมายาลาบท้ายยังไม่ยาวนะเคลื่อนตัวได้ตลอดขาเข้าไปจนถึงพหลเลยลาดประเขาไม่มีปัญหาไปกลับนะฮะใช้กันได้ดีขาออกไม่ค่อยติดนะฮะรามินทาใช้ได้ตลอดเส้นทางก็เกษตรนวมินทร์วันนี้รถเยอะเหมือนกันช่วงตัดเรียบด่วนนะแถวสุคนนะฮะแถวเรียบด่วนรามินทานรงส่วนตัวของเรียบด่วนเองเนี่ยจะมีตรงสังคมสงเคราะห์ตรงหน้าห้างอิสวิลนิดหน่อยนะครับโดยรวมก็ใช้ได้ไม่มีหยุดนิ่งนะเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางกลับกันที่ใช้การได้ดีกว่านะเข้ามาทางด้านของพระราม9เข้ามาทางด้านของศรีวราประชาอุทิศเหม่งจ่ายเนี่ยดูจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าพระราม9ไม่ติดนะเข้าออกวันนี้ก็โดยรวมถือว่าดีนะครับแต่ว่าเอกมัยทองหล่อทองหล่อดีกว่าเอกมัยนะเอกมัยดูรถจะเยอะกว่าช่วงกลางซอยนะแล้วก็ปีดีพนมยงสุขุมวิท71ดูรถเยอะเหมือนกันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองตันนี่ท้ายค่อนข้างยาวส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับแล้วก็สุขุมวิทเข้ามาทางด้านของพร้อมพงอโศกนานาใต้ด่วนเพลินจิตนี่ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันส่วนฝั่งกลับกันแน่นตรงแยกอโศกสุขุมแล้วก็แน่นตรงทองหล่อหลังจากนั้นก็ได้ตามรอบฝ่ายพระขนงถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปจนถึงบางนาก็เคลื่อนตัวได้นะตลอดเส้นทางเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยข้อมูลชัดเหมิงเฉินฟันเกี่ยวข้องแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือออโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงคดีนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าจากการขยายผลพบว่านายหมิงเฉินซันมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาและมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5คนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปและจากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยแต่อย่างใดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมนำคดีดังกล่าวมาทบทวนและยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไทยเป็นเวลานานผิดปกติโฆษกพรรคประชาชนเรียกร้องนายกรัฐมนตรีปราบปรามผู้มีอิทธิพลรุกหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจังหลังใช้อิทธิพลข่มขู่ส.ส.พรรคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลข่มขู่ส.ส.พรรคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้นายอนุทินรับฟังข้อมูลจากส.ส.พรรคประชาชนในพื้นที่อย่างจริงใจปราศจากอคติและกล้าหาญที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จริงๆเพราะไม่ใช่เรื่องปกติที่คนธรรมดาจะมาขู่ส.ส.ที่ตรวจสอบซึ่งน่าจะมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังไม่อยากให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นแค่การลบข้อครหาว่าไม่กล้าลงพื้นที่จริงหรือเป็นแค่อีเวนต์ของนายกรัฐมนตรีเท่านั้นส่วนที่มีการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งแรกที่หาดใหญ่สงขลาต้นเดือนมิถุนายนนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่า6เดือนแล้วที่ประชาชนยังรอคอยการเยียวยาน้ำท่วมแม้รัฐบาลยืนยันว่าเยียวยาแล้วแต่ว่าการเยียวยายังไม่สมเหตุสมผลยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตำรวจทางหลวงพบพิรุธรถยนต์ติดฟิล์มทึบน้ำหนักมากผิดปกติเรียกตรวจพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย11คนนั่งอัดกันมาในรถคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการขนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้นำพาในเส้นทางพื้นที่ภาคกลางจึงประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการร่วมกันเฝ้าระวังตามเส้นทางกระทั่งพบรถยนต์นั่ง3ตอนสีดำติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครขับขี่ผ่านมามีลักษณะที่มีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์ปกติและติดฟิล์มมืดทึบมีเหตุอันควรต้องสงสัยจึงเรียกให้หยุดพร้อมขอทำการตรวจสอบพบนายเพียวมินเป็นผู้ขับขี่และนายจอชินนั่งอยู่ด้านซ้ายคนขับทั้งสองเป็นชาวเมียนมาและพบแรงงานต่างด้าวจำนวน11คนจึงขอตรวจสอบหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเบื้องต้นทั้งหมดเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาและไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จากการสอบถามนายเพียวให้การยอมรับว่าได้รับการประสานจากนายจอชินให้ไปรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจำนวน11คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไปส่งปลายทางที่จังหวัดสมุทรปราการส่วนแรงงานต่างด้าวให้การยอมรับว่าได้ลักลอบนั่งเรือจากฝั่งเมียนมาและเดินทางมาในช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อจะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย
8: ณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
9: เริ่มฤดูการหว่านไถเกษตรกรไทยต่างเปรมปรีน้ำท่าบริบูรณ์ดีอาหารมีอย่างมากมายแรกนาขวัญชุบชีวิตหวังเศรษฐกิจชาติสดใสกสิกรรมจะก้าวไกลสร้างแรงใจให้ปวงชน
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรส
3: ถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยาย

0: ยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะครับเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับรับแจ้งบอกว่ามีรถหนาแน่นนะเพิ่มมากขึ้นจากผู้ใช้เส้นทางนะครับฝากข้อมูลไว้หลังใหม่หลัง16นาฬิกาเข้ามาเนี่ยโอ้โหบอกว่าลาดวิถีนี่ติดเลยนะเขาบอกว่าการเรือนไปสังฮีนี่ติดขัดหยุดนิ่งเลยนะแล้วก็มีทางด้านของคุณกริชนะบอกว่ามีรถจอดเสียเพิ่มเติมเข้ามารัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าสุทธิสารมุ่งหน้าไปห้วยขวางก่อนถึงห้วยขวาง500เมตรนะครับรัชดาภิเษกมีรถกระบะจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะฝากเตือนให้ระวังการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถจอดเสียฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณวินัยนะก็นี่ก็เพิ่มเติมลัดวิถีเข้ามาให้นะบอกว่าจากแยกสังฮีมุ่งหน้าขึ้นสะพานสังฮีถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็วุฒากาศคุณเทพฤทธิ์ไปจอมทองก็บอกว่ายังใช้ได้ไปกลับบรมรับแจ้งหลังไมค์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับก่อนหน้านี้ก่อนถึงจูเนียร์มอลเล็กน้อยลาดพร้าวเข้ามีเก๋งกับ SUV ชนกันกีดขวางช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอโศกมนตรีไปแยกอโศกสุขุมก็บอกว่ารถเยอะไปกลับสุขุมวิทเข้าออกอโศกสุขุมวิทชะลอตัว2ด้านพระราม4หนาแน่น3ย่านไปใต้ทางด่วนฝั่งกลับกันจากคลองเตยเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายอยู่ประมาณก่อนถึงใต้ทางด่วนนะครับเห็นบอกว่ามาทางด้านของวิทยุสารแดงนี่รถเยอะแล้วนะวิทยุมุ่งหน้าเพลินจิตท้ายจะสั้นกว่าฝั่งกลับกันมาสารสินมาทางด้านของพระราม4แยกวิทยุนี่เห็นบอกว่าฝั่งนี้ท้ายจะยาวกว่านะครับแล้วก็ด้านของพระราม1รถมากขึ้นศรีอยุธยาจตุรทิศยังเคลื่อนตัวได้สะพานพระปกเกล้ายังใช้การได้ไปกลับเพชรบุรีนะครับเพชรพระรามลาดเทวีประตูน้ำหนาแน่นฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงแยกประตูน้ำต่อเนื่องแยกราชเทวียังได้ช้านะครับด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่อเนื่องบรมไปกลับยังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนของสะพานพระราม8จปร.วิสุทธิกษัตริย์จักรพรรดิพงษ์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้สมเด็จเจ้าพระยาอิสรภาพลาดย่าเจริญนครคลองสานยังใช้การได้นะครับส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เคลื่อนตัวได้ไปกลับสาทรใต้หนาแน่นสาทร11มาทางด้านของสาทรสุรศักดิ์นะครับสาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์กับทางด้านของคอนแวนแล้วก็ด้านของแยกวิทยุที่ตัดกับพระราม4นราธิวาสราชนครินทร์แยกนราลมแยกนรินทร์ได้ตามรอบไฟนะครับใต้ด่วนพระราม3ยังใช้การได้ไปกลับนะครับสาธุประดิษฐ์มีรถมากช่วงใต้ด่วนฝั่งที่จะไปพระราม3ส่วนฝั่งกลับกันตัดถนนจันทร์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับใต้ด่วนจันไปตรอกจันใช้ได้ครับท้ายแถวจะสั้นกว่าเจริญกรุงนะเจริญกรุงดูเข้าออกตรอกจันดูท้ายจะยาวกว่า2ด้านส่วนใต้ด่วนเจริญราษฎร์ไปพระราม3ฝั่งนี้ใช้กันได้ดีนะครับเข้าออกพระราม3ตัดเจริญราษฎร์ไม่มีปัญหาการจราจรทั้งไปและกลับส่วนเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าไปสาทรอันนี้ชะลอตัวนะครับแต่พอซ้ายขึ้นสะพานตากสินก็โล่งเลยนะกรุงธนบุรีราชพฤกษ์สวนเรียบกระปะพฤกษ์ราชพฤกษ์แถวบางว่าสวนเรียบกำนันแม้สุขา1ใช้ได้นะครับสุขาภิบาล1บางแคต่างระดับบางคนลัดตัดการจันนาตะวันตกไม่มีปัญหาการจราจรทั้งเข้าและออกเพชรเกษมตั้งแต่ท่าพระเข้าออกทางด้านของอินทรพิทักษ์ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะวงเวียนใหญ่ยังไม่ติดนะก็จะมีแน่นหน่อยก็ด้านของประชาธิปกบ้านแขกแนวก่อสร้างแล้วก็โซนตากสินนะครับเข้าออกแยกตากสินต่อเนื่องมาทางด้านของวงเวียนใหญ่ส่วนฝั่งของบางว่าเพชรเกษมออกเนี่ยดูรถจะมากกว่านะครับแต่ว่าฝั่งกลับกันเนี่ยท้ายแทบจะไม่มีเลยอ่ะแล้วก็ทางฝั่งของสาย1จะเป็นแถวตลาดนะครับตลาดบางแคสาย1และช่วงเนี้ยที่มีชะลอตัวกันอยู่ด้านของเพชรเกษมฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับไปหนาแน่นอีกครั้งนึงก็ตรงข้ามเดอะมอลล์ไปทางด้านของต่างระดับแล้วก็ได้ตามรอบฝ่ายละไม่ว่าจะเป็นสาย2ไม่ว่าจะเป็นช่วงของขวางแต่ว่าทุกจุดดูแล้วท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวนะฝั่งกลับกันที่แน่นหน่อยก็จะเป็นช่วงตัดพุทธมณฑลสาย2ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปดูภาพน้องกันหน่อยนะที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าขอความช่วยเหลือมานะฮะเนื่องจากว่าในสระว่ายน้ำในบ้านมีแขกไม่ได้รับเชิญลงไปว่ายน้ำเล่นอยู่นะเนื่องจากอากาศมันร้อนอ่ะนะเขาก็ลงไปว่ายน้ำเล่นก็เลยประสานงานมาเราก็เลยรีบแจ้งให้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับคนในบ้านด้วยนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนาด้วยนะครับเข้าช่วยเหลือกรณีจับตัวเงินตัวทองนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณบอสกันคุณบอสสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณบอสตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะนำเจ้าตัวเงินตัวทองออกไปแล้วหรือยัง
2: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋อตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างอะคุณบอส
2: อ๋อก็เขามาอยู่ในสระว่ายน้ำเฉยๆครับนอนอยู่ก้นบ่อ
1: เนาะไม่เขาไม่ได้แบบทำอะไรไม่ได้ทำร้ายใครอะไรยังไงใช่ไหม
2: อ๋อไม่มีคร
1: ับ แล้วเราไปเจอเราไปเจอเขาได้ยังไงคุณบอส
2: อ๋อตอนแรกหมาเห่าครับมันก็เลยมาเจอครับ
1: อ๋อเอ๊ะปกติในบ้านนี่เป็นแบบอย่างนี้มาบ่อยไหมเขามาเยี่ยมเยียนบ่อยไหม
2: อ๋อไม่ค่อยครับ
1: รออ
2: ยู่ในหมู่บ้านครับ
1: แล้วพอมา
2: จะฝนตกนานๆมาที
1: พอสุนัขเห่าเราก็เลยออกไปดูอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ครับผม
1: รอตัวใหญ่ไหมอ่ะ
2: ตัวก็กลางๆครับประมาณเมตรกว่า
1: เหรอโอ้ฮะ
2: รวมถึงหางครับหางมันยาว
1: โอ้แสดงว่าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนอะประมาณเมตรกว่าๆแล้วตอนนั้นทำยังไงต่อครับแจ้งจสร้อยหรือยังไง
2: อ๋อครับพอดีพี่ชายโทรไปแจ้งจสร้อยครับ
1: อืมนานไหมครับกว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงคุณบอส
2: ผมไม่แน่ใจว่าแจ้งไปนานไหมพอดีผมกับน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงมั้งครับไม่นานมากครับ
1: อืมฮะฮะเอ๊ะคือหมาเนี่ยมันไปเห่าตรงขอบสระเหรอหรือว่าหมามันไล่ไปมันถึงลงไปอยู่ในน้ำอ่ะ
2: ตอนผมมาเห็นมันอยู่ในสระแล้วครับไม่รู้ว่าหมาไล่ไปหรือเปล่าหรือว่าหมาแช่น้ำอยู่แล้ว
1: อ๋อสุนัขพันธุ์อะไรเนี่ย
2: หมาไทยเลยครับหมาวัดเก็บมาเลี้ยงครับ
1: พันธุ์ไทยกี่ตัวครับที่ช่วยกันเห่าส่งเสียง
2: อ๋อมีสองตัวครับมีปอมอีกตัวนึงครับ
1: อ๋อมีปอมกับพันธุ์ไทยช่วยกันเห่าใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่ไม่รู้ว่าเขาไล่มาหรือว่ามันลงไปอยู่ในน้ำแล้วหมาก็ออกมาเจอก็เลยเห่าใช่ไ
2: หมใช่ครับเพราะปกติเห่ามอไซค์อยู่แล้วก็เลย ไม่ได้คิดอะไรแต่เห็นมาเฝ้าสระว่ายน้ำ
1: สระใหญ่ไหมครับตรงสระที่บ้านใหญ่ไหม
2: สระว่ายน้ำประมาณเท่าไหร่ห้าคูณสิบเมตรประมาณนี้คร
1: ับ ลึกประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ลึกเมตร80ครับ
1: อ๋อเมตร80ก็พอสมควรเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็ลงไปแบบโอ้โหแช่อยู่ก้นสระเลยด้วย
2: ใช่ครับ
1: ครับผมแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอใช่ไหมไม่เคยมานะ
2: ไม่เคยเข้ามาในสระว่ายน้ำไม่เคยมีบ้างนานๆทีไม่ได้ปล่อยครับ
1: มันเป็นยังไงคืออุ้ยบ้านเราก็ต้นไม้เยอะเหมือนกันนะคุณบอสล่มลื่นเหมือนกันนะ
2: ก็ต้นไม้ก็รกอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นสวนใหญ่มาก
1: เออแล้วมีพวกเรื่องงูเรื่องอะไรอย่างนี้ไหม
2: คะนานๆครับ
1: เ
2: หรอหลักเป็นปีๆจะมาทีหนึ่งครับ
1: อ๋ออันนี้บ้านอยู่ที่ไหน
2: ไม่ได้บ่อยว่าอยู่ในหมู่บ้านมันก็เป็นแบบเป็นถนนคอนกรีตอย่างเงี้ยครับไม่ได้ติดคลองไม่ได้ติดอะไร
1: ลาซานใช่ไหมเห็นบอกลาซาน46
2: ใช่ครับลาซานครับน่าจะมาตามท่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้ฮะเห็นหลายท่านเขาบอกว่าอยากได้บ้านเลขที่ด้วยได้ไหมครับ
2: บ้านเลขที่เหรอครับ187ครับ
1: 187เนาะ
2: ครับเป็นโต๊ะได้เลยครับ
1: ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่อยคุณบอสเขาไปช่วยเหลือเนาะ
2: ครับขอบคุณมากครับพี่เขาก็มาเมื่อที่ครับมาถึงแป๊บเดียวครับไม่ถึง10นาทีเรียบร้อย
1: มากันหลายท่านไหมกี่คน
2: มา2คนครับ
1: มันสู้ไหมมันดุ
2: อุปกรณ์มาก็อะไรนะครับ
1: มันดุไหมมันสู้ไหมมันขัดขืนไหม
2: ไม่ดุครับไม่ดุครับนอนนิ่งๆอยู่ก้นบ่อแล้วก็คล้องหย่อนลงไปคล้องได้เลย
1: อ๋ออย่างนี้เราต้องล้างใหม่เลยป่ะทางสระเลยไหมหรือยังไง
2: ก็ไม่น่าไม่ค่อยได้ว่ายกันเท่าไหร่อยู่แล้วครับก็น่าจะเปิดกองธรรมดาครับ
1: อ๋อครับครับ
2: ผ่านน้ำเป็นระบบน้ำเกลือมันก็อย่าใส่คลอรีนอะไรฆ่าเชื้อนิดหน่อยก็น่าจะโอเคครับ
1: ครับครับ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากนะครับคุณบอสที่มาเล่าให้ฟังครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: ครับผมครับคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบอสนะฮะเป็นน้องชายนะพี่ชายคุณบอสเป็นคนโทรมาแจ้งกับทางจสร้อยของเรานะฮะบอกว่าขอความช่วยเหลือว่าตัวเงินตัวทองความยาวประมาณเมตรนึงนะลงไปนอนแช่น้ำอยู่ใต้ก้นสระเลยลึกก็เกือบ2เมตรอ่ะเมตร80นะฮะก็เจ จ้งจสร้อยมาเราก็ดำเนินการประสานงานต่อเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางนา2นายนะฮะเข้าช่วยเหลือดำเนินการจับชำนาญมากนะเจ้าหน้าที่เห็นจากในคลิปเมื่อสักครู่คือใช้เวลาแป๊บเดียวเองอ่ะก็หย่อนอุปกรณ์ลงไปแล้วก็คล้องขึ้นมานะครับก่อนที่จะนำเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เนี่ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่มีสอบถามนะเรื่องของบ้านเลขที่นะผมถามให้เรานะนะครับที่สอบถามมาในคอมเมนต์นะทักทายคุณอนุกูลด้วยนะครับทางด่วนใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้นะทางด่วนนะแล้วก็พี่พัชนีนะฮะนี่แซวนะบอกว่าน้องอยากว่ายน้ำแต่ว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยน้องไม่ได้ใส่เมื่อสักครู่น้องไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำนะฮะอ่ะอันนี้เพิ่มเติมกรณีเด็กที่บอกอายุ18ใช่ไหมกรณีของพี่จอยเมื่อช่วงที่แล้วได้เพิ่มเติมหน้าใหม่ไปบอกว่าพี่จอยหรือว่าคุณวันเพ็ญเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแม่ครัวนะฮะปรากฏว่าเงินจากมูลนิธิเนี่ยเขาก็นำมาจะไปซื้อกับพงกับข้าวอ่ะนะปรากฏว่าเขาวางไว้เขาวางไว้ 50,000 นะครับที่มูลนิธิแล้วก็เด็กคนเนี้ยเนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยเขาก็ขโมยไปแล้วก็เหมือนหนีอ่ะนะสุดท้ายเขาคือยอมรับอ่ะยอมรับกับทางสนอเตาปูนี่ก็จับขึ้นรถได้ละควบคุมตัวได้ละนะฮะพี่จอยก็เลยรีบกระจายข่าวแล้วก็พร้อมกับโทรมาแจ้งจส.ร้อยด้วยนะบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยสกัดจับไว้ก่อนเพราะว่าทราบมาว่าเดี๋ยวเขาจะหลบหนีนะก็พอดีไปจับได้พอดีที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เดี๋ยวนำตัวไปท้องที่ที่ได้แจ้งความไว้ก็คือสน.ชนะสงครามใช่ไหมไม่แน่ใจว่าของกลางยังอยู่ครบไหมนะเห็นบอกว่าขโมยเงินจากมูลนิธิร่วมกตัญญูไปเนี่ย 50,000 บาทแล้วก็เงินของแฟนของพี่จอยเนี่ยอีก 20,000 บาทนะทั้งหมดก็อยู่ที่เขาเนี่ยประมาณ 70,000 บาทนะครับก็ควบคุมตัวได้แล้วเป็นเหตุการณ์ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของจราจรนะครับเดี๋ยวไปดูแถวสุขสวัสดิ์กันหน่อยพี่พันธ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สุรมาจำได้แล้วพลังชี่187ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับผมพอดีรายงานการจราจรครับพี่
1: ครับเชิญครับ
0: สามแยกพระประแดงครับมุ่งหน้าสามแยกกิโลเก้าตอนนี้สามแยกลาดบุรณะครับผมสุขสวัสดิ์ขาเข้านะพี
1: ่ครับ
0: การจราจรไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับผมมีรถบิ๊กเขาก็วิ่งตลอดเลยวันนี้วันหยุดราชการ
1: ใช่ครับพี่พาน
0: ใช่ครับวิ่งเต็มเลยครับเนี่ยไม่จะเจนเลยครับผม
1: ครับผม
0: การจราจรในการไม่ดีครับแต่ว่ามองไปทางบ้านพี่จะมาไม่น่ารอดเย็นนี
1: ้นี่พี่พันแถวบ้านพี่พันมันเป็นเมืองลับแลเหรอหรือยังไงเขาหลงกันสองคนแล้วนะเขาบอกเขาไปแล้วหลงได้ฟังไหม
0: ได้ฟังคร
1: ับ เหรอทั้งพี่น้อยมิเตอร์ก็เคยไปแล้วก็หลงแล้วก็คุณก๊อฟเยาวราชเนี่ยวันนี้เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาไปแถวบ้านพี่พันแล้วเขาหลงกันหมดเลยเนี่ยเขาไปหลงแถวสวนนกยูงอ่ะ
0: ไม่หลงไม่ถนนใหญ่กว้างไม่หลง
1: หรอก
0: มันไม่ชอบแกล้งมันยาลาด
1: อ๋อ
0: ยาลาดมันเข้า
1: แ
0: ก
1: ล้
0: ง
1: เออเนี่ยไปเอาอีก
0: แล้ว
1: เนี่ยเอาอีกแล้วไปพาดพิงเขาอีกแล้วไม่ไปพาดพิงเขาอีกแล้วพี่พันธ์เนี่ย
0: ตายห้าเนี่ย
1: เออ
0: ยี่ไม่มีไฟแดงเลยครับผม
1: ไม่มีไฟแดงเลย
0: แบบเต้นจะลุกพลมเลย
1: หรอ
0: แต่ว่ามันไม่ค่อยมีลูกค้าทางโน้นนะครับผมอ๋อ
1: เขาไม่นั่งแท็กซี่กันเหรอคนสามพันเขาไม่นั่งแท็กซี่กันเหรอ
0: เขานั่งรถเมย์พี่นั่งรถเมย์มาถึงหลักสองเลย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ตั้งแต่สี่ยาวมาถึงลงหลักสองเลยครับขึ้นเอ็มอาร์ทีเขาในเมืองไงครับผม
1: อ๋ออ๋ออ๋อ
0: ใช่ยังไงเขาเลยแปดสี่ถึงวัดไร่ขิงนะครับผม
1: ครับผม
0: ปูเขาไปจอดที่ไหนวัดไร่ขิงเลยนะไปแปดสี่
1: เหรอเออมีฝนไหมมีฝนไหมฝนมายัง
0: ถ้าไปเมืองเนี่ย5-6ครับ
1: แล้วมีฝนไหมเนี่ยสุขสวัสดิ์นี่ฝนมายังเนี่ย
0: ไม่มียังไม่มีฝนครับผม
1: ยังไม่มา
0: ไม่รอดเย็นนี้น่าจะไม่รอดอ่ะพี่เสือมาเปลี่ยนแน่นอน
1: เนี่ยอวยพรซะดีเลย
0: ใช่ๆแล้ว
1: ครับ
0: เป็นบอลโลกจะได้ดูไว้เนี่ยเป็นบอลโลก
1: เออหวังไหมหวังไหม
0: ไม่ดูแค่ไม่ดูเนี่ยไม่ดูมันแพงเกิน1,500 ล้าน
1: เออไม่ดูหรอกดูอาร์เซนอลคว้าแชมป์ก็พอแล้วสบายใจแล้ว
0: อาร์เซนอลผมไม่คว้าเนี่ยเดี๋ยวก็มันพวกนี้เลยนะครับ
1: เออ
0: ฉลองใจแล้ว
1: ฉลองไม่แห่เลยไหมสามพันเนี่ยแห่รอบสามพันเลยไหม
0: เอาไหมซีเนียร์ดีกว่าเลยสามพันนะจะมีของคนเดียวก็ได
1: ้โอเคโอเคขอบคุณมากพี่พันเดินทางปลอดภัยครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะสุขสวัสดนะก็การจราจรวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าราชการหยุดนะถือเป็นวันหยุดราชการด้วยนะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะฮะแล้วก็คุณชยานิตชอบนะชอบเสียงหัวล้อพี่พันธ์นะก็บอกว่าฟังเสียงหัวล้อพี่พันธ์แล้วก็สบายใจนะมีทางคุณบันโชตหรือเปล่าฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะคุณบันโชตนะ187นะเมื่อสักครู่พี่พันธ์ย้ำให้อีกทีนึงแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับข้อมูลข่าวสารในช่วงของกรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงโดยโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกประโดกที่นครราชสีมาขอแจ้งให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางทราบว่าในวันที่14พฤษภาคม2569โครงการจะดำเนินการทดสอบระบบสัญญาณไฟจราจรและรูปแบบการจัดการจราจรบริเวณแยกประโดกและตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม69เป็นต้นไปจะมีการเปิดใช้ผิวจราจรด้านบนบริเวณแยกประโดกเป็นการชั่วคราวเพื่อทดลองรูปแบบการจราจรบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนและรองรับการซ่อมแซมสะพานจุดกับรถบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลทั้งนี้อุโมงค์ทางลอดยังไม่เปิดใช้งานเนื่องจากโครงการยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในบางส่วนจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ลดความเร็วเมื่อเข้าสู่บริเวณทางแยกและเขตก่อสร้างพร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: เมื่อสักครู่นะครับพี่น้อยบอกว่าพระราม1ฝั่งขาออกปทุมวันมุ่งหน้าเฉลิมเผ่ารถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับบอกว่าติดอยู่ตรงเฉลิมเผ่าเนี่ยรถหนาแน่น15นาทีไม่ขยับเลยปรากฏว่าทราบสาเหตุก็คือรถเนี่ยรอเลี้ยวเข้าห้างกันพอเลยห้างมาเนี่ยถึงจะใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่รัฐวิถีรับแจ้งบอกว่ารถเยอะนะครับหลายท่านเนี่ยส่งข้อมูลมาบอกว่ารัฐวิถีนี่รถเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วบางท่านบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งเลยนะจะเป็นฝั่งจากการเรือนที่จะมุ่งหน้าไปแยกสังฮีส่วนอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่ายังพอเคลื่อนตัวได้แล้วก็ข้อมูลล่าสุดจากพิพันธ์เมื่อสักครู่นะครับสุขสวัสดิ์จากช่วงพระประแดงที่จะมุ่งหน้าประชาอุทิศการจราจรยังใช้การได้ไปกลับนะไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ฝั่งครับพระราม2วันนี้รับแจ้งว่าใช้การได้ดีนะจะไม่ดีก็ตรงแถวท่าจีนฝั่งขาเข้านะตอนนี้ส่วนฝั่งขาออกไม่มีปัญหาใช้การได้นะครับทางด้านของกระบพึกราชพึกวันนี้ก็ใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเช่นเดียวกันรวมไปถึงกรุงธนบุรีต่อเนื่องขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดเลยแต่พอข้ามฝั่งมาสาทรเหนือจะติดแล้วนะสาทรเหนือไปแยกนรินทรไปแยกวิทยุเห็นบอกว่ารถเยอะแล้วสาทรใต้เคลื่อนตัวได้นะครับชะลอตัวตามรอบไฟไม่ว่าจะเป็นที่แยกนรินทรกับทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์สุรวงศ์สี่พระยายังเคลื่อนตัวได้มาเหศักดิ์สุรศักดิ์เริ่มช้าครับสีลมชะลอตัวแยกนราลมกับทางด้านของแยกสระแดงตัดถนนพระราม4ราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปราชประสงค์ประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้แน่นหน่อยก่อนถึงแยกประตูน้ำต่อเนื่องไปราชปารภส่วนฝั่งกลับกันท้ายอยู่ประมาณสารสินมาทางด้านของสารแดงพระราม4นะครับยังได้ช้าอยู่บรรทัดทองเจริญผลยังเคลื่อนตัวได้เข้าออกพระราม4ไม่มีปัญหาเพชรพระรามชะลอตัวทางฝั่งเพชรบุรีเข้าออกแล้วก็บรรทัดทองฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปตัดเพชรบุรีนะครับส่วนทางฝั่งพญาไทแน่นตรง3ย่านก่อนตัดพระราม4อีกฝั่งหนึ่งชะลอตัวปทุมวันราชทีวีเคลื่อนตัวได้นะฝั่งที่มาจากปทุมวันแต่ฝั่งที่มาจากพญาไทเนี่ยดูเหมือนท้ายเขาจะยาวกว่านะครับแล้วก็ซอยโยทีเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังได้ตามรอบไฟพหลแถวอารีสนามเป้าสะพานควายก็จะมีตรงสะพานควายเนี่ยนะครับที่ชะลอตัวกันตามรอบไฟนะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะห้าแยกลาดพร้าวใช้ได้ทั้งฝั่งพหลเข้าออกทั้งฝั่งลาดพร้าวฝั่งลาดพร้าวมาจาก5แยกอาจจะติดตรงหน้าห้างอ่ะตรงที่เขาแจ้งมาว่าตรงยูเนี่ยนมอลเนี่ยรถเยอะเนี่ยตรงเนี้ยยังติดอยู่นะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแล้วก็วิภาวดีรังสิต เข้าออกห้าแยกลาดพร้าวยังไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ไปกลับรัชดาภิเษกถ้ามาจากวงสว่างประชานุกูลรัชวิภารัชโยธินลาดพร้าวสุทธิสารห้วยขวางเทียมร่วมมิตรพระรามเก้าเนี่ยใช้ได้นะตลอดเส้นทางจะมีก็ชะลอตัวตามรอบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรัชดาลาดพร้าวไม่ว่าจะเป็นสุทธิสารห้วยขวางไม่ว่าจะเป็นเทียมร่วมมิตรแล้วก็ด้านของแยกพระรามเก้าแต่ว่าทุกจุดนี่ก็ดูแล้วก็เคลื่อนตัวได้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ลดเยอะนะก็กลับกันเนี่ยจะมีแน่นหน่อยก็ตรงต่างระดับรัชวิภาต่อเนื่องไปประชานุกูลถ้าผ่านพ้นจุดนี้วงสว่างขึ้นพระรามเจ็ดไปจรัญไปบรมบางพลัดผ่านมาก็ใช้ได้นะไม่มีปัญหาการจราจรพิบูลสงครามวันนี้ใช้ได้นะครับท้ายแถวไม่มีเลยเข้าแยกก็ได้ไปสะพานพระรามห้าก็ดีนครอินทร์ขึ้นลงสะพานพระรามห้าอย่างเคลื่อนตัวได้ไปกลับก็จะมีชะลอตัวก่อนถึงแยกแครายจุดเดิมรัตนาธิเบศรไม่มีท้ายนะครับเข้าออกตรงบริเวณช่วงแยกแครายก็ใช้กันได้ดีไปกลับเลยสะพานพระนั่งเก้าสองตัวเลยตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับต่างระดับบางรักน้อยต่างระดับบางใหญ่ M81 โซนกาญจนาโซนรัตนาธิเบศรช่วงนี้คล่องตัวเลยนะครับด้านของ M81 ก็ใช้กันได้ยาวๆนะไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันราชพฤกษ์เข้าออกบางรักน้อยท่าอิฐวงเวียนอุโมงค์ก็ใช้กันได้ดีค่ะออกรถเยอะกว่านิดหน่อยก่อนถึงวงเวียนแต่ท้ายก็ไม่ได้ยาวข้ามคลองมหาสวัสดิ์ใช้ได้สวนผักเลียบทางรถไฟตลิ่งชันบรมพันนกใส่สิวคล่องตัวฮะไปบางว่าไปสวนเลียบก็ดีนะตลอดเส้นทาง2ฝั่งเลยไม่มีปัญหาการจราจรกาญจนาตะวันตกช่วงบางใหญ่ขาออกมีรถมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่ได้ติดนะครับใช้ได้นะเนี่ยช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานกลับกันดีกว่านะขาเข้ามาทางด้านของฉิมพลีต่อเนื่องมาเพชรเกษมมาทางด้านของพระราม2เคลื่อนตัวได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในส่วนของช่องทางคู่ขนานครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณนิรุธสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับผม
1: ครับพี่นิรุธเป็นสามีของพี่จอยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: พี่นิรุธเห็นตอนนี้ตามมาที่สอนอแล้วเหรอ
2: ใช่ครับตอนนี้มาถึงที่สอนอแล้วครับผม
1: เงินยังอยู่ครบไหมพี
2: ่นี่เกี่ยวกับเงินเงินเหลืออยู่27,000ที่พี่เริ่มต้นที่ทีมงานทีมงานผมไปเจอครับผม
1: เหลือ27,000เหรอ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เอาแล้ว
2: สอบถามเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาไปซื้อโทรศัพท
1: ์โอ้โห
2: ไปซื้อโทรศัพท์แล้วก็จ่ายค่ารถแล้วก็ซื้อน้ำอะไรแบบนี้ครับผมแค่นี้เลยเขา
1: อู้ช่วงระยะเวลามันนานเหรอพี่นิรุธช่วงระยะเวลามันนานเหรอตั้งแต่เขาเอาเงินไปแล้วเขาเอาไปจับจ่ายซื้อของอะไรเนี่ยกี่ชั่วโมงอะพี
2: ่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: รอ
2: ท่านเกิดตอน 11:44 น.ตามกล้องจอนปิด
1: 11:44 น.แล้วไปจับได้ตอนกี่โมงนะพี
2: ่ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่เราคุยต่อแล้วถัดไปประมาณ1ชั่วโมง
1: โอ้โหแล้ว
2: จำไม่ได้ว่าประมาณกี
1: ่คือเดี๋ยวคือเขาใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนี่คือเอาไปแบบคือใช้เงินหมดเลยเหลือแค่20,000กว่าบาทเนี่ยนะจาก70,000เนี่ยนะ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ร
2: อว่าไปไหนเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอตัวเขาเลยเพราะว่ามันมีแต่คำบอกเล่าจากคนที่และหลังจากที่เกิดเหตุผมได้ทีมงานของผมอะทีมงานเพื่อนพี่น้องเราที่มีช่วยกันตามหาคิดว่าเขาจะกลับผมมองว่าเขาอาจจะกลับได้
1: เขาเป็นคนจังหวัดอะไรอะพี
2: ่ไปดักรอตามเส้นทาง
1: เขาเป็นคนจังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดตรังครับผม
1: อ๋อเป็นคนตรังเขาทำงานกับพี่มานานยังฮะ
2: เขามาช่วยที่เรามาช่วยเป็นอาสาจิตอาสาก็เป็นปีครับผม
1: เกือบปี
2: ทุกวัน
1: บ้
2: างเขาก็ไปมาจนรู้จักกันนะซึ่งเขาจนแบบพวกนี้เขาสามารถเข้าออกสถานที่หลวงห้ามการกู้ได้แต่ผมไม่รู้คนอื่นจะเข้าไม่ได้
1: เขามี
2: เขาสามารถเข้าออกได้เพราะว่
1: า
2: เป็นจิตอาสาที่บอกว่าอยู่นานแล้วอะไรประมาณนี้ครับผม
1: ก่อนหน้านี้เขามีพฤติกรรมหรือว่ามีนิสัยแบบนี้มาก่อนไหมพี่นิรุธ
2: มีครับผมก็เหมือนว่ามันแค่เงินมันหกเจ็ดร้อยห้าร้อยที่ผมเขาพอหายเราก็สอบสวนเขาไม่ได้ทำอะไรด้วยบอกเขาบอกว่าจะไปซื้อยาไปหาหมอว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทางอะไรเราไม่ได้จิตใจอะไรไงคือมีแบบเนี้ยเงินเพื่อนมันจะไปนั่งเล่นหมู่กับเพื่อนเพื่อนบอกว่ามันหาย200อะไรเงี้ยเอ้ยหมอแล้วสอบสวนไปเขาก็บอกว่าเอาไปซื้อน้ำกินกันอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้แต่พี่ก็ให้แต่พี่ก็ให้โอกาสเข้ามาตลอดนะเนี่ย
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วพี่คิดไหมจะเจอกับตัวเนี่ยแบบเนี้ย
2: แฟนผมว่าเขาคิดไว้แล้วแฟนผมว่าเขาคิดไว้แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเจอเพราะฉะนั้นคือเขาแฟนผมเขาก็บอกว่าถ้ามีสายแบบนี้อยู่กับคนหมู่บ้านไม่ได้แฟนผมพูดนี้ผมก็เลยบอกว่าให้โอกาสกันเนี่ยถ้าเกิดมึงมีเหตุการณ์แบบนี้ผมจะไปให้เข้าคุยผมเคยพูดแบบนี
1: ้
2: แล้ววันนี้มันก็มาถึงจริง
1: โอ้แล้วเขาไปซื้อมือถือไปซื้ออะไรที่ไหนเขาบอกพี่ไหม
2: ผมว่าไม่ได้คุยเขาตอนนี้แต่ว่าน้องที่มีถึงเขาสอบสวนเขาไปซื้อแถวสามย่าน
1: อ๋อแล้วตอนนี้พี่นิรุธอยู่ไหนอ่ะ
2: ผมอยู่ที่สถานีหนึ่งซึ่งเราแบ่งกันตามหาอีกคนอยู่สายใต
1: ้ไม่แล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยพี่นิรุธอยู่ที่ไหนแล้วครับ
2: อ๋ออยู่สน.ตะปูนครับ
1: แล้วเจอตัวเขาหรือยัง
2: อยู่เขาอยู่ที่ห้องสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมอยู่ด้านหน้า
1: อ๋อยังไม่ได
2: ้เขาไม่เข้าย
1: ังไม่ได้เจอกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เขาชื่ออะไรอ่ะ
2: เขาคือลูกน้องที่ไปเจอลูกน้องก็สอบปากคำก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาประมาณ5-10 นาทีเนี้ยหลังจากที่ได้รับแจ้งจากที่ เข้ามาที่ตำรวจรถไฟประจำบางซื่อซึ่งทีมงานเราได้เอาเอกสารเบื้องต้นมายื่นไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเจอบุคคลนี้บุคคลนี้มาซื้อตั๋วให้ช่วยแจ้งเราหน่อยแล้วล็อกไว้หน่อยเนื่องจากว่าเขาได้ขโมยเงินมือถือไปจำนวน 50,000 บาทอะไรเงี้ยเขาก็รับข้อมูลไว้
1: อ้าวแล้วของพี่
2: เขามาที่บางซื่อจริง
1: ๆพี่นิรุตแล้วของแล้วเห็นพี่จอยบอกว่าของพี่นิรุตเป็นเงินอีก 20,000 บาทก็รวมเป็น 70,000 บาทป่ะ
2: ใช่ครับแต่ว่าอันนั้นอ่ะเรามารู้ทีหลังแต่ไม่เป็นไรในใบแจ้งความเราแจ้งไปแค่ 50,000 ไอ้ 20,000 ส่วนตัวผมเนี่ยมันรู้ตอนที่หลังจากแจ้งความแล้ว
1: อ๋อ
2: คือว่าผมจะเอาบัตรประชาชนของน้องคนเนี้ยซึ่งผมเป็นคนเก็บบัตรประชาชนเขาไว้เองถ้าคนที่มาทำตัวผมไม่เก็บบัตรเอกสารไว้ทุกคน
1: เขาอายุเท่าไหร่อ่ะพี่นิรุต
2: 18ครับผม
1: 18โอ
2: ้ถ้าผมมาเปิดบัตรประชาชนเพื่อที่เอาบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เขาดูว่าเป็นบุคคลนี้ชื่อนี้ผมถึงได้รู้ว่าเงินส่วนตัวผมในกระเป๋ามันหายพร้อมบัตร
1: แล้วจังหวะไหนที่เขา
2: ได้มาเอาบัตรประชาชนในกระเป๋าไปด้วย
1: แล้วจังหวะไหนที่เขาเอาเงินในกระเป๋าพี่ไปได้อะพี่นิรุตตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู
2: ่อะผมไปทำต้นไม้กันซึ่งช่วยไม่ทีหลังจากที่เงินที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็โต๊ะทำงานผมอะโต๊ะในกระเป๋ามันผมที่เรากระเป๋าวางไว
1: ้
2: ซึ่งถ้าผมสะพายกระเป๋าด้วยทำต้นไม้ด้วยมันก็ไม่
1: ถนัด
2: บาลานซ์มาเกะกะก็เลยวางไว้ที่โต๊ะ
1: แล้วเขาก็รู
2: ้น้องคนนี้เขาก็ช่วยแบกต้นไม้ยกต้นไม้อยู่ด้วยกันเลย
1: เขาก็
2: จังหวะที่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเขาแวบมาที่โต๊ะผมเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนที่เดินมาเราก็ไม่ได้ก้มทำต้นไม้ให้ไม่เชยจนมันรู้ทีเขาบอกมันเปิดกล้องว่าตอนที่มันหายเราก็เปิดกล้องดูทั้งนี้ว่าน้องเราไป
1: โกรธไหมโกรธไหมจะให้โอกาสเขาอีกไหมเน
2: ี่
1: ย
2: อ๋อคือตอนนี้ผมก็เลยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจผมก็จะไม่นั่นอะไรเขาเพราะว่ามันเลยตรงนั้นแล้วเราก็ปล่อยเขาแล้ว
1: แล้วเขามีผู้ปก
2: ครองผมก็จะไล่เขาไม่นั่นแล้ว
1: เขามีผู้ปกครองไหมอ่ะ
2: คือผู้ปกครองเขาอ่ะอยู่ภาคใต้เขาอ่ะให้ผมเป็นคนดูแลเขาปากฝังไว้กับผมซึ่งเขาอายุมากเขาเดินไม่ได้เป็นยายพ่อแม่เขาอ่ะติดคุก
1: โอ้โห
2: คดียาเสพติดเหลือแต่ยายตอนนี้อยู่เหลือแต่ยายยายเขาก็คุณแก
1: ่แล้วยายเขารู้เรื่องยังอ่ะ
2: รู้ครับ
1: รู้แล้วเนาะ
2: ยายเนี่ยผมเป็นคนโอนเงินให้ยายใช้ทุกเดือน
1: โอ้โหพี่โอนไปเดือนเท่าไหร่เนี่ยให้ยายเขาเนี่ย
2: ให้ทุกเดือนแบบคนแก่เดือน500เอาเนี่ยไปใช้ให้เขาไปใช้เอง
1: แล้วตอนแล้วยายเขาว่ายังไงพอเขารู้ว่าหลานเขาทำอย่างเงี้ย
2: เขาบอกว่าแจ้งตำรวจจับมันไปเลยวันนี้เขาก็ไม่ไหวกับมันแล้วคือแบบนี
1: ้เออทำไมในบัตรประชาชนเขาบอกว่าอยู่ที่ทวีวัฒนาพี
2: ่อ๋อทวีวัฒนานี่คือบ้านของผม
1: พี่ก็
2: ให้เขาอะให้ผมอะเอาเข้าที่
1: เข้าใจละพี่ก็ให้หลักแหล่งเขาอีกให้เหมือนกับแบบที่อยู่อาศัยให้อะไรเขาด้วยเอาเขาเข้ามาในทะเบียนบ้านด้วย
2: ใช่ให้อยู่ในทะเบียนบ้านผมนี่แหละ
1: โอ้โห
2: คือดูแลให้ดี
1: โอ้ย
2: ให้โอกาสอย่างดี
1: เสียใจไหมพี่
2: ทะเบียนบ้านเนี่ยตอนนี้ผมเฉยๆแล้วเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยโดนคนลูกน้องแบบเนี้ยโดนไปสามแตกหนักกว่าคนนี้อีก
1: หรอ
2: ก่อนหน้านี้ประมาณปีที่แล้วผมก็โดนแบบเนี้ยคนที่เราดูแลเนี่ย
1: ครับ
2: โดนไปแสนแปดเป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้หญิง
1: โอ้
2: ยโดนเหมือนกันเลยเขาเคสเดียวกันเลย
1: เอาใจช่วยนะพี่
2: อยู่ช่วยแบบเนี้ยช่วยงานช่วยการนี่นั่นตอนนี้ผมก็เลยทำคุณไปขึ้นใช่ไ
1: หมเอาใจช่วยนะพี่นิรุตแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็คือปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเนาะจัดการไปเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้เอายังไงเดี๋ยวเรื่องของทรัพย์สินได้คืนไม่ได้คืนยังไงเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้พี่นะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับพี่นิรุต
2: คร
1: ับ
2: ผ ครับผมครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาใจช่วยทางคุณนิรุตด้วยนะฮะก็เป็นเงินส่วนตัวของคุณนิรุตเนี่ย 20,000 บาทแล้วก็เป็นเงินของมูลนิธิเนี่ย 50,000 บาทนะที่น้องคนเนี้ยเขาขโมยไปนะตอนนี้ก็จับได้ละนะครับอยู่ที่สน.เตาปูนนะครับอ่ะเอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้นี่ให้แบบถึงขนาดว่าโอ้โหยายชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับยายที่ตรังก็ฝากฝังให้คุณนิรุตเนี่ยเป็นผู้ปกครองก็ดูแลกันมาตลอดแล้วก็โอ้โหโอนเงินไปให้ยายเขาด้วยนะทุกเดือนทุกเดือนด้วยคุณนิรุตก็เป็นคนจัดการให้ตลอดแล้วสุดท้ายมาทำอย่างนี้นะฮะช่วงนี้พักกันก่อนครับ
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
3: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับมีทางคุณ TWC Pro Service นะฮะบอกว่าหน้าแมคโครบางบอนมุ่งหน้าวงแหวนม้วนลงพระราม2ไปวัดพันท้ายคล่องตัวดีครับณเวลานี้ก็น่าจะเป็นการจนานะการจนาพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะเป็นฝั่งขาเข้าไปทางด้านของต่างระดับพระราม2ที่บอกว่าม้วนลงพระราม2ก็น่าจะเป็นช่วงต่างระดับพระราม2ต่อเนื่องไปพระราม2ขาออกนะครับไปจนถึงบริเวณช่วงวัดพันท้ายนรสิงห์ยังเคลื่อนตัวได้นะขอบคุณคุณ TWC Pro Service ด้วยนะฮะก็บอกว่าฝั่งกลับกันผมดูจากในแผนที่ให้ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะพระราม2เนี่ยมาทางด้านของแสมดำต่อเนื่องต่างระดับพระราม2ก็ยังใช้การได้ดีทั้งในช่องทางหลักและในส่วนของช่องทางคู่ขนานครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณธันวลินนะฮะพี่ธันวลินบอกว่าอยู่346มุ่งหน้าไปอยุธยาเหมือนจะมีเมฆฝนมาสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะฮะแล้วก็คุณชยานิตบอกว่าต่อจากนี้ขอให้พี่นิรุธพบแต่คนดีๆนะคะนะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอ้โหมันนะมันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆนะเพราะว่าเขาก็ให้ที่อยู่ให้ที่หลับนอนดูแลแล้วก็ยังโอนเงินกลับไปให้คุณยายที่เป็นผู้ปกครองที่ทางตรังอีกเนาะแล้วสุดท้ายแบบโอ้โหเอาเงินเขาไปนะครับเงินส่วนตัว 20,000 เงินมูลนิธิอีก 50,000 นะฮะแล้วก็ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเขาเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อมือถือเอาไปใช้นู่นใช้นี่จาก 70,000 เหลือ 27,000 แต่อันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะเนาะในเรื่องของตัวเลขเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แยกสอบกันอยู่ทางคุณนิรุธก็อยู่ที่สน.เตาปูนแต่ก็ยังไม่ได้เจอตัวน้องผู้ต้องหาคนดังกล่าวนะฮะเอาใจช่วยนะครับกลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อครับณเวลานี้รับแจ้งจากคุณเม้งนะบอกว่าการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเป็นขาออกนะครับช่องทางคู่ขนานรถติดมากช่องทางด่วนใช้การได้น่าจะติดเข้าซอยวัดพระเงินนะฮะเป็นฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ช้าช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคู่ขนานมีปัญหานะฝั่งกลับกันคุณเม้งบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เมื่อครู่นะครับรับแจ้งว่าดินแดงมีชะลอตัวนิดหน่อยตรงแยกบทแม่พระประชาสงเคราะห์แต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะท้ายแถวไม่ได้ยาวนะวันนี้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องไปแยกพระราม 9เข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรนะครับจตุรทิศเลียบบึงมักกะสันพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องศรีอยุธยาจะมีชะลอตัวตรงบริเวณช่วงพญาไทนะครับแล้วก็ด้านของใต้ทางพิเศษศรีลัดในส่วนของศรีอยุธยาพี่สันสวัสดีครับ
2: ครับผมคุณเตมา
1: พี่สันอยู่ไหนเชิญเลยครับ
2: เป็นเพชรเกษมขาเข้านะ
1: ครับ
2: ครับผมตรงหน้าปตท.เจ็ดพอดีเลย
1: ช่วงไหนอะพี่สัน
2: ตรงหน้าปตท.เจ็ดหน้าปตท.เลยตรงวิทยาอะไรนะธุรกิจบัณฑิตอะไรนะตรงนั้นอะ
1: มันอยู่ตรงไหนช่วงนครปฐมสมุทรสาครหรือว่าตรงไหนพี
2: ่เป็นนครปฐม
1: นครปฐม
2: ขาเข้าเป็นเกษมขาเข้า
1: เป็นเกษมขาเข้า
2: ครับผมตรงหน้าปตท.เจ็ดครับผม
1: เป็นรถอะไรบ้างนะพี่
2: เป็นรถเก๋งชน4ล้อกลางตู้ทึบ
1: อ๋อ
2: ครับผมเลนขวาเลย
1: เลนขวามีคนเจ็บไหมครับ
2: ไม่น่าจะเจ็บนะเพราะว่าคนขับรถเก๋งอ่ะเห็นมายืนโทรศัพท์อยู
1: ่อ๋อ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ไอ้ตรงวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจ
2: ใช่ใช่ตรงนั้นจะมีปั๊มปตท.อยู่ปตท.ใหญ่แต่อยู่หน้าปตท.เลยอยู่หน้าปตท.เลย
1: ท้ายยาวไหมพี่
2: มันรถเยอะนะแต่ชะลอตัวไม่ถึงจะติดครับผม
1: ครับครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเป็นไงบ้างครับ
2: ก็โล่งๆนะแต่ว่าก็รถเยอะ
1: ขาเข้าหรือขาออกรถเยอะกันครับพี่ตอนนี้
2: ขาเข้าเยอะกว่า
1: ขาเข้าเยอะกว่าร
2: ถจะโล่งกว่าม
1: ีฝนไหมแถวนู้นนะครับ
2: ก็มาจากเพชรบุรีตกอยู่นะ
1: รอแถวเพชรบุรี
2: เพชรบุรีตกอยู่แต่ว่าช่วงชะอำอ่ะมาแดด
1: อ๋อครับครับแล้วตอนนี้ล่ะนครชัยศรีบ้านโป่งเป็นไง
2: ตอนนี้ยังปล่อยๆอยู่ตอนนี้ยังปล่อยๆอยู่
1: ปล่อยๆเนาะคร
2: ับผม
1: ฮะเดินทางปลอดภัยพี่สันขอบคุณมากเดี๋ยวแจ้งให้
2: ครับผมครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพี่สันด้วยนะครับเป็นอุบัติเหตุเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของสักกระเทียมบ้านโป่งนะครับใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจนะฮะเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่บอกว่าเป็นรถเก๋งชนกับรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบนะแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาไม่น่าจะมีคนเจ็บนะก็บอกว่าการจราจรก็ชะลอตัวก่อนถึงจุดเกิดเหตุผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันขาออกนี่ดูปริมาณรถจะน้อยกว่าก็บอกว่าเพชรเกษมขาเข้านี่ดูปริมาณรถถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยขาเข้าปริมาณรถจะมากกว่านะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานให้ขอบคุณพี่สันด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: แสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: พระราชพิธีพืชมงคลพระยาแรกนาหยิบได้ผ้า6คืบพยากรน้ำน้อยพระโคกินถั่วพลาหารพักษาหารอุดมสมบูรณ์กินน้ำและหญ้าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรกินเหล้าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองนายกรัฐมนตรีร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานหลังพระราชพิธีพืชมงคลนำไปเพาะแปลงนาพร้อมยืนยันรัฐบาลวางมาตรการรับมือภัยแล้งให้เกษตรกรนายกรัฐมนตรีรุยตรวจภูวิลล่าเกาะพะงันสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของให้คนไทยเป็นนอมินีย้ำต่างชาติถือหุ้นได้แค่ 49% รัฐบาลแจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับคุมเข้มทุกกิจการสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดยุทธการทวงคืนป่าหาดฟรีดอมดัดหลังกลุ่มทุนเสียเล็กมอบตัวสู้สี่คดีรุกที่รัฐโฆษกพรรคประชาชนชี้นายกรัฐมนตรีลงภูเก็ตต้องกล้าปราบผู้มีอิทธิพลจริงจังส่วนจัดประชุมครม.สัญจรหัดใหญ่เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะ6เดือนประชาชนยังรอการเยียวยาที่เหมาะสมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมิงเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนซุกซ่อนอาวุธสงครามเกี่ยวข้องแกมสแกมเมอร์ในกัมพูชายังไม่พบเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยคณะราชทัณฑ์เผยอาการล่าสุดหมิงเฉินซันหลังมีอาการชักเกรงรักษาตัวในโรงพยาบาลล่าสุดรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนายกรัฐมนตรีขออย่าไปเชื่ออินฟูกัมพูชาปล่อยคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีไทยเปิดด่านระบุเป็น AI แน่นอนเมินฮุนเซนสั่งรัฐบาลกัมพูชาไม่เจรจาทวิภาคีกับไทยย้ำใช้กลไกอันครอสเสนาธิการทหารบกสั่งปรับกำลังคุมพื้นที่ปิดช่องทางลักลอบเข้าไทยหลังเกิดเหตุชาวบ้านเผชิญหน้าทหารกัมพูชาเตือนหาของป่าแจ้งเจ้าหน้าที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทราบก่อนหากเกิดเหตุจะได้ช่วยทันกรมศิลปากรประกาศรายชื่อโบราณสถาน79แห่งรวมปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายช่างหนึ่งเบี้ยวนะสคบไม่มาให้ปักคำทิ้งเหยื่อ40รายรอเกอร์สั่งออกหมายเรียกซ้ำเร่งสอบเส้นทางการเงิน15วันเร่งปิดคดีไม่เกิน2เดือนกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการขนยาเสพติดชายแดนด้านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่คนร้ายเสียชีวิต1รายยึดฝิ่น11กิโลกรัมยาบ้า 250,000 เม็ดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซัดพรก.กู้เงินนอกจากไม่สร้างเศรษฐกิจมั่นคงแล้วยังเสี่ยงซ้ำเติมแนะลดภาษีน้ำมันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ต้องไปสร้างหนี้ให้ลูกหลานแอมสโรชาผู้ประกาศข่าวดังโพสต์ใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตมีเวลาอีกไม่นานขอบคุณและอโหสิกรรมทุกคนขอทุกท่านอย่าได้เศร้า
4: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: เฮ้ยกลนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep วินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็น

0: บนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลจากทางแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับโดยหมวดทางหลวงแก่งคอยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ทำการเปิดช่องทางพิเศษนะครับสำหรับทางด้านของทางหลวงหมายเลข2หลักกิโลเมตรที่17+400ถึงหลักกิโลเมตรที่20นะครับเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับระยะทาง 2.6 กิโลเมตรจำนวน1ช่องจราจรชั่วคราวนะครับแต่ยังคงมีการวางกลวยยางเอาไว้นะเนื่องจากเป็นการอำนวยการจราจรโครงการซ่อมโครงสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข2หลักกิโลเมตรที่17+707สะพานห้วยทับกวางคาดว่าถ้าเป็นช่วง18 นาฬิกาถ้าไม่มีรถมาเพิ่มเติมจะทำการเก็บกลวยยางแล้วก็ปิดช่องทางพิเศษนะครับสำหรับจุดดังกล่าวนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับก็เดี๋ยวช่วง18 นาฬิกาถ้าไม่มีรถมาเพิ่มเติมในจุดนี้เจ้าหน้าที่ก็จะทำการปิดช่องทางพิเศษนะครับนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับจากแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับขอบคุณทางหมดทางหลวงแก่งคอยนะครับเพิ่มเติมให้คุณสินชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสมาครั้งที่12ครับ
1: วันนี้ไปเจออะไรมาครับพี่สินชัย
2: รถเขาพลิกตะแคงเหรอครับพี่เสมา
1: ครับช่วงไหน
2: พ
1: ี่
2: นะครับแต่ไม่ถูกที่กรุงเทพนะครับถูกที่แถวพัทยาชลบุรีนะครับ
1: ครับเป็นรถอะไรอ่ะพี่สินชัย
2: รถ SUV นะครับเมื่อกี้ผมถ่ายรูปแล้วลงไปในจ้างจะขอร้อยไปด้วยนะครับ
1: อ๋อจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนอ่ะครับ
2: ถนนสุขุมวิทตัดถนนกำเพียสาย2ครับตัดออกมาสุขุมวิทนะครับตรงข้ามกับฮาร์เลย์ยูนิสันเนี่ยไอฮาร์เลย์แล้วก็ฮาร์เลย์คร
1: ับ อ่าฮะมีคนเจ็บไหมคะเนี่ย
2: ผมไม่เห็นนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรหรือยังแต่รถตะแคงอยู่แต่ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเลยนะ
1: แต่ไม่มีคนขับเห็นคนขับไหมครับ
2: ไม่เห็นนะคร
1: ับ ไม่เห็นด้วยใช่ไหม
2: รถออกมาจากไปแล้วของผมเนี่ยแล้วเขาก็ไปจอดเลยจากรถคันนั้นไปเหมือนจะลงไปช่วยแต่ผมเลยมาผมหยุดเลยนะ
1: ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราประสานงานท้องที่ให้เลยครับ
2: เพราะว่าเวลาถ้าเกิดรถที่เขามากันเลยตรงนั้นละจะเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดเขาแซงกันมาแล้วเขาไม่ทันได้เห็นนะฮะเพราะรถเขาตะแคงหันตรงท้องพื้นพื้นรถนะฮะทางด้านวิเลนที่จะวิ่งไปอะครับตรงไฟแดงตรงนั้น
1: ได้เดี๋ยวยังไงเราตามต่อให
2: ้เห็นเขาออกมาจากถนนจอมพีสายสองแล้วก็ตรงนั้นไปสั่งแยกครับแล้วก็เหมือนรถมันพลิกตั้งมาเลย
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ตะแคงเลย
1: อ๋อครับแต่ไม่เห็นคู่กรณีฝนตกไหมฮะเนี่ยที่นู่น
2: โอ้แดดเปรี้ยงเลยครับ
1: ไม่ตกเนาะ
2: ไม่ตกก็เลยไม่ตกแล้ว
1: ครับยังไงขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงเราประสานงานต่อให้เลยครับสำหรับจุดนี้ครับ
2: ครับดีครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่สินชัย
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณการุณสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับอยู่ที่ไหนครับพี่การุณ
3: อ๋อไอ้ตรงซอยพระเงินคิดว่าเหมือนจะมีปัญหาไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับไม่มีวัตถุมีอะไรกันนี่คือรถเยอะปัญหาคือคนที่ออกจากซอยวัดพระเงินเนี่ยเขาก็จะออกมาแล้วเพื่อยูเทิร์นกลับเข้าเมืองทีเนี้ยมันก็จะมีคนที่เข้าซอยมันก็จะอีลุงตรงแรงกันอยู่ตรงนั้นหน่อยนึงแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยถ้าใครมาอาจจะดูแปลกๆว่ามีอะไรไม่ก็คือโทรมาแจ้งผมผ่านไปแล้วไม่มีอะไร
1: อ๋อไม่มีอะไรรถมากอย่างเดียว
3: รถมากก็คือคนออกก็อาจจะทำงานเหยียดซอยอ่ะวิ่งออกมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมากลับรถกันใต้สะพาน
1: ครับผม
3: ที่กลับรถอยู่ปกติมันกลับเลนเดียวไงบางทีก็ล่อสาวนี่ก็เบียดกันเข้าอย่างเงี้ยมันจะทำให้เลนทางตรงอ่ะวิ่งไปวิ่งไปได้ยาก
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ผมวิ่งมาจากนครทินเนี่ยวนก้นหอยลงมาติดเลยเนี่ยผมก็เฮ้ยหนักวันนี้หนักเลยแต่ไม่มีอะไรครับบอกเพื่อนเราที่คือแบ่งไปซ้ายทีขวาทีเนี่ยแบ่งเกียงเดี๋ยวก็ถึงบ้าน
1: รถมากอย่างเดียวเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับรถมากอย่างเดียวซ้อมไว้ครับซ้อมไว้เดี๋ยววันจันทร์นี่นะ
1: เปิดเทอมนี้ใช่ใช่
3: ไปก่อนซ้อมไว้ก่อน
1: ขอบคุณมากพี่การุณครับ
3: ครับผม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็เพิ่มเติมให้นะครับคุณการุณบอกว่ารถเยอะอย่างเดียวนะตรงซอยวัดพระเงินนะครับที่ก่อนอันนี้แจ้งมาว่ารถติดนะก็ปรากฏไม่มีเหตุอะไรนะครับเป็นแค่รถมากอย่างเดียวนะสำหรับในพื้นที่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่พี่สินชัยนะได้พูดคุยกันเป็นครั้งที่12แล้วนะจะนับตลอดเลยว่าเราคุยกันกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวต้องมีครั้งที่13นะฮะนะฮะคุณสินชัยก็บอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับเมื่อสักครู่เป็นที่สุขุมวิทแถวจอมเทียนสาย2นะครับใกล้เคียงกับฮาร์เลย์ดิวิสันที่พัทยานะครับเป็นรถ SUV นะก็บอกว่าเสียหลักพลิกคว่ำอยู่เลนขวาแต่ว่าไม่เห็นคนขับด้วยนะแล้วก็ไม่เห็นคู่กรณีด้วยนะเราก็เลยประสานงานไปทางด้านของที่พัทยานะครับที่พื้นที่เนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ทางสภ.ในพื้นที่ก็เพิ่มเติมให้นะครับบอกว่าเป็นรถเขาเสียหลักด้วยตนเองจุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าอยู่ระหว่างการรอรถยกเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุอยู่นะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สภ.พัทยาในพื้นที่ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมมาให้ก็บอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรก็เสียหลักด้วยตนเองแล้วก็อยู่ระหว่างการรอเคลื่อนย้ายอยู่นะครับขอบคุณคุณสินชัยด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรถยกเข้าดำเนินการต่อในที่เกิดเหตุแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีพิสันนะครับที่บอกว่าพิเกษมเข้าตรงบริเวณช่วงใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาบริหารธุรกิจมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบนะชนกับรถเก๋งแล้วก็อยู่เลนขวาเราก็ประสานงานไปสภ.บ้านโป่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะขอบคุณทางสภ.บ้านโป่งด้วยนะครับไม่มีใครเป็นอะไรนะแล้วก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายได้แล้วส่วนการจราจรก็ดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เขามีชะลอตัวกันจุดดังกล่าวฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณมด X สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: วันนี้ผมใช้กาญจนาตะวันตกมานะครับ
1: ครับ
2: จากพระปิ่น3มุ่งหน้ายาวๆมาถึงตรงที่จะเลี้ยวเข้าทางพนกสาย4เนี่ยการจราจรวันนี้ค่อนข้างดีทั้งไปและกลับนะครับ
1: ครับ
2: เข้าพนกสาย4มาก็ดีนะครับวิ่งมาจนถึงก่อนจะถึงสายหนึ่งเนี่ยตรงเวิ้งสวนสาธารณะก่อนจะเลี้ยวเข้าสายหนึ่งอ่ะเขาจะมีงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับถ้าผิดขออภัยของตลิ่งชัน
1: อ๋อเหรอ
2: ครับก็จะเป็นงานแฟร์ขายของนะครับ
1: ฮะครับผม
2: ทีนี้มันจะมีรถจอดเลนที่หนึ่งรถจอดเลนที่สองรถพยายามจอดแล้วก็เลนที่สามเนี่ยรถชะลอดูมันจะเหลือช่องทางขวาสุดวิ่งได้1เลน
1: อ่าฮะครับ
2: ปัญหามันก็คือว่าก่อนถึงจุดเนี้ยมันจะมีสะพานยาวๆอยู่ตัวนึงใครที่ไม่คุ้นกินพื้นที่ก็โปรดระมัดระวังกันด้วยอย่าใช้ความเร็วครับเพราะว่าตรงนี้จะยุ่งเหยิงนิดนึงพ้นจากจุดนั้นมาก็สบายๆครับไม่มีปัญหาก็ทั้งไปและกลับครับ
1: และที่พยายามจอดกันเลนกลางนี่จอดได้ไหมที่พยายามกันแล้วเนี่ยหรือว่าก็เคลื่อนไปเรื่อยๆหรือยังไง
2: คือเขาก็ต้องเข้าไปสายหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพยายามต
1: ่ออ๋อ
2: มันจะมีเวิร์กอยู่ข้างในสายหนึ่งที่เป็นถนนสร้างใหม
1: ่
2: ยังไม่เสร็จดีก็จะจอดกันแถวนั้นได้
1: อ๋อเหรอ
2: ครับแนะนำไม่วนเข้าไปแถวนั้นนะครับเห็นมีรถจอดได้หลายคันเลย
1: อ้าวแล้วเขาไม่มีที่จงที่จอดรถหรอ
2: มันเป็นสวนสาธารณะแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรครับตัดก่อ
1: หรอ
2: เป็นเกาะสามเหลี่ยมครับเพิ่งตัดใหม
1: ่
2: ครับครับก็จะมีคนเดินมีของขายเยอะนะครับมีเสื้อผ้ามีอาหารค่อนข้างเยอะฮะใครว่างก็แวะเปลี่ยนไปได้
1: แต่ว่าที่จอดรถมันไม่ค่อยสะดวกสิใช่ปะ
2: ที่จอดรถไม่สะดวกก็อาจจะต้องวนๆหานิดนึง
1: ครับ
2: ผม
1: ครับมีฝนไหมครับแถวนั้นมีฝนยัง
2: อากาศมันคึ้มๆเย็นสบายดีครับแต่ไม่มีฝนครับ
1: ครับผม
2: ครับผมก็จบรายงานตรงใกล้ตลาดอะไรปักคลองเนี่ยครับก็ยังสบายๆครับไม่มีอะไร
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณมด X ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยเป็นงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านตลิ่งชัน2569นะเขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8นะจนถึงวันที่18นะจนถึงจันทร์หน้าเลยพฤษภาคม2569นะครับบริเวณสวนน้ำตลิ่งชันริมถนนพานกพุทธมณฑลสาย4นะครับที่บางพรมเขตตลิ่งชันอันนี้โดยสำนักงานเขตตลิ่งชันนะฮะคุณเบญญาภาแจ้งแทนแฟนนะครับแฟนเนี่ยลืมกระเป๋าสะพายสีดำข้างในมีรองเท้าเตะบอล1คู่สีเขียวขาวแล้วก็ถุงเท้า1คู่สนับเข่า1คู่น่าจะเป็นสนับแข้งหรือเปล่าฮะน่าจะเป็นสนับแข้งนะ1คู่ถ้าเตะบอลเนี่ยลืมเอาลงจากรถนะครับอยู่ที่กระโปรงท้ายรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง2594กทม.นะครับ1มม.คละคัง2594กทม.นะฮะถ้าฟังอยู่นะเขียวเหลืองนะฮะ1มม.คละคัง2594กทม.ช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะฮะพอดีมีผู้โดยสารลืมรองเท้าน่าจะเป็นสตั๊ดแหละนะฮะเขาบอกว่าลืมไว้เขียวขาวแล้วก็ถุงเท้าแล้วก็สนับแข้งด้วยนะครับแล้วเตะบอลยังไงฮะเนี่ย1มม.คละคัง2594กทม.นะครับเขียวเหลืองนะช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องของหายแล้วเมื่อจะคู่ช่วงเย็นเนี่ยมีกรณีฝากตามหานะครับใครพบเจอเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนักประมาณ10บาทนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันจันทร์ประมาณบ่าย3ถึงบ่าย4นะครับช่วงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสร้อยข้อมือทองลายคิวบาร์ CBN เป็นโซ่ตันหนาเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยทำตกหายหน้าตึก CP Tower 3ทางฝั่งถนนพญาไทนะก็ไปแจ้งความไปที่สน.พญาไทนะฮะคือทางคุณพิมพ์เนี่ยเป็นลูกสาวนะครับก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ครับใครที่เจอหรือว่าเก็บได้นะครับช่วยกรุณาติดต่อกลับหน่อยนะครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
2: ตกเล็กน้อยแถวดอนตูม
1: ตกเลย
2: มาจนถึงผมใช้มาลายแมนมา
1: ครับ
2: 329 9697มาแล้วก็ออกมาทางมาลายแมน
1: ครับ
2: ก็นิดๆหน่อยๆผมก็คือมันออกมาตรงนี้เป็นคอนกรีตก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะคือเล็กๆน้อยเด็ก
1: ๆฝากพี่สกัดไว้นะพี่อย่าให้มันเข้ามาตรงฝั่งทนได้นะพี่ต้องสกัด
2: ละลายไปแล้ว
1: พี่ต้องเป่าออกไปให้ผมนะ
2: ละลายแล้วละลายแล้ว
1: ครับ
2: คือเขาอ่อนตัวแล้วก็ไปไม่ไหวแล้วหมดแรง
1: ไปไม่ไหวแล้ว
2: หมดแรงอ
1: ยู่แถวนู้น
2: คือเขาอยู่แถวนี้แล้วก็มันไม่เคลื่อนตัวแล้วอ่ะ
1: ครับ
2: ที่ดูนะ
1: ดีนะ
2: เราไปก่อนตัวแถวนู้นช่วยไม่ได้นะอันนั้นไม่ว่า
1: โอ้ก็พูดเสียวเลยเอาครับ
2: มันจะเข้าหน้าฝนแล้วอ่ะ
1: เออใช่
2: ครับก็คือจะมาชะลอตัวตรงช่วงหน้าวัดวังตะกูก
1: ็
2: คือสัญญาณไฟตรงเนี้ยแล้วรถหนาตาหนาแน่นหน่อยนะครับต่อเนื่องมาทางหน้าได้จะพัดอีกสัญญาณไฟหนึ่งก็ยังใช้ได้อยู่นะถนนไม่เสียกลื่นไม่ได้เดินทิศทางต่อออกไม่ได้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่สักครู่เขาบอกนับรายงานจอจอเหร
1: ออืมใช่ใช่
2: นับให้คุณไปบ้าฟังบ้างเอาไหม
1: โหน่าจะเป็นแสนเป็นล้านแล้วมั้งพี่หัวโตในกี่ปีแล้วนะ30เท่าไหร่34
2: ไม่ถึงละถ้าพูดถึงเป็นล้านไม่ถึงสัก 2-3 หมื่นประมาณนั้น
1: 2-3 หมื่นครั้งเหรอที่ได้โทรเข้ามา
2: 2-3 หมื่นไอ้ออกอากาศนะพูดถึงออกอากาศก็ประมาณนั้นประมาณนี้ท่านโทรเฉลี่ยสัก2ครั้ง
1: อ๋อ
2: ก็ถ้า30ปีไปคูณก็พอๆประมาณนั้นแหละมั้งแต่2,000ละ 3-4 ครั้งเลยนะตอนช่วงแรกๆของต่อมา
1: อันนี้คือนับเฉพาะหน้าใหม่ใช่ป่ะ
2: ใช่หน้าใหม่ไอ้โทรไม่ติดนะไม่ต้องพูดเลยไอ้ตรงนั้นน่ากลัวจะ 5-6-7,000 ครั้งขึ้นไปที่โทรไม่ติดเมื่อก่อนยังแซวกันเลยว่าสงสัยหลายหมื่นก็จะไม่หนีกันแล้ว
1: แล้วพี่หัวโตติดตามมาเท่าไหร่ก็เท่าอายุเลยว่า34ปีว่าเท่าอายุจอสอเลยป่ะ
2: ก็น่าจะ33หรือ34ปีประมาณนี้ผมจะฟังอยู่เกือบปี
1: อ๋อผมลองคำนวณให้แล้วคร่าวๆมันเกือบ 30,000 ครั้งน่ะ
2: ก็ประมาณนั้น
1: อันนี้เฉพาะหน้าใหม่นะที่ได้ออกอากาศอ่ะเกือบ 30,000 ครั้ง
2: คือจริงๆผมถึงบอกว่าถ้าเราเป็นครอบครัวจะต่อร้อยเราต้องอดทนแล้วก็ เสียสละเพื่อสังคมด้วยใจเพื่อสังคมนะครับ
1: ใช่อ
2: ย่าท้อถอยยังไงยังไงเราก็โทรมารายงานเพราะว่าเราจะได้บุญกุศลตรงนี้ที่บอกเส้นทางผมอยากคิดว่าเราไม่ได้บุญนะได้บุญนะครับเพราะว่าเราบอกเส้นทางผู้อื่นเขาไม่รู้เรารู้ช่วยเหลืออุบัติเหตุในการรายงานจราจรในการพบเจอคนหลงหรือแม้กระทั่งสุนัขหลงทางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราช่วยไม่ใช่ช่วยเฉพาะคนนะ
1: ม
2: ันได้บุญทั้งนั้นแหละครับทุกอย่างที่เราทำขอให้ทำด้วยใจแล้วก็ขอให้ทุกคนจะมีความภูมิใจที่เราทำมานะครับก็ฝากทุกท่านสมาชิกเก่าๆหายไปไหนหมดแต่ใครกันเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: พี่ผมถามนิดนึงพี่หัวโตเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้อันไหนโทรติดยากกว่ากันนะ
2: ช่วงนี้จะง่ายกว่า
1: ช่วงนี้ติดง่ายกว่าใช่ไหม
2: ช่วงนี้ติดง่ายกว่านะครับถ้าจะเดี๋ยวมาพูดออกหน้าไมค์ก็ไม่ได้พูดเดี๋ยวตอนจะว่าเอาเพราะว่าถ้าโทรไม่ติดผมจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่สสเพราะว่าผมหลับตาได้เห็นภาพหมดคุณเสมาก็คงรู้เพราะคุณเสมาเดินผ่านโต๊ะทำงานไม่พูดดีกว่าแต่ว่าตอนเนี้ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วที่อยู่เนี่ยคนเก่าๆทั้งนั้นมือไวกับสลิง
1: ครับ
2: ถ้าเรามีคู่สายเยอะใช่ไหม
1: น
2: ี่
1: ถือเป็นคำชมนะนี่ถือเป็นคำชม
2: คำชมครับขอบคุณมากมากผมถึงบอกพนักงานที่รับโทรศัพท
1: ์
2: หนักแน่นมาก
1: ๆ
2: นึกอะไรไม่ออกบอกใครไม่ได้ก็โทรมาจอต่อร้อยระบายอารมณ์ก็คือจอต่อร้อย
1: แล้ว
2: ใครคนรับล่ะครับเพราะคนรับโทรศัพท์นั่นแหละ
1: ครับผม
2: แต่นี่ก็ถึงบอกว่าคนที่อยู่กับจอต่อมาจะรู
1: ้
2: ว่าเขาทำงานเนี่ยเขาทำด้วยใจจริง
1: ๆครับ
2: ได้รับเงินเดือนก็จริงนะแต่ว่าทำด้วยใจจริงๆถ้าไม่ทำด้วยใจมาไม่กี่วันก็ไปแล้ว
1: ไม่ใช่เงินเดือนเงินทอนอย่าบอกบอสนะอย่าบอกบอสถ้าผมพูดนะอย่าบอกบอสอย่าบอกบอสโอเค
2: อย่าท้อเพราะว่ามันรับทุกคือถ้าพวกจริงๆถ้าผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นผมก็คงรับไม่รู้รับไหวหรือเปล่า
1: ครับ
2: เพราะว่าทุกคนน้ำท่วมไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็โทรมาด่าจสที่ด่าไปเนี่ยทำไมคุณไม่ประสานงานในเจ้าหน้าที่ก็บอกตรงๆแต่ว่าประสานงานแล้วไม่รู้เข้าไปหรือยังในลักษณะอย่างนี้คือถ้าฟังอยู่นะครับ
1: ครับ
2: เห็นใจเด็กๆผมก็ไม่เคยทะเลาะกับเด็กๆเพราะว่าเราใจว่าก็ทำงานกันนะครับก็เปิดใจว่าคนรุ่นเก่าๆพวกแกล้งแย้มฝาโลงเนี่ยเขารู้ดีเพราะว่าเขาเคยไปเดินในห้องส่งมาเขาเห็นอะไรทุกอย่างมาว่าเขาทำงานกันอย่างไร
1: ไ
2: ปไหนจะเปิดใจพูดกันไม่ถึงครับเวลาเหลือน้อยขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณข้อมูลจากคุณวิชาญด้วยนะครับแล้วก็คุณตุ๊กโฟนด้วยบอกว่าศิริราชรถติดครับนะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคุณกอล์ฟยาวราชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ถึงไหนแล้วพี่กอล์ฟ
2: ตอนนี้อยู่จอดรถอยู่แถวพระราม3นี่แหละครับ
1: หรอจอดทำไมอ่ะ
2: ก็จอดคุยโทรศัพท์นี่แหละครับ
1: แล้วเป็นไงการจราจรเป็นยังไง
2: รถตรงพระราม3จากแยกเจริญราษฎร์มุ่งหน้าสะพานพระราม3รถมากขึ้นตัวได้เรื่อยๆนะครับจะมาติดขัดช่วงหน้าเทอร์มินอลนิดนึง
1: ครับ
2: ครับแล้วก็ตอนนี้ฝั่งทนฝนน่าจะตกแล้วล่ะ
1: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
2: จริง
1: ตกหนักไหม
2: ประมาณระดับ2ครับแต่พระราม3นี่ก็ไปปัดน้ำฝนระดับ1
1: เอ้าหรอ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ไม่ได้อำใช่ไหมนี่คือพูดจริงใช่ไหม
2: พูดจริงครับ
1: เออเอาตกนานยัง
2: จับพึ่งตกไปได้10นาทีนี
1: ่พึ่งตกด้วย
2: ใช่
1: ทิศทางลมไปทางไหน
2: น่าจะมาแถวพระราม4อ
1: ่ะพัดเข้ามาด้วย
2: ใช
1: ่ขอบคุณมากนะคุณกอล์ฟ
2: ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่บนสะพานพระราม3แล้วก็ลงจากสะพานพระราม3มาก็จะมาติดช่วง
1: รัชดาท่าพระ
2: ใช่รัชดาท่าพระแล้วก็รถที่มาจากแยกบุคโลยังแหวนสวรรค์จะตบเพื่อจะลงสะพานก็ทำให้รถจะรอตัวนิดนึง
1: วุ่นวายเนี่ยตรงนั้นน่ะมันมีป้ายรถเมย์มีลงอุโมงค์มีไปแยกมีติดสัญญาณไฟมีอะไรก็ไม่รู
2: ้มีด้วยเพราะหนึ่งรถก็จะเลี้ยวเข้าซอยรัชดาซอย7เพราะในซอย7นั้นมีโรงเรียนนานาชาติ
1: ครับ
2: ได้แล้วก็ถัดไปอีกหน่อยก็จะเป็นตลาดคนเดิน
1: เป็นแหล่งชุมชนอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วก็จะมีแท็กซี่จอดอยู่ซ้ายมือ
1: ตรงข้ามห้างอะนะตรงป้ายรถเมล์
2: ตรงข้ามห้างใช่
1: ครับครับ
2: แต่ก็เลยไปอีกเลยอีกนึงก็รถออกจากคอนโด
1: อ
2: ๋
1: อเป็นที่อยู่อาศัยเออ
2: ก่อนถึงแยกไฟแดงประมาณนั้น
1: นี่อยู่เยาวราชแต่รู้เยอะเนาะฝั่งทนเนี่ยรู้เยอะเลยเออแต่อยู่เยาวราช
2: ไปทั่วแหละคร
1: ับ อ๋อไปทั่วแต่ไปสามพันไม่ได้ไปสามพันแล้วหลง
2: ถูก
1: ขอบคุณนะ
2: พ
1: ี่พันเขาบอกว่าให้อยู่แถวเยาวราชเถอะสามพันไม่ค่อยมีลูกค้าอย่ามาแย่งลูกค้าเขา
2: โอ้ยเนี่ยนะไปที
1: เขาไม่ได้พูดผมพูดเองเขาก็ฝากความคิดถึงมานั่นแหละ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: เ
2: หมือนนานไปทีสามพัน
1: ขอบคุณมากพี่กอล์ฟ
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นั่งทำงานมา5ชั่วโมงครึ่งฝนไม่ตกเกือบอีกครึ่งชั่วโมงกำลังจะเลิกงานแจ้งกันเข้ามาเต็มเลยครึ้มครับท้องฟ้าครึ้มแล้วครับมืดมาแล้วครับฝั่งทนมาแล้วครับฝนมาแล้วครับล่าสุดคุณตุ๊กโฟนแจ้งเข้ามาสิริราชท้องฟ้าครึ้มครับครึ้มมาแล้วนะฮะก็เลยไม่อุ่นใจแล้วทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำปรากฏว่าเขาบอกว่ามีกลุ่มฝนอยู่แถวนครปฐมแถวสุพรรณบุรีแถวสมุทรสงครามแถวสมุทรสาครบางพื้นที่นะแต่ว่ามันน่าจะเล็กน้อยอ่ะอันนี้ปลอบใจตัวเองก่อนนะในปริมณฑลในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรดาร์เขาบอกว่าพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะแต่ว่าเขาเป็นอัปเดตตอน17นาฬิกาแต่ว่าตอนนี้มัน17นาฬิกา35จะ36นาทีแล้วไงก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดตอน17นาฬิกาจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็อยู่แถวสระบุรีนะแถวแก่งคอยแถวเฉลิมพระเกียรติอะไรโซนนู้นนะที่มีกลุ่มฝนกระจายกันอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการจราจรดินฟ้าอากาศนะครับฝนตกไม่ตกไงก็แจ้งกับทางจสร้อยได้นะครับมีอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์นะครับช่วงบริเวณปากซอยบางพลับ2โอ้เป็นรถนักเรียนเหรอครับเขาบอกว่าเป็นบรรทุก6ล้อคือลักษณะเหมือนเป็นบรรทุก6ล้อแต่ว่ามีนักเรียนอ่ะโดยสารอยู่ท้ายรถด้วยนะไปชนเสาข้างทางบาดเจ็บ9รายเหรอครับนำส่งโรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ดโรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดโรงพยาบาลปากเกร็ด2ลักษณะเป็นปิกอัพนะใช่ไหมในภาพเนี่ยมันเป็นปิกอัพนะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมีนักเรียนเหรอโดยสารมานะครับแต่น่าจะเป็นนักเรียนโตนะเห็นแวบๆในภาพเนี่ยน่าจะเป็นนักเรียนโตแล้วแหละนะครับน่าจะประถมปลายไหมหรือมัธยมเนี่ยประมาณนี้น่าจะมัธยมแล้วมั้งเห็นน้องๆเขาโตแล้วนะครับก็ไปเสียหลักชนเสาข้างทางบาดเจ็บทั้งหมดใน9รายนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือนำส่งแล้วนะนำส่งโรงพยาบาลไปหมดละขอบคุณทางกู้ภัยนนทบุรีนะฮะเพิ่มเติมมาให้นะสำหรับจุดเกิดเหตุเป็นนักกีฬาด้วยนี่ใช่ไหมครับใส่ชุดบาสเกตบอลด้วยเนี่ยน่าจะโตแล้วแหละนะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะบาดเจ็บเยอะนะไม่น่าจะบาดเจ็บเยอะเห็นน้องๆนี่ยังนั่งกันอยู่นะครับยังมีสติกันอ่ะนะแล้วก็ไม่ได้เห็นร่องรอยบาดแผลอะไรนะฮะดูจากในภาพนะก็มีกู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุละนะสำหรับจุดนั้นคุณชัยรัตน์ก่อนหน้านี้บอกว่าประดิษฐ์มรูธรรมก่อนถึงต่างระดับตรงรามินทรา40เมตรนะมีเก๋ง2คันชนกันนะกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะก็บอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับคุณสันเพิ่มเติมเพชรเกษมขาออกลงมาจากสะพานข้ามแยกบ่อตะกั่วเล็กน้อยมีงานซ่อมผิวนะลัดยางมาตอย2เลนขวารถติดผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลนะครับที่ช่วยกันแจ้งผ่านทางจสร้อยของเราเดี๋ยวเราพักกันก่อนฮะสักครู่เดียวครับ
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT009 โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
11: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
12: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ก่อนหน้านี้ที่เป็นกรณีอุบัติเหตุนะฮะที่บอกว่าเป็นน้องๆนักเรียนนักกีฬานะครับก็หนึ่งในนั้นมีโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับบาดเจ็บด้วย1รายนะแล้วก็น้องๆนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บนะครับมีนักเรียนชาย3รายนะนำส่งไปที่โรงพยาบาลปากเกร็ด2นักเรียนชายอีก3รายนำส่งไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงปากเกร็ดแล้วก็นักเรียนชายอีก2รายนะครับแล้วก็โค้ชผู้ฝึกสอนเนี่ยนำส่งไปที่โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ดนะครับทั้งหมดนี่ก็9คนนะครับประมาณ9รายนะที่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าดูแล้วอาการไม่น่าหนักนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บอกว่าอาการมากน้อยยังไงนะฮะก็เป็นอัปเดตล่าสุดเข้ามาที่มีการเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแต่ละพื้นที่นะครับเป็นอุบัติเหตุชัยพฤกษ์นะครับสรุปว่าเป็นฝั่งชัยพฤกษ์นะไม่ใช่ราชพฤกษ์นะเป็นฝั่งถนนชัยพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับช่วงซอยบางพลับ2เป็นรถปิกอัพแล้วก็มีน้องๆนักเรียนเนี่ยนั่งมาท้ายรถนะปรากฏว่าไปเสียหลักชนเสาข้างทางผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดใน9รายนะก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปละนะครับการจราจรก็ดีขึ้นนะสำหรับชัยพฤกษ์ฝั่งขาออกฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับพันนกกาญจนาพันนกสาย4ของคุณมด X นะก็บอกว่ามีงานนะครับพื้นที่ตลิ่งชันก็มีขายของกันก็ชะลอตัวกันสำหรับจุดดังกล่าวส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ากลับกันใช้ได้นะครับแล้วก็พิสันเพชรเกษมขาออกที่บอกว่าข้ามบ่อตะกั่วมาเล็กน้อยจะมีลาดยางมาต่อยอยู่2เลนขวาจุดนี้รถติดนะครับผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้พี่หัวโต99มาลายแมนกำแพงแสนนครชัยศรีนครปฐมเพชรเกษมเก็บให้หมดเลยนะแถวนู้นเคลื่อนตัวได้นะมีฝนแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะพัดเข้าฝั่งทนนะก็บอกว่าดูแล้วอ่อนกำลังละเป็นฝนแบบละอองนะส่วนการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกับคุณกอล์ฟเยาวราชนะบอกฝนตกแถวพระราม3นะข้ามมาทางรัชดาทัพพระรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าใช้ที่ปัดเบอร์2เลยนะรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ล่าสุดกรณีคุณประสิทธิ์นะครับบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าลงมาจากต่างระดับบางรักน้อย1กิโลเมตรมีรถเก๋ง Toyota Corolla สีแดงจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับไม่พบคนขับอยู่ในช่องทางหลักเลนซ้ายนะราชพฤกษ์ขาเข้าฝากระวังด้วยนะครับลงมาจากต่างระดับบางรักน้อย1กิโลเมตรนะเป็น Toyota Corolla สีแดงจอดเสียอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์นะครับทางสำนักงานเขตบางพลัดนะครับแจ้งเรื่องของพรุ่งนี้นะครับจะมีงานตัดต้นไม้ริมถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7นะฮะเขาบอกว่าแถวปั๊มบางจากนะครับแถวบางอ้อตั้งแต่ช่วง 9:00 น.จนถึง 12:00 น.นะครับเป็นจรัญสนิทวงศ์นะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานพระราม7ก็มีการปิดการจราจร1ช่องทางฝั่งซ้ายเหรอครับเมื่อวานคุยกับเจ้าหน้าที่บอกเลนขวาชิดเกาะกลางนะฮะแต่ว่าวันนี้บอกว่าเลนซ้ายนะฮะเอา14 15พฤษภานะรู้สึกเมื่อวานคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกชิดเกาะกลางเลนขวาแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนมาเป็นเลนซ้ายแล้วเหรอ14 15 2วันนะวันพรุ่งนี้ 9:00 น.ถึงเที่ยงนะครับจะมีการปิดเบี่ยงการจราจร10ตำรวจตีสุรัตน์กัมมะชัยตำผบ.หมู่จราจรสภ.ชัยพฤกษ์สวัสดีครับผู้หมู่ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เบื้องต้นไม่มีผู้กรณีหลุดโค้งธรรมดาน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของรถยนต์หรือไม่ก็คนขับแต่เขาบอกดูจากกล้องอ่ะกล้องที่เกิดเหตุมันเห็นแค่ตอนเข้ามาแต่ไม่เห็นตอนถึงจุดเกิดเหตุ
1: อ๋อคนขับเจ็บ
2: ใน
1: เจ็บไหมคนขับเจ็บไหมฮะ
2: คนขับไม่เจ็บครับ
1: หรอผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่
2: ใช่ครับ
1: ผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับคนขับ
2: ก็ผู้ชายครับ
1: อยู่ในวัยไหน
2: ประมาณ40ประมาณ40
1: ใช่ครับเขาให้การยังไงอ่ะมีโรคประจำตัวมีอะไรไหม
2: ไม่มีครับผม
1: ไม่มี
2: เขาให้การว่าเหมือนรถมันลื่นเพราะมันเป็นโค้งเลยคร
1: ับ แล้วฝนมันตกไหมถนนมันเปียกไหมฮะ
2: ไม่เปียกไม่อะไรคร
1: ับ ไม่เปียกไม่อะไรเลยแต่ไม่ได้มาเร็วใช่ไหม
2: ดินที่มันอยู่บนถนนมันเป็นทรายเหมือนดินเหม
1: ือ
2: นทราย
1: อ๋อแต่ไม่ได้มาเร็วใช่ไหมฮะ
2: ไม่เร็วมาช้าเลยอยู่ในกล้อง
1: แล้วน้องๆเป็นยังไงบ้างอ่ะครับ
2: น้องๆเบื้องต้นบาดเจ็บเล็กน้อยครับผมแบบแผลเล็กหน่อย
1: ทั้งหมดกี่คนนะฮะ
2: ทั้งหมด9คน
1: 9คนอายุประมาณเท่าไหร่ครับเด็กๆเนี่ยอัน
2: นี้ผมไม่ทราบเลย
1: หรอ
2: เป็นนักกีฬาบาสอ่ะก็ผมมาถึงที่เกิดเหตุกู้ภัยเขาเอาออกไปโรงพยาบาลพอดี
1: แต่ผมดูจากในรูปนั้นน่าจะมัธยมแล้วไหมไม่ก็ประถมปลายอ่ะไม่ก็มัธยมต้นอะไรประมาณนั้นป่ะ
2: ผมไม่ทราบเหมือนกันนะพอดีผมมาถึงกู้ภัยเขาพาออกไปจากที่เกิดเหตุแล้วไปโรงพยาบาลเลย
1: ครับแล้วตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ที่เกิดเหตุก็ระหว่างรอรถยกครับผม
1: อ๋อยังอยู่ใช่ไหมคันที่เกิดเหตุยังอยู่เนาะ
2: ใช่ครับ
1: จุดเกิดเหตุมันคือตรงไหนอะฮะ
2: มันอยู่ในซอยอะพี่ในซอยบางพับ2ครับเป็นชื่อซอยบางพับ2
1: อ๋อมันไม่ได้อยู่ถนนใหญ่ใช่ไหมมันอยู่ในซอย
2: ใช่ครับ
1: โอ้เข้าไปลึกไหมฮะจากชัยพฤกษ์เข้าไปหรอ
2: ใช่ครับผม
1: เข้าไปลึกไหมครับผู้หมู
2: ่ลึกอยู่นะลึกอยู
1: ่หรอประมาณเป็นกิโลเลยป่ะ
2: ไม่น่าจะถึง
1: ไม่น่าถึงเนาะ
2: ขึ้นไปได้อยู
1: ่แต่เข้ามาจากฝั่งชัยพฤกษ์ใช่ไหม500เมตรเนาะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อมันไปทะลุถนนอะไรได้ครับในซอยเนี้ย
2: ก็เป็นถนนภายในซอยเดี๋ยวไปทะลุตลาด18ขอดไปทะลุหลังโรงเตไปทะลุซุ้มม่อมเกต
1: ไปทะลุราชพฤกษ์อะไรโซนนู้นได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับผมอ๋ออ
1: ันนี้เป็นน้องๆโรงเรียนอะไรทราบไหมครับพ่อหมู
2: โรงเรียนกีฬานน
1: ท์โรงเรียนกีฬานนท
2: ์ใช่ครับ
1: โอเคได้แล้วตอนนี
2: ้ใช้สนามของโรงเรียนนนทบุรีก็เลยผ่านมาเส้นนี
1: ้อ๋อแต่ก็ยังโชคดีเนอะเด็กๆไม่ได้เป็นอะไรเยอะเนอะ
2: ใช่คร
1: ับ ได้จุดนี้ปกติ
2: เล็กน้อยที่เห็นครับผมขับแล้ว
1: ปกติเขาเกิดเหตุบ่อยไหมครับเนี่ยจุดเนี้ย
2: ตรงนี้ไม่ใหม่เลยเนี่ยมีน่าจะเคสที่สอง
1: หรอ
2: แต่ผมทำงานสองปี
1: แต่คนขับปกติก็คือขับเส้นนี้เนาะไม่ได้แบบไม่ชำนาญทางหรืออะไรใช่ไหมครับพ่อหมู
2: ก็ผ่านประจำนะครับถามโค้ชที่มาด้วยกันผ่านเป็นนี้ประจำอยู
1: ่ฮะยังไงขอบคุณมากครับพ่อหมูการจราจรไม่ได้มีปัญหานะครับมันอยู่ในซอยใช่ไหม
2: ใช่ครับผมมันอยู่ในซอยคร
1: ับ โอเคได้ครับขอบคุณครับพ่อหมูสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อุบัติเหตุสรุปว่าอยู่ในซอยนะครับอยู่ในซอยบางพลับ2ฝั่งที่เข้ามาจากชัยพฤกษ์ถนนชัยพฤกษ์ประมาณ500เมตรที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์นะครับอยู่ภายในซอยบางพลับ2นะก็ผู้บาดเจ็บเป็นน้องนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะไม่มีใครเป็นอะไรมากนะครับก็ตอนนี้นำคนเจ็บ9รายรวมผู้ฝึกสอนด้วย1ก็ส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดละก็อยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุเคลื่อนย้ายการจราจรไม่ได้ติดนะฮะเห็นเมื่อสักครู่ผู้หมู่ว่ามันอยู่ในซอยก็เลยไม่ได้ติดนะทางฝั่งชัยพฤกษ์ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับขอบคุณทางด้านของท่าน10ตำรวจตรีสุรัตน์กรรมชัยตำด้วยนะฮะพบหมู่งานจราจรสพชัยพฤกษ์นะเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมข้อมูลให้คุณ AA สวัสดีครับคุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญฝนไม่ตกนะครับคุณชยานิดคุณตุ๊กโฟนคุณกระปุกแดงคุณวิชาญคุณโปรเซวิตนะครับที่มาเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณวิรัตพิธันบรินพิพัชนีคุณบัญโชตนะครับคุณอนุกูลนะครับแล้วก็คุณตะวันด้วยคุณทวัตด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะคุณ 3M ด้วยที่เพิ่มเติมข้อมูลให้คุณ AA ด้วยนะครับคุณสุวรรณทองคุณพัทละพงคุณจิรทีพคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณ AB ด้วยอ่ะขอบคุณทุกๆท่านนะฮะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าสอบถามการจราจรแจ้งเหตุได้นะอีก1ช่องทางของเราก็คือทางคอมเมนต์กับทางจสร้อยของเรานะครับเพลินจิตพระราม1สุขุมวิทอโศกเห็นบอกว่ารถเยอะสาทรใต้เคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟแยกนรินทร์กับแยกสาทรสุรศักดิ์แต่บนสะพานตากสินรับแจ้งว่าเคลื่อนตัวได้ดีสุขุมวิทเข้าออกตรงแยกอโศกติดส่วนพระขนงติดขาออกขาเข้าเขาบอกเคลื่อนตัวได้วชิรธรรมอุดมสุขบางนาชะลอตัวไปกลับศรีนครินทร์ศรีอุดมมุ่งหน้าศรีเอี่ยมลาซานติดฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้ซีคอนชะลอตัวไปกลับพาราไดซ์ชะลอตัวพัฒนาการถาวรทวัฒน์มุ่งหน้าศรีพัฒน์ติดฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าศรีนครินทร์เข้ามาข้ามทางรถไฟได้ช้ามุ่งหน้าลำสาลีบางกะปิรถเยอะกลับกันเคลื่อนตัวได้รามกำแหงช่วงแยกรามช่วงคลองตันข้ามทางรถไฟชะลอตัวขาออกหนาแน่นก่อนถึงลำสาลีขาเข้ามาจากบ้านม้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ลาดพร้าวรับแจ้งว่าแถว101แถวเรียบด่วนชะลอตัวโชคชัย4มาเรียบด่วนแล้วก็ด้านของ5แยกนะก็บอกว่าเริ่มมีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นรัชดาลาดพร้าวยังได้ตามรอบไฟพหลขาออกไปรัชโยธินเสนาเกษตรชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้งามวงวานขาเข้าไม่ค่อยติดมีชะลอตัวใต้ด่วนมาหน้าห้างผ่านพ้นพงเพชรไปดีขึ้นฝั่งกลับกันได้ช้าก่อนถึงแยกพงเพชรมีท้ายสะสมติวานนท์มาจากทางด้านของเรวดีชะลอตัวไปแคลายผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ด้านที่มาจากสนามบินน้ำยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ฝั่งรัตนาธิเบศเข้าออกตรงแคลายสะพานพระนั่งเกล้าไม่ติดเลยนะครับสามัคคีวันนี้ใช้ได้นะตลอดเส้นทางแจ้งวัฒนะมีชะลอตัวใต้ด่วนมาทางด้านของหน้าห้างต่อเนื่องเลี่ยงเมืองปักเกร็ดผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นให้แยกปักเกร็ดสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังคล่องตัวนะครับฝั่งกลับกันแจ้งวัฒนะวันนี้ไม่มีปัญหานะเนื่องจากว่าทางราชการในหยุดด้วยนะครับแล้วก็ด้านของหลัก4ด้านของวงเวียนบางเขนพหลนี่ยังเคลื่อนตัวได้พหลออกไปสะพานใหม่ชะลอตัวนะครับคปอดีขึ้นช่วงแถว4มุมเมืองเสียรังสิตอนุสรณ์สถานใช้การได้นะครับเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรรามินทาวัชรพลเรียบด่วนขาออกชะลอตัวนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่ได้หยุดนิ่งนะครับส่วนฝั่งขาเข้าที่แน่นกันเนี่ยจะเป็นช่วงก่อนถึงมายาลาบนะครับผ่านพ้นจุดนี้ลาดประเขาต่อเนื่องพหลเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางดินแดงวันนี้ใช้ได้นะครับมีชะลอตัวตรงแถวประชาสงเคราะห์บทแม่พระสำหรับขาเข้าส่วนขาออกไปพระราม9พระราม9ต่อเนื่องไปยังเคลื่อนตัวได้วัฒนธรรมชะลอตัวผังเมืองนะครับกลับการเทียมล่มมิดยังได้ตามรอบไฟด้านของอโศกมนตรีจะติดฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมไปทางด้านของแยกอโศกเพชรฝั่งนี้รถเยอะนะครับเคลื่อนตัวได้ช้ามีสลับจุดเป็นบางช่วงฝั่งกลับกันดูท้ายจะสั้นกว่านะครับก็ใช้กันได้ดีกว่าด้านบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ไม่ติด2ฝั่งไปกลับใช้ได้นะฮะวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ใช้ได้ขึ้นลงสุขสวัสดิ์ไม่ติดแต่ว่าสุขสวัสดิ์ไปพระประแดงชะลอตัวนะสะพานพระราม3ขาเข้าไม่ติดขาออกรถเยอะสะพานกรุงเทพเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟเข้าก็จะไปชะลอตัวถนนตกออกก็จะมีแยกบุคโลนะครับถนนพระราม3ไปถนนตกรถมากนะแต่ฝั่งกลับกันไป5แยกเนี่ยไปได้นะสะพานตากสินไม่ติด2ฝั่งเลยไม่ติดแต่สาทรใต้รถเยอะสาทรเหนือได้ตามรอบไฟแยกนรินทร์กับแยกวิทยุที่ตัดกับพระราม4คลองสานคลองสานวันนี้ใช้ได้นะครับมีด้านของสมเด็จเจ้าพระยาชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลตักสินแต่ว่าท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับหน้าห้างใช้ได้นะเข้าออกเจริญนครลาดย่าก็ใช้ได้นะครับ จะมีฝั่งประชาธิปกเนี่ยแหละลงมาจากสะพานพระปกเกล้าเนี่ยมาบ้านแขกเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะชะลอตัวกันส่วนสะพานพุทธใช้ได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาเลยสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ใช้ได้นะครับ2สะพานเนี้ยเข้าออกใช้การได้ดีด้วยสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนที่ใช้การได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเย็นรับแจ้งมาแป๊บนึงบอกว่ารถเยอะแต่ว่าตอนนี้โอเคละไม่มีปัญหาการจราจรก็จะมีด้านของรัฐพิธีรัฐพิธีก็ถือว่าดีขึ้นนะครับการเลื่อนมาสังฮีเนี่ยดีขึ้นกว่าช่วงเย็นนะตอนเย็นเขาบอกว่าหนาแน่นตอนนี้ใช้ได้แล้วนะท้ายแถวสั้นลงเยอะเลยสะพานพระราม7วงสว่างใช้การได้เข้าออกนะจะมีฝั่งรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวงสว่างชะลอตัวจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับ14-24พฤษภาคม69กรมช่างโยธาทหารอากาศจะมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนฤทธยวรรณาลัยตลอดเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะไปทางด้านของแยกสะพานดวงมณีเขาบอกว่าให้วางแผนการเดินทางด้วยนะครับสำหรับกรณีจุดดังกล่าวนะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมกัน14-24พฤษภาคมนะฮะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะถึง24พฤษภาคมขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของกรมช่างโยธาทหารอากาศนะฮะที่แจ้งฝากประชาสัมพันธ์มานะครับสะพานพระราม5ใช้ได้นะต่อจากเมื่อสักครู่สะพานพระราม7ขึ้นลงวงสว่างจะลานบางพัดไม่มีปัญหานะจะมีปัญหาด้านเดียวอย่างที่บอกว่าจากประชานุกูลมาทางด้านของวงสว่างชะลอตัวส่วนของรัชดาสะพานพระราม5ใช้ได้นะนครอินทร์เข้าออกโล่งดีครับวันนี้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ไม่มีปัญหาราชพฤกษ์นนทบุรี1ยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่รัตนาธิเบศรวันนี้ไม่ติดเลยนะเข้าแคลายออกแคลายใช้ได้บางรักน้อยท่าอิดใช้ได้ M81 คล่องตัวดีจะมีก็ด้านของการจนาขาออกไปบางใหญ่ชะลอตัวนิดหน่อยฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์5แยกปากเกร็ดแจ้งวัฒนะจะมีเนี่ยทางฝั่งแจ้งวัฒนะเนี่ยที่ชะลอตัวนะครับหน้าห้างออกมาเลี่ยงเมืองเนี่ยแต่ว่าจุดอื่นๆหรือว่าบนสะพานพระราม4ทางฝั่งชัยพฤกษ์นี่ก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับสะพานนนท์ใช้ได้นะครับแล้วก็สะพานปทุมธานี2ก็ยังคล่องตัวดีอยู่นะครับส่วนของ3 4 5ไม่มีปัญหาการจราจรเลยจะมีก็เล็กน้อยตรงแยกบางคูวัดอันนี้น่าจะได้ตามรอบไฟเพราะว่าดูแล้วท้ายเขาก็ไม่ได้ยาวนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานปทุมธานี1 3 4 6เองก็ยังโอ้คล่องตัวมีทางฝั่งของตัดกับตรงแยกเทคโนชะลอตัวนิดหน่อยนะครับเป็นฝั่งขาเข้านะส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับแล้วก็สะพานเชียงรากแนวก่อสร้างเหมือนเดิมชะลอตัวการจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันตกทั้งไปและกลับผ่านพ้นข้ามแม่น้ำเจ้าพยาส่วนของสะพานเชียงรากไปก็ไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่นึงรอเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคุมเข้มมาตรการประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกยกระดับองค์กรสู่สมาร์ทเวิร์คลดใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
5: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
5: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
7: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ฉันได้แล้ว
12: ผมก็ได้
11: ป้าก็ได
13: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ซื้อเลย
14: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณหานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเมื่อเช้าเนื่องจากว่ามีงานนะครับวันพืชมงคลนะครับแล้วก็มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ผลการสิ่งทายคำพยากรณ์นะครับพญาแรกนาหยิบได้ผ้านุ่ง6คืบเขาก็พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่านาในที่ดอนเนี่ยก็จะมีเสียหายบ้างนะครับพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพระสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหญ้านะครับก็พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพระสาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็พระโคกินเหล้าก็พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจก็รุ่งเรืองนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดวันนี้ราชการเขาหยุดน
2: ะ
1: ทางพิเศษก็มียกเว้นค่าผ่านทางทางด่วนฟรี3สายทางจนถึงเที่ยงคืนคืนนี้นะครับจะมีทางพิเศษเฉลิมพระนครถนนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ถนนขั้นที่2แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยานะครับจนถึงเที่ยงคืนค่ำคืนนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็แจ้งเตือนวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับวันนี้มีฝากประชาสัมพันธ์กรณีของคุณพิมพ์นะคุณพิมพ์แจ้งแทนคุณพ่ออนุรักษ์บอกว่าคุณพ่อเนี่ยคือนอนไม่หลับเลยอ่ะทำสร้อยข้อมือที่มันมีคุณค่าทางจิตใจคุณพ่อมากคุณพ่อรักมากเส้นเนี้ยเป็นสร้อยข้อมือทองลายคิวบาร์ CBN เป็นโซ่หนาแล้วก็ลักษณะแบบตันนะครับน้ำหนัก10บาทตกหล่นอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาไปทำหล่นเขาบอกว่าตัวตะขอเกี่ยวอ่ะคือมันอายุมันเยอะแล้วอ่ะสร้อยอ่ะมันนานแล้วอ่ะมันก็อาจจะชำรุดเนาะอาจจะหลุดจะขาดไปอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะบางและเกี่ยวมันก็เลยหลุดไปหน้าตึก CP Tower 3เป็นฝั่งพญาไทนะตอนระหว่างเพิ่มเติมออกอากาศเขาบอกว่ากำลังจะไปแจ้งความที่สน.พญาไทเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณบ่ายสามครึ่งถึง4โมงเนี่ยอยู่ราวๆเนี้ยเมื่อวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนะครับเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนัก10บาทนะใครพบเจอติดต่อกับนะครับทางจสร้อยหน่อยนะครับขอความเห็นใจเพราะว่าคุณพ่อรักมากสร้อยเส้นนี้นะฮะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีเรื่องของการเปิดช่องทางพิเศษที่มิตรภาพกม17+707ตรงสะพานห้วยทับกวางที่เขาครับขอความเห็นใจเพราะว่าคุณพ่อรักมากสร้อยเส้นนี้นะฮะ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีเรื่องของการเปิดช่องทางพิเศษที่มิตรภาพกม 17

คาดว่าน่าจะปิดแล้วแหละจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็มีทางเขตบางพลัดฝากประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้จะมีงานตัดต้นไม้ริมถนนจรัญสนิทวงศ์จากช่วงปั๊มบางจากมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7นะครับตั้งแต่ช่วง 9:00 นถึงเที่ยงนะครับมาวันที่14ถึง15พฤษภาคม69ช่วง 9:00 นถึงเที่ยงนะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับทางกรมช่างโยธาฐานอากาศฝากประชาสัมพันธ์นะครับ14ถึง24พฤษภาคมก็เริ่มพรุ่งนี้นะ14ถึง24พฤษภาคม69จะมีการดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรด้านหน้าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยตลอดเส้นทางนะครับตั้งแต่พหลโยธินไปจนถึงแยกสะพานดวงมณีเขาบอกว่าวางแผนในการเดินทางนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นกลางสัปดาห์นะคะอยู่กับธานุตราจนถึงเวลา 24:00 นค่ะวันนี้เรามาติดตามเรื่องของการเดินทางกันต่อนะตั้งแต่ช่วงเช้าเชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันนะคะจนถึงช่วงเวลานี้นะคะช่วงตอนเย็นเป็นช่วงเวลาเดินทางกลับบ้านนะเรื่องของฝนฟ้าก็เริ่มมาช่วงเลิกงานพอดีนะคะเมื่อสักครู่ที่ฟังคุณเสมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะที่รายงานหน้าใหม่เนี่ยเห็นบอกว่าฝนเริ่มมาแล้วนะก็จะเป็นช่วงเวลาดีนะคะประมาณนี้เลยนะที่เรื่องของฝนเนี่ยจะเยอะขึ้นนะคะตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะก็จะมีเรื่องของปริมาณฝนที่มันเพิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างสำหรับการเดินทางฉะนั้นเรื่องของการขับขี่นะคะรวมไปถึงเรื่องของการขับรถเนี่ยต้องระมัดระวังเยอะๆแล้วก็เพิ่มระยะห่างระหว่างคันอีกนิดนึงนะคะไม่ต้องขับจี้มากนะสมมติเวลาฝนตกมากๆหนักๆอย่างนี้นะคะมันจะได้มีระยะเบรกนะบางท่านบอกว่าธรรมดาก็จะขับติดๆต่อๆกันไปอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเว้นได้ก็เว้นนิดนึงเผื่อระยะเบรกด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนลื่นเสียหลักนะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะที่มีอุบัติเหตุตรงบริเวณถนนชัยพฤกษ์ขาออกนะคะจากคลองพระอุดมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับชัยพฤกษ์ที่ซอยบางพลับ2นะคะที่เป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นน้องๆ นักเรียนนะอันนี้ก็เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่สายของร้อยตำรวจเอกปรัชญานนท์ยงยิ่งค่ะรองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในเส้นทางพิเศษที่บอกว่าเปิดให้ใช้งานตอนนี้ปิดหรือยังคะที่มิตรภาพ
1: ปิดเรียบร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าท้ายแถวไม่มีแล้วครับ
0: จ
1: ำนวนรถน้อยลง
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผมเราเปิดช่องทางพิเศษมาได้วันนี้เป็นวันที่2ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เป็นรถมีจำนวนรถขาออกค่อนข้างมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมฮะเราก็เปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่กม17บวก400เพื่อที่จะหลบจุดซ่อมสร้างกม17บวก700แล้วก็ไปออกที่กม20ครับหน้าเทศบาลทับกวางก็ช่วยอำนวยการจราจรผู้ที่เดินทางมุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็วันนี้มีท้ายแถวถึงก็ม14ครับก็ประมาณ 3-4 โลเศษๆก็ตำรวจทางหลวงสระบุรีร่วมกับหมวดทางหลวงแก่งคอยแขวงตำรวจไอ้แขวงทางหลวงสระบุรีก็เปิดช่องน้ำพิเศษให้1ช่องทาง
0: ค่ะ
1: ก็ทำให้การจราจรคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ยังได้รับความไม่สะดวกอยู่ก็ต้องขออภัยมานะที่ด้วยทางเราก็จะทำให้เต็มที่นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าในเรื่องของการเปิดช่องทางพิเศษอย่างนี้เนี่ยเราเปิดนะวันนี้เป็นวันที่2แล้วพรุ่งนี้เราจะมีการเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งอีกไหมคะเนี่ยหรือว่าต้องดูตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
1: พิจารณาจากท้ายแถวครับ
0: อ๋อพิจารณาจากท้ายแถว
1: จากท้ายแถว
0: ค่ะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นวันหยุดวันเสาร์เนี่ยเรานัดวันเวลากับหมดแก่งคอยไว้ชัดเจนแล้วว่าเราจะเริ่มวางกลวยไว้ตั้งแต่สายๆเลยเพื่อไม่ให้มีท้ายแถวไม่ให้มีสะสมเลยเป็นในวันหยุดนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: วันหยุดที่มีการเดินทางมุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดได้ทุกวันเนื่องจากว่าถ้าเราเปิดทุกวันเนี่ยมันไปกินช่องทางเดินรถของขาเข้าอย่างวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์รถขาเข้ากรุงกทมเยอะกว่า
0: ค่ะ
1: ครับเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้คือเราก็ต้องพิจารณาจัดปริมาณรถขาเข้าขาออกให้สอดคล้องกัน
0: ค่ะอย่างที่รองสารวัตรบอกว่าจะต้องดูว่าท้ายแถวมีปริมาณที่มันสะสมอยู่ยาวถ้าท้ายแถวยาวประมาณเท่าไหร่เราถึงคิดว่าจะเปิดช่องพิเศษอะคะ
1: เราเซตกันไว้ที่4กิโลเมตร
0: 4กิโล
1: 4กิโลเมตรเราเริ่มวางกลวยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีเต็มที่ครึ่งชั่วโมงเราก็จะเริ่มเปิดช่องทางพิเศษได้เพราะว่าตรงนี้มันแค่2กิโลเมตรกับอีก600เมตร
0: ค่ะ2กิโลกับอีก100เมตรค่ะ
1: เพราะเราไม่เปิดยาวเพราะว่าถ้าเปิดยาวเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางขึ้นเนินทับกวางจะมีรถบรรทุกลงเนินมาก็ค่อนข้างอันตราย
0: ค่ะค่ะ
1: เราก็เปิดให้แค่ข้ามจุดที่ซ่อมสร้างครับ
0: ค่ะข้ามจุดซ่อมสร้างแล้วไปออกตรงบริเวณหน้าเทศบาลเมืองทับกวาง
1: ใช่ครับกม20
0: ค่ะ
1: มันจะทำให้การจราจรโฟลว์ยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยก่อนถึงจุดซ่อมสร้างเนี่ยมันมีช่องทางในรถ4ช่องใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: พอถึงจุดซ่อมสร้างเนี่ยเรา ให้พื้นที่กับช่างกับเครื่องจักรเนี่ยช่องขวาสุดกับช่องกลางมันทำให้รถทั้ง4ช่องทางเนี่ยมันจะต้องเหลือ2ช่องแล้วก็ตัดกระแสกันเพราะต่างคนต่างจะออกช่องซ้ายถูกไหมครับทำให้การจราจรเกือบหยุดนิ่งคราวนี้พอเราเปิดช่องขวาเปิดช่องขวาเพิ่ม1ช่องเนี่ยทำให้รถที่วิ่งมาขวาสุดเนี่ยสามารถเข้าช่องทางพิเศษได้เลยไม่ต้องไปเบี่ยงซ้ายเพื่อตัดกระแสกันในระบบมันก็ทำให้โฟลว์มากขึ้นก็คือตอนนี้เราเพิ่มในช่วงที่วิกฤตเราเพิ่มเป็น3ช่องเดินรถครับผม
0: ค่ะ3ช่องเดินรถ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสะดวกก็ยังขอยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามุ่งหน้าอีสานเหนือก็แนะนำชัยภูมิครับเทพสถิตด่านขุนทด
0: ค่ะ
1: ถ้าอีสานใต้ก็แนะนำ304แต่ถ้าเกิดมีภารกิจที่จะต้องใช้มิตรภาพจริงๆก็เราจะเปิดช่องทางพิเศษให้ที่กม17บวก300ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วไปเข้าทางปกติที่กม20
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงกิโลเมตรที่14 15 16ช่วงนี้ขอให้ใช้ความระมัดระวังและลดความเร็วเพราะยังไงข้างหน้าก็มีรถติดอยู่เนื่องจากการทำงานของช่างในช่วงแรกเนี่ยมันกินพื้นที่พื้นผิวการเดินรถค่อนข้างมากครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะต้องก่อฐานรากจนเสร็จแล้วมันถึงจะคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องผู้ใช้ถนนได
0: ้ค่ะได้ค่ะ
1: ก็ขอทุกท่านเดินทางด้วยสวัสดีภาพครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะในเรื่องของการเปิดการจราจรในช่องพิเศษนะคะบนถนนมิตรภาพขาออกในตอนนี้ก็คือเป็นเปิดช่องพิเศษในขาเข้าใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือปิดไปแล้วนะคะอย่างที่คุยกับคุณเสมาก่อนหน้านี้ปิดตอน6โมงเย็นนะคะแล้วก็ทางท่านรองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีก็ได้เพิ่มเติมให้ว่าต้องดูเป็นวันๆไปนะถ้าพรุ่งนี้มีท้ายแถวสะสมยาวกว่า4กิโลเมตรก็คาดว่าน่าจะต้องเปิดช่องทางพิเศษอีกนะคะเพราะไม่อยากให้รถเนี่ยมันสะสมอยู่ตรงบริเวณหน้างานนะส่วนใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้นะคะในฝั่งขาออกถ้าจะต้องเดินทางต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะต้องสังเกตตั้งแต่ช่วงกม.ที่14 15 16อย่างที่ท่านรองสารวัตรบอกไว้นะต้องชะลอความเร็วอย่าใช้ความเร็วมากเกินเพราะว่ามันจะไปถึงจุดที่เป็นหน้างานนะคะยังไงก็ต้องช้าอยู่แล้วแหละตรงที่เขามีการทำงานเนาะก็เป็นลักษณะนะคะเรื่องของการเบี่ยงการจราจรการเปิดช่องพิเศษเพื่อที่จะผ่านตรงจุดที่มีการซ่อมสะพานนะคะจากตรงกม.ที่17ใช่ไหม17บวก400แล้วก็จะไปออกตรงหน้าเทศบาลเมืองทับกวางกม.ที่20นะคะเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีการเปิดช่องพิเศษอีกเราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการเดินทางกลับมาดูในพื้นที่กรุงเทพกันบ้างว่ามีตรงไหนนะคะที่ยังคงเป็นปัญหาหรือว่ายังมีเรื่องของสภาพการจราจรที่ไม่สู้ดีนักในช่วงเย็นวันนี้แต่จริงๆอ่ะวันนี้ดิฉันว่ารถไม่ค่อยมากนะตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายๆนะคะเส้นเพชรเกษมเองเนี่ยอย่างเพชรเกษมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยดูรถจะค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ดีนะคะอาจจะมีชะลอตัวบ้างทางฝั่งขาออกนะคะในช่วงจุดกลับรถต่างๆแต่ว่าก็ดูสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหาธรรมดาบ่ายๆเนี่ยเอาละนะคะเพชรเกษมทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยรถจะเยอะมากหรือว่าตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดนะคะสัปดาห์หน้าสิสัปดาห์หน้าน่าคิดนะคะตอนนี้ก็คืออาจจะยังไม่เต็มรูปแบบยังไม่ครบทุกโรงเรียนเปิดเป็นบางโรงเรียนเท่านั้นอย่างที่จสร้อยได้มีการรายงานไปเป็นระยะนะคะว่าพื้นที่นี้เปิดแล้วพื้นที่นั้นเปิดแล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะสำหรับเรื่องของการวางแผนการเดินทางในช่วงที่โรงเรียนจะเปิดช่วงนี้นะคะมาย้ำกันอีกทีนึงในถนนราชพฤกษ์ค่ะราชพฤกษ์ขาเข้านะคะราชพฤกษ์ขาเข้าช่วงต่างระดับบางรักน้อยตรงนี้เนี่ยช้านิดนึงนะคะช้านิดนึงเพราะว่าลงจากต่างระดับบางรักน้อยมาประมาณ1กิโลเนี่ยมีรถเก๋งสีแดงคันนึงค่ะจอดเสียอยู่นะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะคุณประสิทธิ์แจ้งมาก่อนนี้แต่บอกว่าไม่พบคนขับนะไม่พบคนขับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายออกไปหรือยังแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วกันนะคะถ้าเคลื่อนย้ายแล้วก็ดีไปถ้ายังไม่เคลื่อนย้ายนี่ต้องระวังด้วยเพราะว่าลงจากต่างระดับไปนะคะไปไม่ไกลก็จะไปเจอรถเก๋งสีแดงคันนี้จอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับเส้นทางในการเดินทางยามเย็นนะตรงถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่อนข้างช้าส่วนฝั่งกลับกันดูดีกว่านะคะดูดีกว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะไปดูสายทางอื่นๆเพิ่มเติมกันบ้างนะนอกจากราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์แล้วเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีเส้นไหนที่เย็นนี้มีสภาพการจราจรที่อาจจะเป็นปัญหาสำหรับการเดินทางบ้างขอไปดูกล้องดีกว่าไปส่องกล้องกันดีกว่านะคะในตอนเย็นๆมีตรงบริเวณเดี๋ยวนะสักครู่นะคะเส้นสุขุมวิทนะคะตรงแยกนานาวันนี้ก็ยังดูค่อนข้างวุ่นวายนะรถยังเต็มพื้นที่อยู่เหมือนเดิมนะคะตรงบริเวณทางแยกนานานะนึกว่าจะรถน้อยนะไม่น้อยนะเนี่ยแต่ยังเดินทางกันไปได้เรื่อยๆนะคะไปได้เรื่อยๆนะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนฝั่งกลับกันก็ปริมาณรถมากเหมือนกันค่ะก็ยังใช้การได้นะคะสำหรับเส้นสุขุมวิทตรงนี้นะอาจจะดูเป็นจุดที่รถเยอะเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ดูก็ยังหนาแน่นเป็นพิเศษไหมเนี่ยตรงแยกอโศกสุขุมวิทก็ดูเต็มพื้นที่เลยนะคะตอนนี้จอดอยู่ตรงหน้าสัญญาณไฟนะคะยังไม่เคลื่อนตัวเลยท้ายแถวยาวเชียวนะแยกอโศกสุขุมวิทนะคะฝั่งกลับกันก็ดูรถปริมาณค่อนข้างมากเหมือนกันนะสำหรับเส้นอโศกสุขุมวิทตรงแยกก่อนจะตัดมาถนนรัชดาพิเศษนะคะเพื่อมุ่งหน้ามาทางศูนย์ประชุมเศรษฐกิจโล่งดีนะทั้งขาเข้าขาออกเลยนะคะ ตรงศูนย์ประชุมนี่ดูดีแต่พอเลี้ยวมาพระราม4นี่ก็จะมีติดเป็นช่วงๆเป็นระยะไปนะคะสำหรับเส้นพระราม4นะในฝั่งขาเข้าเนี่ยดูท้ายแถวสั้นกว่านะคะพระราม4ตรงแยกคลองเตยนะคะปริมาณรถหนาแน่นนะคะมุ่งหน้าไปทางถนนพระราม4มุ่งหน้าไปทางซอยแสงจันทร์ทางนี้นะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะท้ายแถวยาวนะคะจะไปตัดออกสุขุมวิทนะคะตรงนี้เนี่ยยังหนาแน่นอยู่เลยนะคะยังหนาแน่นอยู่เลยอ่ะส่วนฝั่งกลับกันนี่มีแค่ตามตรงบริเวณหน้าแยกนะคะตามจังหวะสัญญาณไฟไปทางพระโขนงนี่รถเยอะกว่านะคะรถเยอะกว่าไม่เป็นไรค่อยๆตามกันไปนะดูไม่ค่อยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนะติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟสำหรับเส้นนี้นะคะก็ไม่ได้มีท้ายแถวยาวเกินไปคาดว่าอีกสักครู่หนึ่งน่าจะดีขึ้นค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยที่ทักทายกันมาทางหน้า YouTube ด้วยนะคะเราไปติดตามเรื่องของการจราจรกันต่อนะคะจากสายของทางร้อยตำรวจเอกรติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะในพื้นที่เย็นนี้เป็นยังไงคะเนี่ยวันหยุดรถยังเยอะไหมคะ
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้รถน้อยลงครับเนื่องจากว่าเป็นวันขึ้นมงคลนะครับรถก็ปริมาณลดลงนะครับถนนเพชรบุรีเข้าออกก็เคลื่อนตัวได้ดีครับตอนนี้เคลื่อนตัวได้ตลอดรถไม่มากเส้นถนนพระรามเก้ามุ่งหน้ารามคำแหงก็ยังเคลื่อนตัวดี
1: ข
2: าเข้าพระรามเก้าขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ดีตลอดครับไม่มีปัญหาครับตอนนี้รถไหลลื่นได้ตลอดครับบนเส้นตุลทิศลงจากบึงมักกะสันลงมาทาง RCA มุ่งหน้าไปทางพระราม9ขาออกก็เคลื่อนตัวได้ดีรถคล่องตัวครับข้างบน
1: ค่ะ
2: ลงมาครับ
1: คล่องทุกเส้นเลยในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรมีไหมคะในพื้นที
2: ่ไม่มีครับช่วงเย็นไม่มีครับ
1: ไม่มีนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เส้นพระราม4พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะคุณโอริเวอร์นะคะได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะใน X ของ JS100 Radio นะคะบอกว่าพระราม4ขาออกไปแยกพระโขนงรถติดนะคะก็บอกแล้วว่ามันมีตามจังหวะสัญญาณไฟแหละแต่ท้ายแถวไม่ยาวสักเท่าไหร่นะคะท้ายแถวไม่ยาวนะก็อีกสักครู่น่าจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้หลายท่านหยุดนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการใช้รถน้อยลงนะคะนอกจากตรงบริเวณนี้แล้วแถวช่วงต่างระดับท่าเรือนะไอ้บอกว่าทางด่วนขั้นที่1ขาออกช่วงต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปทางบางนาดูรถเยอะนะคะดูรถค่อนข้างเยอะนะส่วนฝั่งที่จะแยกขวานะไปออกดาวคะนองตอนนี้ดูดีกว่านะคะคล่องตัวกว่ายังใช้การได้ดีอันนี้เป็นเส้นทางบนทางด่วนนะคะบนทางด่วนขั้นที่หนึ่งจริงๆแหละบางนาดูรถค่อนข้างเยอะนะคะดูรถค่อนข้างหนาแน่นกว่าส่วนฝั่งจะไปลงดาวคะนองนี่ยังดูโล่งๆนะคะยังดูโล่งๆนะพอบอกไปลงดาวคะนองนี่ฉันขอไปดูแถวพระราม2นิดนึงว่าเย็นนี้นะคะเส้นแถวๆสุขสวัสดิ์บางประกอกแถวนู้นนะพระราม2ก็ดูรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตรงแยกประชาอุทิศอะค่ะอย่างที่ทราบกันเนาะมันจะเป็นจุดที่มีจุดก่อสร้างด้วยนะคะแล้วมันก็จะกินไปบนผิวการจราจรจะทำให้รถที่ใช้ในเส้นทางถนนสุขสวัสดิ์ตรงแยกประชาอุทิศเนี่ยช้านะคะช้าหน่อยนึงนะมันเป็นจุดโค้งแล้วรถมารวมกันด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้เรื่องของรถเนี่ยมันค่อนข้างชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณนี้แหละค่ะนะคะชะลอตัวแต่ผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วก็ยังเดินทางกันต่อได้ค่ะพูดถึงทางด่วนไปฟังผู้ที่ดูข้อมูลบนทางพิเศษกันดีกว่านะคะคุณวิชากรเศรษฐกิจค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิชากร
2: สวัสดีครับคุณฐานุตาและฟังจอสวัสดีท่านครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างบนทางพิเศษรถเยอะไหมคะมีเส้นทางฟรีเนี่ยใช้วิ่งฟรี
2: ครับผมมีครับผมมีสายเฉลิมกับศรีรักครับที่วิ่งฟรีตอนนี้ก็รถมากอยู่ครับ
1: รถยังมากอยู่ค่ะ
2: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณมองเทพขาออกครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผม
1: ค่ะ
2: ผ่านพ้นมองเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวดีจนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับกันครับจากบางนาชำระข้ามทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณลาบวงกันเลยครับบริเวณปั๊มบอทอเลยครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสับหยุดเช่นเดียวกันครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงเลนโค้งมาเกาะพาเลทครับแก้ไขครับช่วงลาดบันไก่ครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงดินแดงเลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าสับหยุดเช่นเดียวกันครับทางด้านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมฝั่งกับการรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นทางออกสุขสวัสดิ์แล้วใช้การได้ดีจนออกพระราม2ครับมาทางด้านฝั่งต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงป่าป่าครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงกำแพงเพชรครับรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผ่านพ้นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีครับฝั่งกลับกันครับชะลอแค่ช่วงบริเวณทางลงป่าป่าแค่นั้นเองครับแต่นั้นเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งบางโคเข้าต่างระดับพญาไทตอนนี้รถมากแต่อยู่ช่วงบริเวณทางลงมหานครครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกลับกันครับชะลออยู่ช่วงบริเวณทางลงสาธุประดิษฐ์ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางต่างระดับบางโก้ครับต่อเนื่องจากสะพานพระราม9ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอปิยเวสครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสับจุดดิ้งครับผมดังนั้นฝั่งกับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องถึงบริเวณเหนือคอนแหลมแสบครับผ่านพ้นเหนือคอนแหลมแสบมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างคล่องตัวครับมาทางด้านฝั่งฉลองรัฐอัดนรงมุ่งหน้าจตุชดรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงพระราม9ต่อเนื่องถึงบริเวณลาดประชาทิศครับผ่านพ้นลาดประชาทิศแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือด่านลาดพร้าวต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงโยธินครับผ่านพ้นทางลงโยธินมุ่งหน้าออกจตุชดตอนนี้ท้ายแถวประมาณ 1กม.ครับรถหน้าแต่งเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการเข้าอ่านตรงอย่างคล่องตัว
1: ค่ะ
2: ส่วนด้านฝั่งกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้ชะลออยู่ช่วงเลนก่อนลงบางเมืองครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นด้านลงบางเมืองและชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นสะพานกาญจนาต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงบางคุครับผ่านพ้นทางลงบางคุมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวฝั่งกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าตรงจนถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านพ้นลงปากน้ำมุ่งหน้าเข้าบางแก้วก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับกันชะลอแค่ช่วงบริเวณด่านวงแหวนครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับเข้าบางนาก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายรัตนยาแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวนี้ก็สองฝั่งครับบุษฎาตาครับการทางพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับทัลเลอร์ครับการทางพิเศษขอยกเว้นค่าบัตรทาง3สายทางครับมีสายทางพิเศษ4รัฐเฉลิมมหานครและก็อุดรปัตยาครับถึงเวลา 24.00 ของวันนี้ครับเที่ยงคืนวันนี้เองครับ
1: ค่ะก็ยังใช้ได้นะคะ3สายทางด้วยกันจนถึงเที่ยงคืนนี้
2: ใช่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตรงบริเวณถนนพัฒนาการขาเข้านะคะเห็นบอกว่าตรงปากซอยพัฒนาการ28มีรถเมย์จอดเสียนะคะกีดขวางการจราจรอยู่นะใครผ่านเส้นทางตรงนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันตรงช่วงปากซอยพัฒนาการ28นะคะมีรถเมย์จอดเสียอยู่1คันนะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
5: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
6: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาเดินทางกันต่อนะคะมีแจ้งเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะคุณสุวพันธ์ค่ะบอกว่าตรงทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีมีอุบัติเหตุในฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณเหนือโรงแรม SD Avenue นะคะในฝั่งขาออกนะเป็นเหตุของรถเก๋ง2คันค่ะชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะส่งผลให้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆนะคะจุดที่มีอุบัติเหตุก็คืออยู่ตรงบริเวณเหนือโรงแรม SD Avenue นะคะใครใช้เส้นทางตรงนี้ก็ระวังด้วยละกันรถยังจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะ2คันขึ้นมาจากอรุณอมรินทร์ถึงเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะแล้วก็เซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็คือค่อยๆชะลอตัวนะคะชะลอตัวตรงบริเวณจุดที่มีอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะผ่านพ้นตรงบริเวณนี้ไปแล้วนะคะก็ใช้การได้นะคะสำหรับเส้นบรมนะคะเส้นคู่ขนานลอยฟ้าบรมช่วงขาออกก็จะมีปัญหาตรงนี้เนี่ยแหละค่ะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าก็ยังใช้การได้ดีนะคะยังใช้การได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้มีปัญหาจุดเดียวนะในเส้นทางฝั่งขาออกนะคะส่วนฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาอะไรนะยังใช้การได้อยู่ไปดูเพิ่มเติมในพื้นที่นะถามว่าเส้นบรมจริงๆค่ำนี้นะคะเย็นนี้ค่ำนี้เนี่ยมีปัญหาตรงจุดอื่นๆไหมเท่าที่ดูจากในแมปนะไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นการชะลอตัวนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นราบเนี่ยพื้นราบเส้นบรมพื้นราบไม่ใช่คู่ขนานนะในเส้นทางตอนนี้ก็ดูใช้การได้ดีโฟลดีนะถนนบรมราชชนนีตัดกับช่วงพุทธมณฑลสาย1ตรงนี้นะคะก็ยังดูปริมาณรถน้อยคล่องตัวดีนะคะใครวิ่งพื้นราบก็น่าจะไปได้ดีไม่มีปัญหาแต่ประการใดสำหรับเส้นบรมค่ำนี้นะคะวิ่งขาออกขาเข้าดูโล่งทั้งคู่เลยอ่ะแต่รถบนคู่ขนานลอยฟ้าเนี่ยดูจะมีปริมาณเยอะกว่านะคะด้านบนดูมีปริมาณเยอะกว่าด้านล่างเนี่ยวิ่งคล่องตัวดียาวๆเลยค่ะนะทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยดูใช้การได้ดีตลอดเลยอาจจะมาช้านิดหนึ่งตรงจุดที่เป็นติดจุดกลับรถอะไรแบบนี้นะคะมีชะลอตัวนิดๆหน่อยๆนะส่วนที่เหลือผ่านได้ตลอดคล่องจริงนะคะข้างล่างดูใช้การได้ดีน่าใช้มากนะเส้นบรมวันนี้แนะนำนะคะไม่ต้องวิ่งคู่ขนานก็ได้นะใช้เส้นข้างล่างน่าจะได้นะคะกลับมาดูใกล้ๆกับบรมนิดละกันอ่ะมาแถวถนนสิรินธรนะคะถนนสิรินธรวันนี้ก็ดูดีไม่มีปัญหาทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะคะบางพลัดตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็ยังใช้การได้ดีจุดตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ก็ยังดูดีไม่มีท้ายแถวสะสมแต่ประการใดอาจจะมีอยู่จุดนึงที่ดูเหมือนจะมีปริมาณรถชะลอตัวอยู่นะคะตรงบริเวณช่วงแยกตัดกับบรมนะคะจรัญแยกตัดบรมตรงนี้นะถนนแยกตัดถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงเนี้ยช้าอาจจะชะลอตัวนิดหนึ่งนะคะจุดตัดจรัญมุ่งหน้าไปทางท่าพระนะก็มีท้ายแถวเล็กน้อยนะคะมีแค่นั้นเองนะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้การได้ดีไม่มีปัญหาอะไรดิฉันว่าติดตามจังหวะสัญญาณไฟนี่แหละมันถึงทำให้เห็นว่ามีรถมาออกกันอยู่ตรงนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วก็เดินทางโฟลว์นะคะข้ามแม่น้ำนะคะข้ามคลองบางกอกน้อยมาชะลอตัวอีกทีตรงบริเวณแยกบางขุนนนท์ตรงนั้นนะคะอาจจะช้าอีกนิดนึงนะตรงจุดนั้นนะนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับเส้นทางในยามเย็นวันนี้ธรรมดาจรัญก็ติดดีเหมือนกันนะแต่วันนี้ดูค่อนข้างโฟลว์นะคะค่อนข้างโฟลว์จะมีตามหน้าแยกตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะมาดูเลี้ยวจุดใกล้ๆกันถนนพรานนกนะคะพรานนกเองเนี่ยมีท้ายแถวสะสมนะคะตรงบริเวณแยกไฟฉายนะคะจะมีรถสะสมอยู่ตรงบริเวณนั้นนะแต่โดยรวมตลอดเส้นทางก็ยังน่าใช้นะคะเลี้ยวไปทางอิสรภาพนะอิสรภาพก็ชะลอตัวเล็กน้อยนะคะตรงบริเวณที่เป็นหน้าตลาดตรงนั้นนะก็จะมีรถที่ดูมีปริมาณนะคะผ่านพ้นไปถึงเส้นวังหลังเส้นวังหลังไม่เป็นปัญหาค่ะเย็นนี้ยังดูใช้การได้ดีนะคะเส้นวังหลังยังใช้การได้ดีจากวังหลังนะคะออกอิสรภาพมาทางตรงบริเวณแถววัดระฆังแถวนั้นนะคะก็ออกโฟลว์นะดูไม่เป็นปัญหาน่าใช้อยู่นะคะสำหรับเส้นนี้นะแต่ถ้าวิ่งยาวๆบนถนนอิสรภาพนะคะเพื่อที่จะมาออกตรงบริเวณบ้านแขกนะอาจจะช้า
เพราะว่าตรงแยกบ้านแขกนะเป็นจุดก่อสร้างนะทำให้ปริมาณรถเนี่ยชะลอตัวแล้วก็สะสมอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะก็จะช้าหน่อยสำหรับเส้นนี้นะถนนประชาธิปกนะคะรถเย็นนี้มีปริมาณดูค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะดูค่อนข้างเยอะนะตรงบริเวณแยกบ้านแขกนะสับสนวุ่นวายไปหมดเลยเท่าที่เห็นจากในกล้องตอนนี้นะคะเป็นจุดที่มีการทำงานด้วยนะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะบนถนนประชาธิปกเองยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ค่อนข้างยาวค่ะนะคะค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งจุดที่มักจะได้รับคำแนะนำว่าถ้าไม่จำเป็นก็ผ่านทางเส้นนี้โดยการไปใช้ถนนใกล้เคียงกันก็คือถนนสมเด็จเจ้าพระยาถ้าใครมีจุดมุ่งหมายที่จะไปออกนู่นเลยนะเลยวงเวียนใหญ่ไปทางอินทรพิทักษ์ก็ใช้สมเด็จเจ้าพระยาก็ได้นะคะมาออกลาดยาแล้วก็ค่อยเข้าวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าตรงไปอินทรพิทักษ์ก็น่าจะดีกว่านะคะพอพูดถึงอินทรพิทักษ์ตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถเนี่ยชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณแยกบางยี่เรือนะคะแยกบางยี่เรือด้านถนนเทิดไทยมีรถชะลอตัวอยู่แต่พอเลี้ยวเข้าถนนเทิดไทยไปแล้วก็ใช้การได้ดีนะคะใช้การได้ดีไปชะลอตัวอีกทีตรงบริเวณใต้ตรงบริเวณใต้สะพานตลาดพลูนะคะเป็นอีกหนึ่งจุดนะไปชะลอตัวตรงนั้นน่าจะเป็นเพราะจอดรับประทานอาหารเย็นกันหรือเปล่าใต้สะพานตลาดภูมิของกินเยอะนะคะดูใช้การได้ดีฟังกลับกันค่ะในเส้นถนนเทิดไทยนะคะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะสำหรับเย็นนี้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาจากมอเตอร์เวย์ค่ะเส้นกาญจนาภิเษกนะคะหรือว่าวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะตรงนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะตรงช่วงต่างระดับวัดสลุดนะคะวัดสลุดบางนาตราดตรงกมที่59บวก700นะคะกม59บวก700นะบอกว่ามันมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถปิกอัพค่ะและตอนนี้ทั้ง2คันก็คือยังคงกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่นะคะมีเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุแล้วแต่ส่งผลกับการจราจรแน่นอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขวางทางช่องขวานะมันก็เลยทำให้รถที่ใช้เส้นทางตรงนี้ค่ะเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะติดตรงอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถปิกอัพอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะมีท้ายแถวด้วยนะเห็นไหมพอรถเฉี่ยวชนกันเนี่ยก็ส่งผลให้มีท้ายแถวสะสมแบบนี้นะคะแบบในภาพก็เป็นจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกไปค่ะกม59บวก700นะคะมุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะมุ่งหน้าบางปะอินนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลตรงจุดเกิดเหตุอยู่ก็อาจจะช้าบ้างนะคะใจเย็นๆแล้วกันนะสำหรับเส้นทางตรงนี้ส่วนฝั่งกลับกันอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะรถมีปริมาณไม่มากนะคะเว้นระยะห่างกันขับแบบสบายๆมากเลยอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์ที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนอัปเดตเพิ่มเติมมาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับช่วงค่ำคืนนี้นะคะเราจะได้มาแจ้งข้อมูลให้กับเพื่อนสมาชิกที่กำลังเดินทางกลับบ้านกันนะในช่วงเย็นว่าเส้นไหนน่าใช้อย่างที่บอกไปวันนี้เส้นบรมดิฉันว่าดูดีพื้นราบวิ่งได้ดีสำหรับบรมบนคู่ขนานอาจจะเยอะหน่อยนะคะสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าปริมาณรถก็ดูไม่หนาตาเท่าไหร่นะคะก็ยังน่าใช้อยู่นะนี่ก็อ๋ออันนี้เป็นภาพนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเพิ่มเติมอุบัติเหตุตรงมอเตอร์เวย์นะคะอย่างที่เห็นในภาพนะตอนนี้ก็คือฝั่งขาออกเนี่ยอาจจะชะลอตัวหน่อยนะคะชะลอตัวหน่อยหลีกรถหลบรถนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ทางเลนขวานะคะเลนขวาสุดอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะนะคะขวาสุดเก๋งกับปิกอัพยังอยู่นะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนฉะนั้นจากที่เดินทางนะคะพอมาถึงใกล้ๆตรงบริเวณกมที่59บวก700คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยทำไมมันช้าเบี่ยงซ้ายไปก่อนเลยก็ได้วิ่งเกาะซ้ายก่อนเลยดีกว่าดิฉันว่านะคะต้องขอบคุณภาพจากทางกล้องของมอเตอร์เวย์ด้วยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วค่ะนะคะกำลังดำเนินการอยู่นะอย่างที่เห็นในภาพเลยมีท้ายแถวสะสมรถชะลอตัวค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบไงวิ่งมาตามปกติส่วนใหญ่คนที่ขับรถนะใช้ความเร็วก็จะมาขวาอยู่แล้วนะแล้วพอมาชะลอแบบนี้มันก็จะต้องมีการเบี่ยงซ้ายนะคะเบี่ยงซ้ายเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะส่วนฝั่งกลับกันรถก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฝั่งกลับกันแต่ว่าคล่องตัวดีนะคะลื่นไหลไปเรื่อยๆนะคะยังตามกันไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาแต่ประการใดยกเว้นฝั่งที่มีอุบัติเหตุนะคะอาจจะมีท้ายแถวยาวหน่อยใจร่มๆนิดนึงเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการมีการวางกลวยกั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกันไว้เรียบร้อยแล้วนะสังเกตด้วยอย่าไปชนกรวยของเจ้าหน้าที่ล่ะนะคะฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณภาพจากกล้องมอเตอร์เวย์ด้วยค่ะมีแจ้งเรื่องของรถเสียมาด้วยนะเมื่อสักครู่นี้คุณวันบอกว่าบนทางด่วนขั้นที่1นะคะจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าดาวคะนองตอนนี้มีเรื่องของรถนะคะที่จอดเสียเป็นรถเมย์ค่ะคุณผู้ฟังเป็นรถเมย์สาย141นะคะสาย141เสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายอยู่บนสะพานพระราม9เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้โดยสารเนี่ยมายืนกันอยู่ข้างรถนะคะลงจากรถมายืนข้างรถหรออ้อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเป็นรถเมย์นะคะเป็นรถเมย์เผื่อใครใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะอยู่บนสะพานพระราม9นะคะเป็นรถเมย์สาย141จอดเสียในช่องซ้ายค่ะจอดเสียอยู่ช่องซ้ายแล้วมีผู้โดยสารลงมายืนข้างรถแล้วคุณวันแจ้งมานะอาจจะเกรงว่าเดี๋ยวใครไม่สังเกตอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ซึ่งณเวลานี้นะคะณเวลานี้เนี่ยรถเนี่ยก็เคลื่อนตัวช้านะคะสำหรับเส้นบนทางด่วนขั้นที่1นะคะจากท่าเรือมุ่งหน้าดาวคะนองตอนนี้ก็ช้าตรงบริเวณจุดที่มีรถเมล์จอดเสียเนี่ยแหละค่ะส่วนฝั่งกลับกันนะฝั่งกลับกัน ยังใช้การได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีปริมาณรถที่ค่อนข้างมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณวันมากๆเลยนะที่อัปเดตเพิ่มเติมมาโอ้ดิฉันเข้าใจเลยอะเวลานั่งรถเมล์แล้วรถเมล์มันเสียแล้วไปต่อไม่ได้นี่อยู่บนทางด่วนยิ่งไปไม่ได้กันใหญ่เลยนะคะแล้วลงมายืนข้างล่างด้วยนะระวังด้วยนะคะระวังด้วยก็เป็นอีก1เส้นทางนะมีรถเสียอยู่1คันนะคะส่งผลกระทบแน่นอนอันนี้ฝากเพื่อนสมาชิกที่จะใช้ทางด่วน1ระวังด้วยนะคะระวังด้วยเพราะว่ามีผู้โดยสารลงมายืนอยู่ด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ติดตามจสร.อยู่ในเวลานี้นะคะชมผ่านทางหน้า YouTube ได้นะคะฟังผ่านทางวิทยุ FM 100ได้เหมือนเดิมนะคะก็สามารถพูดคุยเพิ่มเติมได้ถ้าใครอยากพูดคุยอยากพิมพ์คอมเมนต์อะไรทาง YouTube คุณทำได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะคอยมาสลับมาดูนิดนึงสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมาไม่ว่าจะเป็นคุณระพีคุณกระปุกแดงน้ำอุ่นใจมิสเตอร์ฉลาดนะคะคุณ AA นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วอย่าลืมไปแชร์ให้เพื่อนด้วยบอกช่วยติดตามกันต่อด้วยจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันนะอ่ะอย่างที่บอกว่าเข้าหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วในเรื่องของการเดินทางตอนนี้เนี่ยเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างนึงฉะนั้นเราต้องเตรียมการให้พร้อมอย่างพี่ๆมอเตอร์ไซค์นะคะรถ2ล้อเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายท่านก็เตรียมพร้อมแล้วแหละมีทั้งอุปกรณ์กันฝนนะโดยเฉพาะเสื้อกันฝนนี้อย่าลืมนะคะพกติดรถไว้นะจะได้ไม่เป็นหวัดนะมาดูเส้นทางอีก1เส้นนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยร้อยตำรวจเอกวุฒิจินดาค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดพลูรถเยอะตรงไหนบ้างเย็นนี
2: ้ช่วงนี้นะครับจะมีรถปริมาณมากขาออกราชพฤกษ์มุ่งหน้าบางขุนเทียนนะครับรถที่จะมาก็คือมาจากสาทรประมาณ3เลนแล้วก็มาจากพระราม3เลี้ยวซ้ายขึ้นราชพฤกษ์มุ่งหน้าขุนเทียนเช่นกันก็จะรวมเป็น5เลนพอไปถึงช่วงระยะหนึ่งก่อนจะถึงรถไฟฟ้าวุฒากาศจะเหลืออยู่แค่3เลนจาก5เลนจึงทำให้รถชะลอตัวเล็กน้อยนะครับแต่รถก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับแต่เพียงแต่รถมีปริมาณมากมารวมกันเยอะๆในช่วงนี้นะครับหลังจากประมาณสักทุ่มเศษรถก็จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วครับผม
1: ค่ะอ๋อวันนี้เป็นวันหยุดด้วยรถไม่น้อยลงเลยเหรอคะรองสารวัตร
2: ก็ไม่น้อยลงนะครับรถก็ยังมีปริมาณมากเดิมๆอยู่แต่ยิ่งเปิดเทอมและยิ่งจะหนักกว่านี้นะครับเปิดเทอมเพราะว่าช่วงนี้ทางอุโมงค์หรือว่าทางพระราม3ที่หลบการสร้างรถไฟของตากสินก็จะมาใช้ราชพฤกษ์เป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: อ๋อวิขู่กันก่อนเปิดเทอมเลยนะเนี่ยรองสารวัตรต้องให้เผื่อเวลาใช่ไหมครับ
2: ครับเป็นข้อมูลที่แท้จริงนะครับผม
1: ค่ะได้เผื่อคุณผู้ฟังอยู่จะได้เผื่อเวลาหน่อยช่วงเช้านะคะได้เผื่อเยอะๆเลยค่ะแล้วในเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่เย็นนี้ไม่มีนะคะ
2: วันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับผม
1: ค่ะฝนไม่เป็นอุปสรรคนะคะวันนี
2: ้ครับครับครับไม่มีฝนไม่มีอุบัติเหตุมีก็มีแค่เล็กน้อยแค่จักรยานยนต์เท่านั้นก็แอบเพราะฟ้าก็ไม่กีดขวางแล้วครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผมครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรองสารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูนะคะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้นะในเรื่องของการเดินทางการจราจรในเส้นทางถนนราชพฤกษ์ต่อเนื่องกับพื้นที่ของตลาดพลูนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร.บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

19นาฬิกากับอีก7นาทีค่ะยังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่กับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรกลับมาเดินทางกันต่อค่ะสำหรับอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์สาย9นะคะที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถเก๋งกับรถปิกอัพชนกันตรงบริเวณกม.ที่59+700นะคะณเวลานี้เรื่องของอุบัติเหตุนะคะเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถเคลื่อนย้ายออกไปจากผิวการจราจรเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้กีดขวางในช่องทางขวาแล้วนะคะก็สามารถใช้การได้เช่นเดิมสำหรับมอเตอร์เวย์สาย9นะเวลานี้นะคะเดินทางได้เหมือนเดิมค่ะเจ้าหน้าที่เคลียร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเร็วเหมือนกันนะหลังจากที่มีการแจ้งข้อมูลในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปดูแลในจุดเกิดเหตุแล้วก็มีการเคลียร์รถพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนในเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมนะคะมีเรื่องของรถเสียมีเรื่องรถเสียเพิ่มเติมเข้ามาอีก1พื้นที่นะถนนพัฒนาการค่ะเป็นเส้นพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะตรงบริเวณปากซอยพัฒนาการ28นะคะเป็นรถเมย์จอดเสียนะคะเป็นรถเมย์จอดเสียนะคะกีดขวางการจราจรอยู่จุดนี้ก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวนะคะเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีท้ายแถวนะคะส่วนฝั่งกลับการจอดเสียนะคะเป็นรถเมย์จอดเสียนะคะกีดขวางการจราจรอยู่จุดนี้ก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวนะคะเคลื่อนตัว

0: บอกว่าจอดเสียปุ๊บมีท้ายปั๊บเลยนะคะเดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วกันยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะส่วนก่อนหน้านี้นะคะที่มีรถเสียเป็นรถเมย์เหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยอยู่บนทางด่วน1นะคะจากต่างระดับบางโครมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม9นะคะรถเนี่ยเสียอยู่ตรงสะพานพระราม9เลยนะช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะก่อนหน้านี้ที่มีรายงานมาก็คือผู้โดยสารลงมายืนอยู่ด้านล่างนะคะยืนอยู่ตรงบริเวณรถนะลงจากรถมายืนก็ฝากเพื่อนสมาชิกที่ใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะในช่วงเวลานี้นะมาดูกันนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเรื่องของการประกาศนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งฉบับนี้นะคะเป็นฉบับที่2แล้วนะคะเขาบอกว่ามันจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ไปจนถึง18พฤษภาคม2569ค่ะ14ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันละกันว่ามันจะมีผลกระทบตรงไหนอย่างไรบ้างซึ่งในประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้แจ้งไว้เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะตอนนี้มาดูเรื่องของการจราจรกันก่อนนะคะร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาค่ะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณผ่านนุตาและสมาชิกแก๊สสระแยกทุกท่านครับ
0: ค่ะรามคำแหงเป็นยังไงบ้างคะในวันหยุดวันนี้
1: วันหยุดวันนี้รามคำแหงในส่วนของแยกรามคำแหงมุ่งหน้ารามแหงขาออกมุ่งหน้าพระรามเก้าใช้การได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับทุกระดับรามคำแหงทั้งเข้าทั้งออกยังได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็จะไปหนาแน่นช่วงสะพานข้ามแยกรามสาลีมุ่งหน้าสู่เทคโนโลยีบ้านมานะครับพอตกเย็นมาไม่รู้มาจากไหนนะครับเพราะตั้งแต่เช้ามาก็คล่องตัวมาตลอดนะครับตอนนี้ก็มีปริมาณแค่ช่วงสะพานข้ามแยกรามสาลีเทคโนโลยีบ้านมาเท่านั้นนะครับช่วงนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายนะครับคุณดานุตาครับ
0: ค่ะมีแค่2
1: จุดในส่วนของถนนหัวหมากศรีนครินทร์ร่มเกล้าใช้การได้ดีไม่มีปัญหานะครับ
0: ค่ะ
1: โซนหน้ามรนี่คือคล่องตัวทุกจุดแล้วนะครับมองตามจอภาพทั้งหมดนะครับก็จะมีสะดุดนิดๆหน่อยๆก็คือช่วงที่พี่น้องชาวมุสลิมนะครับออกมาซื้ออาหารต่างๆนะครับในช่วงซอยรางแหง53ถึง63นะครับก็มีนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาการจราจรแต่อย่างไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับผม
0: ค่ะมีชะลอตัวตรงบริเวณ53ถึง63ประมาณนั้น
1: ไม่มีปัญหามากนะครับก็คือมีรถจักรยานยนต์มาจอดนิดหน่อยนะครับซื้อกับข้าวแล้วก็ออกไปนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็จะเป็นหนาแน่นในช่วงที่สะพานข้ามแยกรังสาลีเท่านั้น
0: ค่ะ
1: นะครับก็ท้ายไม่ไกลนะครับก็ยังตอนนี้มองทางจอภาพก็ยังไหลตามกันได้โดยตลอด
0: คร
1: ับช่วงนี้บ้านมาเทคโนโลยีระหว่างเร่งระบายขาออกเพิ่มเติมให้อยู่นะครับผมสำหรับถนนศรีนครินทร์ขาออกแยกลำสาลียังจ่ายรถได้ดีนะครับขาเข้าขึ้น3แยกก็ยังได้โดยตลอดนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณอยู
0: ่
1: แต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับแถวแค่กรีนสปอตต้นนั้นนะครับเป็นสามตาครับ
0: ค่ะในพื้นที่โรงเรียนเริ่มเปิดเทอมแล้วหรือยังอะคะ
1: จะเริ่มจริงๆก็คือวันที่18พฤษภาคมนะครับ
0: จันทร์หน้าเลย
1: ครับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และตอนนั้นก็เตรียมรับมือนะครับในช่วงเปิดเทอมแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับ
0: ค่ะยังมีเวลาให้วางแผนการเดินทางได้จนถึงวันจันทร์หน้านะคะสำหรับเส้นทางในพื้นที่ของสน.หัวหมาก
1: ใช่ครับผมก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ถนนหลังมรเราก็รอให้เสร็จแต่ก็เหลืออยู่นิดๆหน่อยๆ
0: ใกล้แล้วใช่ไหมคะ
1: ก็ใกล้แล้วนะครับเพราะว่าก็อึดอัดมานานนะครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็นานมากนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ได้ขยายถนน
0: ค่ะ
1: นะครับช่องทางการจราจรเยอะขึ้นแต่ก็แกมีรถไม่ใช้เยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าถนนหลังรามเส้นดังกล่าวก็จะเชื่อมต่อสีนครินทร์ร่มเกล้านะครับนะครับแล้วก็คนก็มาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังไงก็ทางผู้รับเหมาก็บอกว่าขอเวลานิดนึงนะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการเก็บงาน มีวางท่อประปาสายไฟใต้ดินอยู่
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทำรั้วนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทย นะครับช่วงนี้ก็เริ่ม

0: เป็นรูปเป็นร่างน่าจะเสร็จจริงๆน่าจะเสร็จตั้งนานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เราก็เร่งลงมือทำอยู่นะครับคุณตาคุณตายครับ
1: ค่ะอ๋อถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะดีนะรถอาจจะได้ไประบายทางนู้นไปออกศรีนครินทร์ล่มกล้าวแบ่งเบากันไปนะคะ
0: ใช่ครับผมก็รอลุ้นอยู่นะครับในส่วนของพวกผมจริงๆอ่ะรถไฟฟ้าใต้ดินนี่ก็ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะครับถ้ารถไฟฟ้าใต้ดินเสร็จก็น่าจะคลี่คลายได้ในส่วนหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: คนก็น่าจะใช้เยอะเหมือนกันนะครับคุณอนุชาครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วยลุ้นตามกันไปด้วย
0: นะให้รีบเสร็จให้รีบเสร็จครับเรื่องนี
1: ้อันนี้เป็นความในใจใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นความในใจครับเพราะว่าคือเราอยู่ตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะครับว่าเพราะว่าผมอยู่นี่ตั้งแต่ยังไม่มีสะพานยกระดับทางพระราม9ทางรามถนนหัวหมากนี่ถนนหัวหมากนี่ก็ยังไม่ทะลุปุโปร่งไปไหนนะครับก็ยังเป็นซอยตันซอยทึบอยู
1: ่
0: หมู่บ้านเสรีนี่ก็ยังไม่ทะลุถนนพระราม9แต่ก่อนหน้ารามนี่จะมีพ่อค้าแม่ค้าเต็มพื้นเต็มพื้นที
1: ่
0: นะครับจนกระทั่งคำล่าหน้ารามแขนงตลาดหน้ารามตอนนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับ
1: เป็นอดีตไปแล้ว
0: นะครับก็ถนนก็ใช้การได้ดีขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินก็มาแล้วแต่รอไว้จะเสร็จตอนไหนนะครับรถไฟฟ้าบนดินก็มาแล้วนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะครับก็ถือว่ามันเป็นนิมิตหมายดีก็ความเจริญเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ได้เดี๋ยวเราก็รอลุ้นกันต่อนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี
0: ้ครับผมรอลุ้นเดียวครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าใหม่ใช่ไหมครับคุณฐานุตา
1: ค่ะ
0: วันที่28นี้ขึ้นมา
1: ใช่
0: ปี69นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตรงนั้นก็จะเป็นในช่วงต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่รู้ว่ายังไง
1: ค่ะ
0: ก็รอดูกันนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับท่านรองสารวัตรเยอะหน่อยนะคะก็เห็นถึงบรรยากาศว่าเมื่อก่อนสภาพถนนมันเป็นยังไงแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงเนาะจากไม่มีสะพานข้ามแยกจนมีสะพานข้ามแยกจนมีรถใต้ดินรถไฟใต้ดินก่อสร้างนะมีการซ่อมถนนขยายถนนนะคะมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากขยายเมืองมันขยายอ่ะคนเยอะขึ้นรถเยอะขึ้นฉะนั้นสาธารณูปโภคต่างๆมันก็ต้องมีรองรับให้เพียงพอนะคะหลังจากนี้บรรยากาศตรงนี้ถ้าทุกอย่างเสร็จหมดนะอย่างที่บอกเนี่ยมันคงจะดีขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเราก็ส่งกำลังใจให้กับคนในพื้นที่แล้วกันลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับพื้นที่ตรงนี้อ่ะเมื่อสักครู่จะเล่าอะไรให้ฟังนะอ๋อเรื่องอากาศใช่ไหมล่ะบอกว่าจริงๆอ่ะต้องระวังว่าช่วงนี้ตั้งแต่14จนถึง18พฤษภาคม2569เนี่ยไทยอ่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นยังไงเริ่มหนักแล้วก็หนักมากในบางแห่งมันจะไล่ลงมาเลยนะคะจากตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะอันนี้ก็อยากให้ประชาชนเนี่ยระวังอะไรระวังฝนหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่มันตกสะสมมาอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านค่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมีในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นในช่วงเวลา 14-18พฤษภานี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมันจะมีกำลังแรงขึ้นอันดามันเองอาจจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะส่วนที่มีเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนะคะอันนี้เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกประกาศไว้ในวันนี้ช่วงเวลา17 นาฬิกาแล้วเขาจะมีประกาศฉบับต่อไปนะคะฉบับที่3เนี่ยวันที่ 14พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้เราก็ติดตามกันได้นะในช่วงเช้าเช็คสภาพอากาศได้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าฝนมันจะเพิ่มขึ้นนะฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ในพื้นที่มันจะค่อยๆไล่ไปนะมีทั้งทางภาคเหนือใช่ไหมคะภาคช่วงแรกนะฝนมันจะมาทางภาคใต้เองเนี่ยจะมาทางฝั่งตะวันออกนะแล้วก็มาภาคใต้ตอนบนมาในกรุงเทพแล้วก็มาถึงภาคกลางภาคกลางนี่เขาบอกว่าถ้าจะถามว่าตรงไหนเนี่ยจะโดนฝนเยอะๆแรงๆสุดเนี่ยเขาบอกว่าที่เมืองการนะคะอันนั้นก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังละกันเพราะว่าช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้เริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนอย่างวันนี้เองเนี่ยก็เป็นวันมงคลอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะสำหรับวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่มีพิธีการกันไปเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมเราก็จะเห็นได้ว่ามีฝนฟ้าโปรยปลายลงมานะคะคือเป็นฤดูกาลมันเป็นสัญญาณอ่ะมันเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลการทำนาฉะนั้นพอฝนเริ่มมาเนี่ยเราก็จะเริ่มทำการเกษตรกันได้นะคะอาศัยน้ำฟ้าช่วยทางหนึ่งนะคะน้ำฟ้าน้ำฝนช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันเจริญเติบโตนะฉะนั้นอย่างที่บอกช่วงนี้ฝนจะหนักนะคะมีฝน14 15 16 17 18อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่มันไม่แข็งแรงนะตรงจุดไหนที่คุณรู้ว่ามันแข็งแรงฝนตกคุณอย่าไปหลบเชียวนะนะคะตัวหลังคาที่หรือป้ายโฆษณารวมไปถึงใต้ต้นไม้อันนี้สำคัญมากห้ามเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้อย่างที่เราได้ยินฝนเยอะขึ้นลมแรงมากขึ้นต้นไม้ล้มเยอะขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยฉะนั้นใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่ที่หลบฝนนะคะถ้าจะหลบไปหลบในอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะคะฝากไว้สำหรับเรื่องของฟ้าฝนกับช่วงสัปดาห์นี้นะเอามาดูกรณีรถเมย์นะคะรถเมย์ก่อนหน้านี้ที่แจ้งคุณผู้ฟังไปว่ารถเมย์สาย141ที่ไปจอดเสียอยู่บนทางด่วนบนสะพานพระราม9นะคะทางด่วน1ตรงนั้นเนี่ยในเส้นทางฝั่งขาออกค่ะตอนนี้นะคะทางศูนย์ทางด่วนบอกว่ารถเมย์ยังไม่เคลื่อนย้ายนะกู้ภัยเนี่ยไปถึงตรงจุดที่มีรถเสียแล้วนะคะก็ผู้โดยสารเนี่ยอย่างที่บอกลงมายืนด้านล่างจริงๆนะคะยืนข้างรถนี่แหละเขาบอกว่ารอคันใหม่มาเปลี่ยนนะคะรอคันใหม่มารับไปก็อาจจะอยู่บนรถไม่ไหวเพราะว่า141มันเป็นรถปรับอากาศพอมันเสียปุ๊บมันไม่มีอากาศอ่ะแอร์ไม่ทำงานอยู่ไม่ได้แน่นอนกระจกก็เปิดไม่ได้ฉะนั้นเขาก็ต้องลงมาอยู่ข้างล่างกันเพิ่มความระมัดระวังด้วยสำหรับผู้ที่ผ่านทางเส้นทางนี้ในฝั่งขาออกนะคะยังจอดอยู่ที่เดิมเลยบนสะพานพระราม9นะช่องทางด้านซ้ายค่ะอยู่ช่องซ้ายนะคะมีผู้โดยสารยืนอยู่บริเวณนั้นด้วยเพิ่มความระมัดระวังตอนนี้กำลังรอคันใหม่มารับลงไปนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดที่ทางศูนย์ทางด่วนนะคะได้รับแจ้งเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูในส่วนอื่นๆกันต่อนะคะมาอัปเดตกันต่อในช่วงหัวค่ำวันนี้มีจุดไหนที่น่าสนใจอีกก่อนหน้านี้นะปึ๊บปึ๊บมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสภาพการจราจรมาแจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะคะว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างเพราะว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยบางทีก็รายงานสภาพการจราจรไปด้วยนะดูในพื้นที่ต่างๆเพิ่มเติมไปด้วยมันก็จะมีจุดเล็กจุดน้อยที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมมานะคะอย่างเช่นบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกตรงนี้นะคะใครผ่านไปย้ายหรือยังเอ่ยไม่แน่ใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝั่งขาออกนะตรงบริเวณเหนือโรงแรม SD Avenue มันจะมีอุบัติเหตุเป็นรถนะคะเป็นรถชนกันอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะไม่แน่ใจว่าณเวลานี้เคลื่อนย้ายหรือยังถ้าใครผ่านไปไม่พบรถ2คันนี้แล้วแจ้งกลับจสร้อยหน่อยนะจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันเพราะดูจากในแมปตรงนี้ไม่เห็นนะคะส่วนสายทางอื่นนะสายทางอื่นมอเตอร์เวย์สาย9อันนี้ย้ายแล้วนะคะย้ายไปแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆละกันสำหรับเรื่องของการเดินทางนะคะมีตรงจุ๊บเดี๋ยวดูซิเมื่อกี้เราไปดูตรงไหนกันบ้างนะอ๋อราชพฤกษ์ใช่ไหมที่บอกว่าวันนี้ดู ดูไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดยังน่าใช้นะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเปิดเทอมไปไม่แน่นะคะอันนี้ก็ต้องคำนวณกันให้ดีนะมาดูฝากฝั่งนี้กันบ้างดีกว่ามาดูแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันบ้างวันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะคะตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะทางแยกตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังดูอุ๊ยวันนี้ดูดีอะรถน้อยรถไม่เยอะนะคะเคลื่อนตัวดีด้วยนะสำหรับตรงบริเวณอนุสาวรีย์นะคะมุ่งหน้าไปทางแยกพญาไทก็ยังไปได้นะคะตามกันไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีตกค้างนะคะไปตามรอบจังหวะสัญญาณไฟไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนรถไม่เต็มพื้นที่วันนี้เดินทางดีค่ะนะคะแต่ว่าถามว่ามีตรงจุดไหนที่อาจจะมีท้ายแถวหรือว่ามีปริมาณนะคะก็มีเป็นบางจุดบางช่วงนั่นแหละก็อยู่ตรงบริเวณหน้าจังหวะสัญญาณไฟนะคะตรงถนนโยธีนะคะตัดออกมาถนนพญาไทตรงใกล้ๆกับซอยรางน้ำตรงนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตรงหน้าแยกนะคะออกมาแล้วก็ใช้การได้ดีคล่องดีนะเส้นพญาไทก็มีชะลอตัวเป็นบางจุดเท่านั้นเองเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนหน้าก่อนเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะคะก่อนเข้าตรงอนุสาวรีย์ถนนราชวิถีนะคะราชวิถีตรงหน้าโรงพยาบาลเด็กนะคะโรงพยาบาลสถาบันสุขภาพนะคะก็ดูชะลอตัวเล็กๆนะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าไปราชวิถีนะชะลอตัวนิดหน่อยผ่านพ้นตรงบริเวณโรงพยาบาลเด็กไปแล้วใช้การได้ดีนะคะเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดไปช้าอีกทีตรงบริเวณแยกนะคะตัดกับถนนพระรามที่6ไปช้าตรงนั้นนิดหนึ่งผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ใช้กันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันบ้างดีกว่าในช่วงเวลานี้นะคะเป็นเวลาของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพกูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราคะ
1: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
1: ค่ะ
3: ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็กล่าวถึงกรณีที่มีอินฟูค่ะอินฟูของกัมพูชานะคะ ได้เผยแพร่คลิปเสียงทางโซเชียลมีเดียในลักษณะที่ว่านายกไทยจะเปิดด่านนะคะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งท่านนายกก็บอกว่าอันนั้นเป็น AI ชัดๆอยู่แล้วตัวเองไม่ได้พูดเก่งแบบนั้นนะคะขอให้อย่าไปเชื่อค่ะเขาบอกว่าเชื่อถือไม่ได้เลยไม่เคยพูดยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านแน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนกรณีที่นายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งห้ามเรื่องของการเจรจาทวิภาคีหลังจากที่ไทยประกาศยกเลิก MOU 44นะคะท่านนายกก็บอกว่าการยกเลิก MOU 44ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายยกเลิกโดยไม่ต้องขอความตกลงหรือว่าจะต้องไปรายงานกับใครนะคะตอนที่ได้ไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเซบูของฟิลิปปินส์ก็ได้แจ้งให้กับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแล้วนะคะซึ่งทางกัมพูชาก็รับทราบนะคะและก็แสดงความผิดหวังแต่นั่นก็เป็นท่าทีของกัมพูชาแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้กลไกการบังคับให้มีการประนีประนอมข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการอื่นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการรู้กันแล้วนะคะนั่นก็คือท่าทีของกัมพูชาส่วนฝ่ายไทยจะใช้กระบวนการเรื่องของ UNCLOS นะคะที่จะเจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าระบุรูปแบบมาอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เดือดร้อนอะไรเรื่องนี้ค่ะนะคะส่วนความคืบหน้ากรณีช่วยเหลือคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาจับกุมหลังจากที่เข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่คาดว่าจะขึ้นศาลกัมพูชาในวันนี้นะคะท่านนายกก็บอกว่ามีการประสานนะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีการลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจของประชาชนชาวกัมพูชาทั้งในเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ด้านประมงนะคะก็มีการประสานกันหากดูแล้วนะคะไม่ได้เข้ามาเพื่อทำการโจรกรรมหรือก็กระทำสิ่งใดที่กระทบกับความมั่นคงของไทยเราก็จะส่งตัวกลับไปจึงหวังว่าถ้าคนของเราไม่ได้ไปกระทำความผิดกฎหมายของเขานะคะส่วนที่คุยกันได้ก็คุยกันนะคะอย่างที่บอกว่าประชาชนไม่เกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลกับรัฐบาลที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะ
1: คะ
3: ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่คนไทยถูกจับกุมตัวไปนั้นท่านนายกก็บอกว่าเรื่องของกำแพงชายแดนไม่ต้องมาถามที่รัฐบาลให้ไปถามที่กองทัพนะคะกองทัพได้รับการจัดสรรตั้งงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบและอนุมัติไปแล้วนะคะดังนั้นขั้นตอนการก่อสร้างและรูปแบบต้องไปถามกองทัพซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยงานด้านความมั่นคงรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งวันนี้นายกก็ลงพื้นที่เกาะพะงันนะคะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยทางผบ.ตร.ก็ได้มอบหมายให้กับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ด้านความมั่นคงในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวกระทำความผิดกฎหมายพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันนะคะ
1: ค่ะ
3: ซึ่งก็ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นบริษัทเป้าหมายจำนวน243บริษัทพบบริษัทเข้าข่ายต้องสงสัยเป็นนอมินีและพบพิรุธเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน27แห่งโดยเจ้าที่ได้ตรวจยึดโฉนดนะคะที่ดิน37แปลงจำนวน51ไร่2งานมูลค่ารวม150ล้านบาทแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหา3รายแล้วก็สามารถจับกุมได้2นะคะเป็นชาวไทยกระทำความผิดในข้อหาช่วยเหลือสนับสนุนหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวค่ะส่วนอีกรายเนี่ยนะคะเป็นบุคคลต่างด้าวและยังหลบหนีอยู่นะคะซึ่งชุดปฏิบัติการปราบคนต่างด้าวเนี่ยนะคะก็บอกว่าพบการดำเนินการนิติบุคคลบนเกาะพะงันทั้งสิ้น 3,754 รายนะคะต่างชาติถือหุ้นอยู่ 2,381 รายโดยจะเน้นตรวจสอบเชิงลึกนะคะในกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าเป็นนอมินีนะคะมีต่างชาติลงทุนในอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดได้ก็คือร้อยละ49การให้สิทธิ์คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกรณีคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทหลายบริษัทลักษณะถือหุ้นแทนคนต่างด้าวรวมถึงจะตรวจสอบกลุ่มคนไทยที่มีการแจ้งเข้าออกในระบบประกันสังคมหลายครั้งหลายบริษัทซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่าไม่ได้มีการทำงานจริงนะคะเอาชื่อเข้าไปแจ้งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะมีการขยายผลต่อไปค่ะเยอะใช่นะคะ
1: เครียบเลยอ่ะ
3: ค่ะก็หลายที่ด้วยไม่ใช่เฉพาะที่นี้นะคะเพราะว่าเป็นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแบบนี้เยอะและตอนนี้ก็มาเร่งกวาดล้างกันนะคะตรวจสอบค่ะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนี้ค่ะคุณฐานุตรานะคะก็ทางคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คือท่านพูดไว้ในเวทีสัมมนางาน Money Expo 2026นะคะพูดถึงภาวะหนี้ของคนไทยนะคะในสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะคะบอกว่าจากข้อมูลที่มีตั้งแต่ปี2556จนกระทั่งปีที่แล้วนะคะไม่ว่าช่วงไหนรายจ่ายของคนไทยมีมากกว่ารายได้โดยเฉลี่ยเสมอ เมื่อลงลึกไปในรายละเอียดก็พบว่าหนึ่งปัญหาของคนไทยก็คือ เป็นหนี้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยคือ 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปี ก็เป็นหนี้แล้วนะคะ และในอายุประมาณ29ปีนั้นนะคะ1ใน5เป็นหนี้เสียด้วยเป็น NPL ด้วยนะคะ2คนไทยมีหนี้มากขึ้นนะคะ21ล้านคนไทยที่เป็นหนี้มี3ล้านคนเป็นหนี้เสียค่ะ3เกษียณไปแล้วก็ยังคงเป็นหนี้อยู่นะคะโดยคนไทยอายุ60ถึง69ปีเป็นหนี้ 400,000 บาทโดยเฉลี่ยสูงกว่านั้นขณะที่อายุ70ถึง79ปีก็ยังเป็นหนี้เกือบ 300,000 บาทนะคะนอกจากจะไม่รวยแล้วก็ยังเป็นหนี้นะคะในที่สุดหนี้ก็ต้องตกไปสู่ลูกหลานเป็นจุดที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าสำคัญนะคะเมื่อมองภาพรวมดูว่าประเทศอื่นเขาเป็นยังไงมีอาการเดียวกับไทยหรือเปล่าก็พบว่าหนี้ของคนไทยเป็นหนี้บ้านถึง 35% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นเขาสูงกว่าเราเกือบทั้งหมดแต่หนี้ที่เรากังวลก็คือหนี้ที่เป็นแล้วไม่ได้สร้างรายได้หรือว่าไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้นะคะซึ่งก็เป็นหนี้อุปโภคบริโภคซึ่งมีสัดส่วนเยอะมากในขณะที่ประเทศอื่นไม่เยอะเท่าเรานะคะซึ่งหนี้ประเภทนี้เนี่ยเป็นหนี้ที่แก้ยากนะคะ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงให้ความสำคัญกับการแก้หนี้โดยทำได้หลายระดับนะคะหลายมิติเช่น 1. แก้หนี้โดยเริ่มจากตัวเราลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขายทรัพย์สินและก็กู้เงินที่ดอกเบี้ยต่ำมาโปะหนี้ที่ดอกสูงนะคะหรือ 2. แก้หนี้โดยติดต่อเจ้าหนี้โดยตรงเข้าใจว่าคนใช้หนี้นอกระบบอาจจะ กังวล นะคะแต่หนี้ในระบบมีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้นะคะตามกฎหมายเขาก็มีหน้าที่ที่จะช่วยลูกหนี้อยู่แล้วควรที่จะมีการปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกลดค่างวดนะคะก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็3หาตัวช่วยเพิ่มคือมีมาตรการแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ลองไปติดต่อดูนะคะในการแก้ไขเรื่องของหนี้ค่ะทางผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังแสดงความเป็นห่วงกรณีหนี้เสียว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหนี้เสียนะคะซึ่งบางคนกู้มาจับจ่ายใช้สอยทำให้มันรุงรังนะคะเรียกว่าทบเข้ามาเรื่อยๆเวลาไปกู้ใหม่ก็ไม่สามารถกู้ได้การปรับตัวคือต้องทำให้ตัวเองเบาที่สุดนะคะให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการรายจ่ายค่ะยิ่งตอนนี้มีโปรแกรมเอาของมาก่อนแล้วจ่ายทีหลังนะคะเป็นหรือเปล่าลองถามตัวเองดูคือโปรแกรมเอาของมาก่อนแล้วจ่ายทีหลัง
1: ซึ่ง
3: ของบางอย่างเนี่ยคุณฐานุตราท่านบอกว่าแม้กระทั่งส้มตำยังให้มีการผ่อนจ่ายเลยถ้าเราซื้อส้มตำผ่านทางแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มนะคะแล้วเราจะบริหารจัดการกันอย่างไรนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากว่าพฤติกรรมของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีชีวิตติดแพลตฟอร์มเนี่ยจะทำให้วินัยการใช้เงินเสียไปในยุคที่รายได้คงที่รายจ่ายสูงขึ้นเช่นนี้นะคะทางคุณชยาวดีก็บอกว่าช่วงนี้นะคะเราจะต้องไม่เสียวินัยการเงินเด็ดขาดนะคะตอนนี้อย่าลองไม่ใช่เวลาที่จะลองอะไรนะคะแม้จะมีรายได้คงที่เพราะรายจ่ายตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นค่าน้ำมันค่าอาหารสูงขึ้นนะคะถ้าคุณใช้จ่ายดีจะเหลือเงินออมเงินลงทุนนะคะจะใช้จ่ายก็ขอให้ใช้เวลาคือจะถ้าเราจะจ่ายเงินออกไปเนี่ยขอให้ใช้เวลาคิดให้ตกผลึกก่อนว่าจำเป็นจะต้องใช้หรือเปล่าตอนนี้นะคะ
1: ค่ะ
3: เวลานี้ช่วงเวลานี้นะคะ
1: ก่อนจะจ่ายนี้ให้นับ1ถึง100ไปก่อนเลยนะ
3: ให้ตกผลึกอ่ะคนคิดดูดีว่าเวลาเราคิดอะไรให้ตกผลึกเนี่ยมันคิดกี่วันน่ะ
1: นานมาก
3: นะ
1: ใช้เวลา
3: ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บอยากได้หยิบเงินซื
1: ้
3: อ
1: กดสแกนจ่ายเลยอะไรเงี้ย
3: พร้อมกันนี้คุณชยาวดีก็ยังยกตัวอย่างนะคะสมการการออมเงินที่ควรยึดไว้ก็คือรายได้ลบเงินออมก่อนนะคะลบก่อนแล้วที่เหลือถึงจะเป็นเงินที่สำหรับการใช้สอยค่ะแม้จะทำยากแต่ถ้าตั้งใจก็ไม่มีอะไรยากนะคะถ้าออมได้1ใน3คือดีนะคะดีนะคะถ้าทำได้จะอยู่ได้ไปถึงเกษียณเลยแต่บางช่วงถ้าเกิดว่ามีการฝืดเคืองก็ลดลงมาได้นะคะเขาบอกว่าก็ช่วยกันออมไว้ทั้งเกษียณแล้วก็ฉุกเฉินเพราะว่าเราก็ต้องมีเหตุฉุกเฉินอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะ
3: อันนี้ก็พอดีเห็นแล้วก็เลยเห็นว่าน่าสนใจก็เลยนำมาฝากกันแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องของแบงก์ชาตินะคะได้ออกมาเตือนนะคะเรื่องของรายได้แรงงานไทยปี2569เนี่ยอาจจะลดลงถึง 0.3% ค่ะทางคุณปราณีสุทธศรีนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่ารายได้แรงงานไทยปี2569มีแนวโน้มที่จะหดตัวลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้นะคะที่ลบ 0.3% สะท้อนถึงการชะลอตัวอย่างชัดเจนนะคะจากค่าเฉลี่ยในอดีตนะคะอดีตก็คือปี2558ถึง2562ที่เคยขยายตัวเฉลี่ยถึง 4.7% นะคะการลดลงดังกล่าวมีปัจจัยจากการชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ที่เจาะกระทบรายได้ของผู้ประกอบอาชีพอิสระลูกจ้างในภาคบริการรวมถึงรายได้ของเกษตรกรที่ก็จะต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญค่ะอย่างไรก็ตามคาดว่าในระยะถัดไปเมื่อทุกอย่างคลี่คลายก็จะกลับมารายได้ก็จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในปีหน้านะคะเมื่อแยกเป็นกลุ่มแรงงานนะคะกลุ่มผู้ลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรพบว่ารายได้ของลูกจ้างซึ่งมีสัดส่วน 59% ของรายได้แรงงานทั้งหมดเนี่ยแม้จะขยายตัวได้แต่ก็มีทิศทางที่ชะลอตัวลงอย่างมากจากอดีตนะคะที่เคยเติบโตถึง 4.1% คาดว่าจะลดลงเหลือ 3.2% ในปี2568แล้วก็ 0.9% ในปี2569ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นเป็น 2.3% ในปี2570ค่ะขณะที่รายได้ของผู้ประกอบอาชีพอิสระซึ่งมีสัดส่วน 31% ของรายได้แรงงานทั้งหมดนะคะจะถูกกลุ่มแนวโน้มรายได้ลดลงเนี่ยจากที่เคยขยายตัวนะคะเป็นกลุ่มที่แนวโน้มรายได้จะลดลงจากที่เคยขยายตัวถึง 8.0% ในช่วงปีก่อนๆ เนี่ยนะคะคาดว่าปี2568เนี่ยเติบโตเพียง 1.3% แล้วก็ปีนี้นะคะจะหดตัวติดลบด้วย 0.3% นั่นในปี2569ก่อนที่จะฟื้นตัวในปี2570ที่ 3.8% นะคะส่วนเกษตรกรค่ะซึ่งมีสัดส่วน 10% ของรายได้แรงงานทั้งหมดนะคะจะเป็นกลุ่มที่เผชิญวิกฤตรายได้หนักที่สุดจากที่เคยเติบโตเล็กน้อย 0.3% ในอดีตนะคะคาดว่ารายได้จะหดตัวอย่างรุนแรงค่ะปี2568เนี่ยถึงลบ 6.6% นะคะแต่ว่าปี2569เนี่ยจะหดตัวลึกขึ้นไป
1: อ
3: ีกนะคะเป็นลบ 8.5%
1: ค่ะ
3: นะคะก่อนที่จะกลับมาบวกแต่ก็บวกเล็กน้อยค่ะเพียง 1.5% ในปี2570นะคะก็เขาบอกว่าภาวะรายได้หดตัวยังเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะที่ครัวเรือนอาจจะเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาพลังงานวัตถุดิบจากเรื่องของน้ำมันตะวันออกกลางในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นก็เกิดภาวะที่วัตถุดิบตึงตัวก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าครองชีพภาคครัวเรือนรวมถึงต้นทุนของภาคธุรกิจด้วยนะคะเขาบอกว่าค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้นรายได้ที่มีแนวโน้มลดลงเนี่ยจะส่งผลกดดันต่อการบริโภคของภาคเอกชนโดยภาคเอกชนในปี2569มีแนวโน้มชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 1.6% จาก 2.7% ในปี68นะคะอย่างไรก็ตามคาดว่าปีหน้าถ้าสถานการณ์คลี่คลายนะคะ แต่นักท่องเที่ยวกลับมาจะส่งผลดีต่อรายได้โดยรวมแล้วก็ช่วยให้การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวได้ที่ 1.9% ค่ะ
1: ค่ะ
3: นะคะอันนี้ก็เป็น2ข่าวที่ติดต่อเนื่องกันนะคะมาดูเรื่องของตลาดหุ้นค่ะ
1: ค่ะ
3: หุ้นไทยนะคะวันนี้ปิดที่ 1,517.26 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 33.70 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 67,660.51 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีพุ่งขึ้นแรงตลอดทั้งวันค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,521.02 จุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,493.28 จุดนะคะหุ้นไทยนี่เรียกว่าวันนี้กลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งค่ะรีบาวแรงกว่าภูมิภาคนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะแรงหนุนนี่ได้มาจากหุ้นเดลต้าที่ดีดขึ้นร้อนแรงถึง 10% หลังจากที่คลายความกังวลนะคะโดยตลาดหลายตลาดยังถูกกดดันจากเรื่องของภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ทิศทางของดอกเบี้ยสหรัฐนะคะส่วนตลาดหุ้นจีนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็วันนี้ปิดบวกนะคะ
1: ค่ะ
3: นักลงทุนก็รอเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะที่จะมีขึ้นที่ปักกิ่งในวันที่14-15พฤษภาคมนี้นะคะตอนนี้ทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 4,242.57 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 28.08 จุดนะคะส่วนหางเสงค่ะฮ่องกงวันนี้ปิดบวกนะคะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ทุกคนก็จับตาดูการพบปะกันของ2ผู้นำในสัปดาห์นี้หางเสงปิดที่ 26,388.44 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 40.53 จุดส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกแล้วนะคะในวันนี้โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาดีอย่างต่อเนื่องดัชนีหุ้นนิเกอิก็เลยปิดที่ 63,272.11 จุดเพิ่มขึ้น 529.54 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้ปรับตัวไปทั้งหมด20ครั้งค่ะโดยเป็นปรับบวกไป9ครั้งแล้วก็ลบไป11ครั้งปิดตลาดนะคะวันนี้ลบอยู่100บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 71,800 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,000 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 73,57 0.56 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,800 บาทนะคะ
1: ค่ะ
3: ส่วนราคาทองคำตลาดโลกโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,703 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.35 บาทนะคะซึ่งส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 32.40 นะคะอ่อนค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 32.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ค่ะ
3: นะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.31 ถึง 32.40 นะคะเงินบาทเนี่ยแกว่งตัวค่อนข้างแคบมีอ่อนค่าไปบ้างบางช่วงนะคะแล้วก็เรื่องของสหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่ขึ้นไปอยู่ที่ 3.8% เนี่ยซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี66ซึ่งคาดการณ์นะคะว่าพรุ่งนี้เงินบาทก็จะเคลื่อนไหวอยู่ที่กรอบ 32.25 ถึง 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันตอนนี
1: ้
3: ลดลงนะคะคุณฐานุตราโดยเวสเท็กซัสลงไป39เซนต์นะคะราคาอยู่ที่อับไม่ใช่ราคาปรับอีกแล้วนะคะบวกไปอีกสู่ไปอีก6เซนต์นะคะ6เซนต์นะคะก็ทำให้ราคาอยู่ที่ 102.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ยังลงอยู่ที่10เซนต์นะคะก็ตอนนี้ราคาของเบรนท์นะคะอยู่ที่ 107.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะก็เรียกว่าราคาน้ำมันทั้ง2ตลาดก็ยังคงเกิน100ดอลลาร์อยู่นะคะข่าวต่างประเทศนะคะสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีประกาศเส้นแดง4เส้น4ประการนะคะของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สหรัฐห้ามละเมิดว่าเขาจะไปเจอกับจีนนะคะผู้นำจีนที่ปักกิ่งเนี่ยก็มีการประกาศอันนี้ออกมาก็คือประเด็นไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแนวทางการพัฒนาและระบบการเมืองและสิทธิในการพัฒนาของจีนค่ะเป็นเส้นแดง4ประการที่สถานทูตจีนโพสต์ข้อความผ่านทางแพลตฟอร์ม X ในวันนี้นะคะก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการในการประชุมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันที่14-15พฤษภาคมคาดว่าประเด็นสำคัญที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยก็คือไต้หวันและสงครามอิหร่านนะคะ
1: ค่ะ
3: เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกถามว่าสหรัฐควรจะขายอาวุธให้กับไต้หวันต่อไปหรือเปล่าซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตอบว่าประธานาธิบดีสีคงไม่อยากให้เราทำแบบนั้นและผมก็จะหารือในเรื่องนี้นะคะท่าทีเปลี่ยนไปแล้วก็เมื่อวันอังคารกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็กล่าวว่านะคะจีนจะคัดค้านการที่สหรัฐขายอาวุธให้แก่ไต้หวันนะคะซึ่งจุดยืนดังกล่าวเนี่ยชัดเจนแล้วก็มันมีความต่อเนื่องเสมอมานะคะก่อนออกเดินทางประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจะหารือเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางกับประธานาธิบดีสีอย่างละเอียดนะคะขณะที่หลายฝ่ายก็คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะขอให้จีนช่วยโน้มน้าวอิหร่านให้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐเนื่องจากจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของอิหร่านเราก็ต้องคอยดูนะคะโลกก็จะต้องหยุดมองผู้นำทั้งสองประเทศนี้ในการเจรจากันนะคะ
1: สองประเทศมาเจอกัน
3: ค่ะก็ติดตามได้จากทางข่าวจากซุ้มข่าวแปซิฟิกนี่แหละค่ะ
1: ค
3: ่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามต่อค่ะ
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ประตูรั้วกำลังจะ
10: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
11: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
12: เขามีแต่ Inter เปล่า
11: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: เมื่อสักครู่นะคะที่เราได้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกับคุณวัฒนาพรไปนะคะได้พูดถึงเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่เดินทางไปยังประเทศจีนต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงกรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์การค้าแล้วก็ประเด็นไต้หวันนะคะซึ่งต้องบอกว่าถูกจับตาในฐานะการพบกันครั้งสำคัญของ2มหาอำนาจของโลกค่ะเครื่องบิน Air Force One นะคะได้ลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเวลา 19:50 นตามเวลาท้องถิ่นค่ะนับเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของผู้นำสหรัฐในรอบเกือบ10ปีแล้วก็เป็นการกลับมาเยือนจีนครั้งแรกของทรัมป์นะคะนับตั้งแต่ปี2017ในสมัยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกค่ะซึ่งการประชุมนี้นะคะเดิมเนี่ยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมแต่ถูกเลื่อนออกไปค่ะเนื่องจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลที่สหรัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทรัมป์ระบุระหว่างเดินทางว่าเขาต้องการหารือกับสีจิ้นผิงเกี่ยวกับสถานการณ์อิหร่านรวมถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก็เทคโนโลยีโดยเฉพาะการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่าง2ประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นการเยือนครั้งสำคัญค่ะก็จะมีการหารือกันอย่างเป็นทางการระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งวันที่14พฤษภาแล้วก็ตามด้วยงานเลี้ยงรับรองระดับรัฐนะคะแล้วก็วันถัดไปค่ะสองฝ่ายก็จะมาร่วมงานเลี้ยงน้ำชาแล้วก็หารือวงเล็กก่อนที่ทรัมป์เนี่ยจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งวันนี้นะคะช่วงที่Air Force One นะกำลังจะลงที่ปักกิ่งเขาบอกว่าชาวจีนเนี่ยค่ะแห่กันถ่ายภาพนะคะยกมือถือขึ้นถ่ายภาพ Air Force One กันอย่างแบบพร้อมใจว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะคะบรรยากาศในกรุงปักกิ่งเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยก่อนการเกิดการประชุมเนี่ยเขาบอกมันเป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตาพื้นที่สำคัญแล้วก็มีการตรวจบัตรประชาชนผู้โดยสารในระบบรถไฟใต้ดินอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็นักวิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์กันบอกว่าการพบกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยจะถูกจับตาอย่างมากจากไต้หวันรวมถึงพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียว่าสหรัฐเนี่ยจะยังคงรักษาจุดยืนสนับสนุนไต้หวันอย่างชัดเจนหรือไม่อันนี้เราต้องติดตามกันต่อไปก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะว่าทางสหรัฐนะคะทรัมป์เองเนี่ยถึงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยเตรียมเปิดฉากประชุมสุดยอดกันนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้ค่ะเดี๋ยวไปที่หนึ่งสายนะคะรอเราอยู่คุณเบนริสสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะอยู่ตรงไหนคะเนี่ย
1: มาตะคุยผ่านคลองเตยมาแล้วผ่าน
0: เอาเหรอไม่แวะอ่ะไม่แวะ
1: หนูก็ติดภารกิจอยู่เนาะไม่คุณหันตาแวะไม่ไหวเพราะอะไรใช่ไหมแบบคือวันนี้งุนงิดมากนะครับว่าทำไมรู้สึกว่าวันหยุดราชการแล้วรถติด
0: จริงเหร
1: อ
0: ไปอยู่ตรงไหนมามันถึงติด
1: ก็เมื่อสักครู่ก็ใช้เส้นวิทยุมาแล้วก็ผ่านมาทางแยกวิทยุที่ตัดกับเส้นพระราม4นะฮ
0: ะ
1: ก็รถติดนะพระราม4ขาเข้ามุ่งหน้าหัวลำโพงก็ติดนะแล้วก็พระราม4มุ่งหน้ามาเนี่ยมากรุงเทพฯไทยเนี่ยก็รถมากชะลอตัวช้าเลยจากแยกตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยก็คือตรงช่วงตลาดของเตยนะฮ
0: ะ
1: ก็ช้าตั้งแต่ช่วงโค้งอัธกวีมาเลยซอยไผ่ถึงโตเนี่ยนะฮะก็พอนี้ก็ไม่ไหวแล้วทีแรกกะว่าไม่ขึ้นด่วนดีกว่าวันนี้ท่านด่วนฟรีไงแต่ไม่อยากขึ้นไงแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจเลี้ยวขวาเข้าสะเทมราดเลยเลี้ยวขวาเข้าถนนก็เสมราชนะฮะผ่านมาแล้วแยกกรมศุลแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนตรงท่าเรือเนี่ยน
0: ะฮะก็เดี๋ยวฉิวเดี๋ยวฉิว
1: ตรงช่วงทางเรือนี่ก็รถเยอะนะ
0: แต่มันยังเคลื่อนตัวได้นะ
1: เคลื่อนตัวได้ต้องเลยจากทางลงอ่านลงมาแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ตรงช่วงปั๊มปตท.แล้วนะที่บนอยู่บนทางด่วนนะฮ
0: ะ
1: ก็คล่องตัวแล้วนะฮะนี่ก็มีปัญหาแล้วแล้วก็ในส่วนของรถที่มาจากด้านบางนานะฮะที่จะมาใช้ทางด่วนหนึ่งหรือว่าทางด่วนเฉลิมมหานครเนี่ยก็ดูแล้วที่มุ่งหน้าเข้าไปที่เพลินจิตเนี่ยก็ดูแล้วก็ใช้การได้ไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าพื้นข้างล่างเนี่ยรถติดรถแน่นแล้วก็รถเยอะตั้งแต่แยกเพลินจิตวิทยุนะฮะแล้วก็มาถึงสาทรน
0: ะ
1: ช่วงสีลมสระแดงเนี่ยรถแน่นรถเยอะรถติด นะฮะก
0: ็
1: ฝากเอาไว้เป็นข้อมูลเดี๋ยวเราก็ไปพักฟังข่าวกันนะครับ
0: ได้ค่ะติดกันเพลินๆไปแล้วก็ไปฟังข่าวด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะคุณเวนาลิสสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้องขอบคุณสำหรับการรายงานด้วยนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีสำคัญของไทยที่มีมาแต่โบราณช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรให้เกิดความมั่นใจว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารจะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญด้านการเกษตรการประกอบพระราชพิธีนี้ยังสะท้อนถึงเสถียรภาพของบ้านเมืองที่มีความร่มเย็นเป็นสุขและเป็นปึกแผ่นในปีนี้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาซึ่งเสียงไทยพนุ่งแต่งกายโดยหยิบได้ผ้าหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในและนอกเขตชลประทานสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งที่อาจเกิดขึ้นโอกาสนี้พระยาแรกนาได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วจึงไถดะไปโดยดี3รอบโดยกวาง3รอบก่อนหว่านธัญพืชหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกรบอีก3รอบสำหรับพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์โดยเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งประกอบพระราชพิธีวันนี้ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือวันไถหวานเป็นพิธีพราหมณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญกำลังใจของเกษตรกรก่อนการเริ่มลงมือเพาะปลูกกำหนดจัดขึ้นในราวเดือน6ของทุกปีหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมตามต้องประเพณีซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยสำหรับการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงพระโค7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคประกอบด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าซึ่งในปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์และพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองโอกาสนี้พระราชทานโล่รางวัลแก่ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569 3คนแบ่งเป็น3สาขาประกอบด้วยปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่นางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปราชญ์เกษตรดีเด่นได้แก่นายพรหมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีและปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายได้แก่นายบุญสงนับทองจังหวัดกระบี่พร้อมพระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน16คนผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน13คนผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน7คนรวม39คน
ทั้งนี้นับตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดมาเวลา 9:49 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในฤดูกาลถัดไปในการนี้พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองหาบเงินหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาซึ่งในปี2568กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงนาทดลองส่วนพระองค์ได้แก่ถั่วเขียวและทานตะวันได้ผลผลิต96กิโลกรัมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆปลูกในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์และแปลงขยายผลในภูมิภาคต่างๆจำนวน7สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กอขอ6ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ79ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ85ข้าวเหนียวพันธุ์กอขอ26ข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ99และข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้ง7สายพันธุ์เข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และนำไปบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนและเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ำวันนี้ณวัดเกษามคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโดยเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพ10เอกอดิศรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10เอกอดิศรเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีและวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วัดหมุ่มป้อมวัดพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรี

0: โบสถ์มณีศรีบุญเรืองวัดช่องแคบวัดอรัญญเขตวัดใหม่สุวรรณวัดดอนมูลและวัดนาโบสถ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัทติ้งเน็ตจำกัดและบริษัทจัดหางานจ๊อบไทยจำกัดรวมถึงสถาบันออกแบบนานาชาติชนาภัทรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสากลออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวราและนางทองใบชาดีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดจนพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ประสบนิกรมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดนะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ่ายถูกฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเรียงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจเฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: เอาใส่ใช่ไหม
2: เราเริ่มไม่กล้าถวาย

0: 20นาฬิกากับอีก20นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะช่วงชั่วโมงนี้เปิดมาปุ๊บก็มีข่าวที่น่าตื่นเต้นมาทันทีเลยนะคะถ้าติดใครติดตามอยู่ตอนนี้นะมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดนะคะปรับขึ้นราคาบวกเพิ่มขึ้นมา70สตางค์ต่อลิตรนะคะทั้งดีเซลนะเบนซินขึ้นหมดทุกอย่างเลยมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 นค่ะอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะราคาน้ำมันเนี่ยดีเซล B20 วันนี้อยู่ที่ 33.75 นะคะพรุ่งนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาราคาก็จะเป็น34.45 บาทต่อลิตรนะคะดีเซลนะคะวันนี้40.75 บาทพรุ่งนี้ค่ะกลายเป็น41.45 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์ E85 นะคะ 32.29 นะคะพรุ่งนี้ก็เป็น 32.99 นะคะเพิ่มขึ้นมาอีก70สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะ 36.35 ราคาขายพรุ่งนี้ปรับขึ้นเป็น 37.05 ค่ะแก๊สโซฮอล์91ค่ะ 42.98 สตางค์พรุ่งนี้จะกลายเป็น 43.68 สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ 43.35 สตางค์ต่อลิตรพรุ่งนี้เป็น 44.05สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินเบนซินก็ปรับขึ้นเหมือนกันนะ 52.94 พรุ่งนี้จะกลายเป็น 53.64 ค่ะราคากลืนน้ำลายกันไปเลยทีเดียวเมื่อวานก็ปรับไปทีนึงวันนี้ก็ปรับนะปรับขึ้นมาอีก70สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95แล้วก็น้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลราคายังคงเดิมนะคะนั่นก็คือซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95เนี่ยอยู่ที่ 51.54 ค่ะซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลก็จะเป็น 61.25 ค่ะก็เป็นการปรับนะคะปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกนะพรุ่งนี้มีผลนะคะวันนี้ใครยังไม่เข้าบ้านแวะเติมก่อนได้เลยนะคะแหมขึ้นต้นชั่วโมงใหม่ปุ๊บตื่นเต้นปั๊บเลยนะอีก70สตังค์ค่ะนะคะเพิ่มเติมส่งให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเปิดมาด้วยข่าวนี้ก่อนเลยนะปรับยังไงขึ้นยังไงเราก็ยังต้องใช้อยู่ดีใช่ไหมฉะนั้นอาจจะต้องมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางในเรื่องของการใช้รถใช้เส้นทางต่างๆบางทีบางช่วงบางตอนอาจจะต้องมาใช้บริการของรถสาธารณะหรือว่ารถขนส่งสาธารณะนะคะมันอาจจะช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เอ๊ะแต่มันประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไหมมันก็ไม่อะเนาะดิฉันก็พูดไปเรื่อยอะมาดูเรื่องนี้กันก่อนเรื่องของการจราจรเพิ่มเติมกันต่อนะคะมีแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะตรงเส้นทางนะคะทางด่วนหนึ่งนะดินแดงไปบางนาตอนนี้รถก็ขาออกนี่ยังมากนะคะขาเข้าก็มากเหมือนกันแต่ว่าทั้งสองฝั่งก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนกรณีเรื่องของรถเมย์ที่จอดเสียนะคะรถเมย์ที่จอดเสียตอนนี้เคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมที่อัปเดตกันนะคะก็รถเสียขยับออกไปเรียบร้อยพ้นการกีดขวางน่าจะเดินทางต่อได้สบายๆคล่องตัวมากขึ้นนะคะส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่ามีข้อมูลอัปเดตในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกจริงๆเป็นวันหยุดนะคะความรู้สึกของเราเนี่ยวันหยุดปุ๊บเนี่ยรถน่าจะน้อยแต่บางเส้นบางช่วงบางตอนรถกลับเยอะนะคะรถกลับเยอะก็เลยอาจจะทำให้เดินทางได้ไม่ค่อยสะดวกนักนะอาจจะช้าหน่อยแต่ดูจากในแผนที่ตอนนี้นะคะดูในเส้นทางในแมปจุดที่รถเยอะเนี่ยก็ยังอยู่โซนในนะด้านนอกนี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่และวิ่งขาออกวิ่งออกเนี่ยไม่ค่อยเยอะมันจะวนๆพันกันอยู่เส้นด้านในเนี่ยนะคะที่อาจจะยังมีปริมาณรถหนาแน่นเช่นตรงอุ๊ยดิฉันก็พูดไปตรงแถวด่วนดินแดงนะใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้าแยกสุทธิสารรถไม่เยอะแฮะ เอ๊ะรถไม่เยอะออกบนทางด่วนต่างหากที่ดูปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นกว่านะคะตรงดินแดงรถยังคล่องนะคะยังเดินทางได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเส้นดินแดงน่าใช้นะวันนี้ค่ะถนนดินแดงมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่เป็นปัญหานะคะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พูดถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปนะว่าอาจจะช้าๆนะคะขยับช้าหน่อยตรงบริเวณพญาไทไปตัวอนุสาวรีย์นะคะรถอาจจะมีปริมาณมากนิดนึงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ผ่านพ้นตรงบริเวณนี้ไปก็ใช้การได้ดีนะคะแล้วก็จะไปมีชะลอตัวอีกทีแถวๆสนามเป้าตรงนั้นอาจจะมีเรื่องของรถที่ชะลอตัวนะคะมุ่งหน้าไปทางสะพานควายค่ะณเวลานี้ก็ยังใช้การได้นะคะจุดกลับรถตรงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะดูรถเนี่ยเวลากลับรถนี่มันจะตัดกระแสรถทางตรงอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ใครใช้เส้นนี้เป็นประจำระวังด้วยนะคะมันจะมีจุดกลับรถอยู่เนาะตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลตรงนั้นนะคะมุ่งหน้าไปทางพหลโยธินยังดูน่าใช้นะคะยังดูน่าใช้มีตรงบริเวณรถที่มาจากแยกสะพานควายนะคะมุ่งหน้ามาทางพหลนี่อาจจะมีปริมาณเยอะสักหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหายังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อันนี้ก็อัปเดตในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังทราบเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงหัวข้ามหัวข้ามแบบนี้นะก็ถือว่าพูดถึงเรื่องน้ำมันแล้วเราก็ต้องพูดถึงเรื่องการเดินทางเพิ่มนิดนึงอะเนาะมีเรื่องของนี่เพิ่งมาเห็นทาง YouTube นะคุณผู้ฟังบอกว่าดูด่วนๆพรุ่งนี้ปรับอีก70สตางค์ตี5โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะพูดไปเมื่อกี้พอดีเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเอาหน้าจำเป็นต้องใช้นะครับใช่จำเป็นก็ต้องใช้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการวางแผนเนี่ยบางคนเมื่อก่อนน่ะขับรถก็อาจจะขับไปเรื่อยๆนะคะขับคือไม่ได้คำนวณเส้นทางหรอกไม่รู้เส้นไหนใกล้ไกลแต่ฉันถนัดไปเส้นนี้นะคะต่อไปอาจจะต้องมีการคำนวณคิดระยะทางว่าระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้เส้นไหนใกล้กว่าหรือว่าเส้นไหนติดน้อยกว่าจะทำให้เราประหยัดน้ำกันกว่าอะไรแบบนั้นน่ะเหมือนเล่นเกมอ่ะคิดซะว่าเล่นเกมละกันนะคะมันจะได้ดูไม่เครียดเกินไปอ่ะลองคำนวณว่าเออวันนี้ฉันจะลองใช้ทางนี้มันประหยัดน้ำมันเท่านี้ถ้าทำได้มิชชั่นคอมพลีทอะไรแบบเนี้ยนะอุ้ยให้กำลังใจกันไปนะคะให้กำลังใจตัวเองด้วยนะอ่ะดูน้ำมันเสร็จแล้วมาดูน้ำฝนกันบ้างดีกว่าเวลา2ทุ่มนะคะไปดูในเรื่องของฟ้าฝนกันในเรดาร์ดูเรดาร์ฟ้าฝนกันนิดนึงเราจะเห็นว่าเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกนะคะเราจะไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะณเวลานี้เราเห็นกลุ่มฝนอยู่ท้ายๆปลายแถวเพชรบุรีทางนู้นนะมีกลุ่มนึงนะคะอยู่ตรงแถวเพชรบุรีแล้วก็พัดลงอ่าวไทยไปนะคะส่วนในกรุงเทพยังไม่มีนะคะไม่มีฝนแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่วัดได้ที่สำนักการระบายน้ำอยู่ที่28องศาเซลเซียสค่ะความชื้นสัมผัสนะคะอยู่ที่ 89% นะคะดูเหมือนมีความชื้นเยอะนะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะสภาพอากาศฟ้าฝนที่เราสามารถติดตามได้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักการระบายน้ำด้วยเป็นเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกนะคะที่เราเห็นภาพอยู่ตอนนี้เราสามารถอัปเดตแล้วก็ดูได้เรื่อยๆเลยประกอบกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากไปเปิดดูหลายอันฟังจอสร้อยเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเอามาสรุปให้นะคะมาสรุปให้ฟังว่าในเรื่องของสภาพอากาศหรืออุณหภูมิเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะคะแต่อย่างที่บอกช่วงนี้14 15 16 17 18ระวังฝนหนักไว้ก่อนนะคะภาคกลางเขาว่าหนักสุดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอาจจะหนักที่สุดนะก็คือฝนเนี่ยเหนือกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้กรุงเทพยังปลอดภัยดีแต่ก็ต้องระวังไว้นะคะต้องเฝ้าระวังไว้อย่างที่เห็นแหละว่าทั้งลมนะรู้สึกว่าลมเดี๋ยวนี้มันจะแรงมากนะคะลมค่อนข้างแรงแล้วก็เรื่องของฝนที่ตกลงมานะคะอาจจะต้องระวังไว้ก่อนเรื่องของฝนฟ้าคะนองระวังอันตรายจากเรื่องลมเนี่ยแหละค่ะลมมันกระโชกแรงพัดนู่นนี่นั่นพังปลิวมาเยอะและสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมเสาไฟฟ้าล้มระเนระนาด ต้องทำการถอนเสาปักเสาใหม่ใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นเรื่องของการอยู่ในที่โล่งนะคะโล่งแจ้งไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้สิ่งก่อสร้างที่มันไม่มั่นคงไม่แข็งแรงนะคะป้ายโฆษณานะคะที่เราเห็นว่ามันใหญ่ๆมันอาจจะบังเรื่องลมเรื่องฝนได้แต่ถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่านะคะนะคะมันอันตรายยิ่งกว่าเม็ดฝนอีกฉะนั้นต้องระวังร่วมถึงเรื่องของฟ้าผ่าด้วยมีเกิดขึ้นได้นะคะเพื่อความปลอดภัยในทางที่ดีเวลาฝนตกมีลมแรงฝนฟ้าคะนองคุณควรจะอยู่ในอาคารที่แข็งแรงและมั่นคงปลอดภัยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังไว้ก่อนนะจะได้เตรียมตัวแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดนะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นต้นไม้หักกิ่งไม้พัดหักลงมากีดขวางการจราจรอะไรแบบเนี้ยคุณสามารถแจ้งปัญหาได้นะคะที่สายด่วน1555นะคะสายด่วนของทางกรุงเทพมหานครเขานะคะหรือว่าแอดไลน์ไว้นะ LINE แอดนะคะทัฟฟี่ฟงดูก็แจ้งข้อมูลได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงศูนย์ประสานงานน้ำท่วมกรุงเทพมหานครค่ะก็สามารถที่จะติดตามนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยการสแกน QR code ที่เราขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้นะคุณสแกน QR code อันนี้ได้เลยแล้วก็ไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆรวมไปถึงนะคะข้อมูลที่ทางกรุงเทพมหานครมีให้คุณนะคะและที่สำคัญช่วงเวลาที่ฝนมันตกแบบเขาเรียกอะไรนะตกหนักๆแต่ว่ามันตกไม่นานอ่ะมันส่งผลกับการระบายน้ำนะคะบางทีมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมบนเส้นทางถนนต่างๆอันนี้คุณสามารถแจ้งได้เช่นกันนะศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมถนนสายหลักนะคะ02-248-5115นะคะก็เป็นข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครค่ะบางท่านบอกโอ้ยฟังแล้วคุณธนุตาพูดแล้วให้โทรสายด่วนมั่งแอดไลน์มั่งนะคะสแกน QR code บ้างแหละให้โทรถ้าคุณคิดว่ามันเยอะยุ่งจำไม่ได้ไม่เป็นไรจอสอร้อยนะคะหมายเลข1137หรือดอกจัน1808แจ้งเรามาได้เลยนะคะเราจะได้ช่วยประสานงานหน่วยงานหลักต่างๆให้ไปช่วยในเรื่องของการแก้ไขหรือว่าช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางค่ะในทุกๆเรื่องเลยนะไม่เฉพาะเรื่องเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องน้ำท่วมไม่เฉพาะเรื่องนี้แทบทุกเรื่องที่เราช่วยคุณได้ยกเว้นเรื่องเงินอันนี้อย่าอ่ะไปดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงคราวนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นะคะพูดถึงเรื่องของสภาพการจราจรกันไปนะคะพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุกันไปก็วันนี้ตั้งแต่ตอนที่มานั่งเนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาแต่ไม่เยอะเท่าช่วงกลางวันนะมีความรู้สึกว่าช่วงกลางวันหรือว่าช่วงที่ฝนลงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอุบัติเหตุจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอ่ะไม่มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะไม่เป็นไรแล้วก็ไปอัปเดตเรื่องสภาพการจราจรส่วนอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อดูเหมือนว่าเรื่องของการเดินทางตอนนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่แล้วนะคะไม่น่าจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ในเมืองค่อนข้างติดนะสุขุมวิทอย่างที่บอกที่คุณเบนนาริศพูดคุยเพิ่มเติมไปก็ดูค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับสุขุมวิทเองนะวันนี้ขายดีจริงๆนะขายดีมากใครยังเดินทางอยู่เส้นทางสายไหนบ้างคะอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะทั้งทางหน้าไมค์แล้วก็ทางหน้า YouTube นะคะก็พูดคุยเพิ่มเติมกันเข้ามาได้หรือส่งภาพส่งข้อมูลเข้ามาทาง Facebook หรือทาง X ของ Jazz Roy Radio ก็ได้นะเราจะได้มาอัปเดตกันว่าณเวลานี้เนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนพอเห็นราคาน้ำมันขึ้นราคาแล้วถ้ายังไม่ได้เข้าบ้านนี่รีบเลี้ยวรถเข้าไปตามปั๊มต่างๆได้เลยนะคะเข้าไปได้เลยนะเติมน้ำมันกันก่อนกลับบ้านเอาให้เต็มถังเนี่ยเอาให้ฉ่ำนะคะอ่ะมีเรื่องของการเดินทางอย่างที่บอกไปช่วงสัปดาห์นี้บางโรงเรียนเปิดแล้วใช่ไหมคะบางโรงเรียนก็ยังไม่เปิดเต็มรูปแบบเนี่ยดิฉันว่าจันทร์หน้าครบทุกโรงเรียนแน่นอนฉะนั้นเวลาเปิดเทอมอันนี้ต้องขอคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะว่าในเรื่องของการไปส่งลูกๆอ่ะได้เราเป็นคุณพ่อคุณแม่เชื่อเถอะว่าทุกท่านก็ห่วงก็รักลูกอยากไปส่งแต่ว่าอยากให้ช ่วยนะคะช่วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาด้วยนะเขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆอ่ะเวลาไปส่งบุตรหลานก็อยากจะให้ไม่จอดแช่นะคะไม่จอดแช่ก็คือดรอปปล่อยส่งแล้วก็ไปนะคะแล้วก็ไม่จอดซ้อนคันกันด้วยมันจะได้ไม่เป็นปัญหากับเพื่อนที่อยู่บนท้องถนนนะคะเพราะบางท่านเขาก็ต้องรีบไปทำงานเช่นกันเนาะเขาไม่ได้ไปส่งบุตรหลานที่โรงเรียนแต่ว่าเขาต้องมาจอดติดหรือว่าโดนจอดซ้อนคันเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเสียเวลาในการเดินทางได้ฉะนั้นในเรื่องของการส่งบุตรหลานนะคะคือเตรียมตัวให้ดีน้องๆเวลาจะลงจากรถเหมือนกันพอจอดปุ๊บเปิดลงปั๊บเลยแต่ก่อนลงมองซ้ายก่อนด้วยนะคะเผื่อมีรถอะไรแทรกมานะอันนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาเรื่องของการจราจรบริเวณจุดที่เป็นหน้าโรงเรียนนะคะนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะอ่ะพอพูดถึงเรื่องฝากไว้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอันนี้ก็ฝากไว้อีกเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือว่ากำลังวางแผนว่าจะไปทำประกันรถยนต์นะคะในเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ต่างๆอันนี้ฝากนะคะฝากเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นของทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่จัดทำร่วมกับทางจสร้อยนะคะเราเนี่ยได้คิดโครงการนี้แล้วก็จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนที่ขับรถดีมีวินัยได้รับสิ่งดีๆกลับไปค่ะสำหรับใครที่มีรถนะคะแล้วก็กำลังจะทำประกันภัยรถยนต์สามารถทำกับทางโครงการคนรักรถได้ตอนนี้เราเปิดรับสมัครทำประกันภัยรถยนต์2ประเภทด้วยกันคือการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะประเภท1คืออะไรประเภท1ก็คือต้องเป็นรถเก๋งเป็นรถเก๋งอย่างเดียวเลยนะคะรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีไม่เกิน7ปีนับยังไงนับตั้งแต่วันแรกที่มีการจดทะเบียนครั้งแรกค่ะนะคะวันแรกของการจดทะเบียนครั้งแรกนับไปถ้าไม่เกิน7ปีทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยสมาชิกที่เข้าร่วมในการทำประกันรถยนต์ประเภท1นะคะก็มีโอกาสดีๆนั่นก็คือมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะและถ้าคุณเป็นคนขับรถดีไม่เคยเฉียวไม่เคยชนมีมารยาทดีมากขับดีทุกอย่างไม่มีเสียหายอะไรเลยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปอีกด้วยนะคะส่วนในกรณีที่มันเกิดเหตุนะคะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆเลยเนี่ยคนที่ทำประกันภัยรถยนต์กับโครงการนะคะเกิดเหตุแล้วรถคุณเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะแต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีการซ่อมแซมใช่ไหมไปทำให้มันดีเหมือนเดิมระหว่างนั้นทางโครงการเองเขาก็จะมีรถสำรองให้คุณเอาไปใช้ระหว่างซ่อมเอาไปใช้ได้เลยสูงสุด20วันไม่เกิน20วันนะคะตรงนี้ทางโครงการคนรักรถซัพพอร์ตคุณในเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นใครที่สนใจเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยนะคะหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้บอกไว้ก่อนเขาผ่อน 0% ได้ด้วยผ่อน 0% ได้นานถึง6เดือนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะหรือถ้าใครเป็นรถที่ไม่ใช่รถเก๋งส่วนบุคคลอันนี้ก็ทำได้อีกเหมือนกันเพราะที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมรับทำสองประเภทคือประเภทที่1กับประเภท3นะคะรถที่เข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้ก็จะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถเกิน7ปีคือไม่เข้าพวกกับประกันที่1นะคะปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์อันนี้อยู่ในการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้เลยอัตราเบี้ยประกันภัยก็ถือว่าเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษอีกเช่นกันแต่จะพิเศษขนาดไหนคุณต้องสอบถามไปที่02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็สามารถสอบถามสิ่งต่างๆที่คุณสนใจแล้วก็อยากรู้ได้เลยเจ้าหน้าที่เขายินดีตอบคำถามแน่นอนอ่ะลืมบอกที่สำคัญนะในเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3อันนี้ก็ผ่อน 0% ได้เช่นกันนะคะผ่อน 0% ได้นานถึง3เดือนด้วยกันฝากข้อมูลอันนี้ไว้ใครสนใจโทรไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอ YouTube ณขณะนี้ค่ะ02150888คนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเดินทางมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วช่วงหลังจากไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได
6: ้ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะมีสายจากคุณทวันรัตน์อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ เห็นบอกว่าคุณแม่หายเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หายตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: ตั้งแต่8โมงเช้าอะค่ะ
0: วันนี้นะ
1: ค่ะ
0: ค่ะหายยังไงคะคุณทวันรัตน์ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อย
1: คือแกออกไปจากหอพักอะค่ะแกเดินไปแต่แกไปทางไหนไม่มีใครเห็นแล้วค่ะ
0: คุณแม่อายุเท่าไหร่คะ
1: ก็ไม่ใส
0: ่คุณแม่อายุเท่าไหร่คุณทวันรัตน์ค่ะ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ
1: 86ค่ะ
0: โอ้86ยังเดินคล่องนะ
1: แกเดินเก่งค่ะแกแข็งแรง
0: อืมๆค่ะแต่ว่าหายออกไปเมื่อช่วงเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ธรรมดาตอนเช้าคุณแม่จะออกไปไหนเป็นประจำไหมออกไปตลาดออกไป
1: ส่วนมากตอนเช้าแกจะออกไปนั่งอยู่ปากซอยอะค่ะนั่งอยู่ร้านขายผ้าปากซอยถ้าแต่วันนี้คนขายผ้าปากซอยแกบอกแกไม่เห็นแกคงจะอยู่ในบ้านนะแกออกมาคงไม่เจอแกก็เลยเดินทางไหนแกไม่เห็นแต่ว่าฝั่งตรงข้ามที่ม่องที่ขายน้ำฝั่งตรงข้ามบอกว่าแกเดินเข้าไปในซอยก็ซอยเก้านั้นก็งงกันแกไม่เคยไปแกไปได้ไงซอยนั้นมีทะลุออกไปทางซอย110ซอย108นะคะ
0: มันทะลุกันได้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณแม่ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเจียมค่ะ
0: คุณแม่เจียมนะคุณแม่เจียมอายุ86ปียังแข็งแรงเดินเก่ง
1: ค่ะ
0: แล้วหายออกจากบ้านนี่คือบ้านอยู่ตรงบริเวณไหนอะคะ
1: อ๋ออยู่หมู่บ้านสีเพชรแยก12อะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหมู่บ้านสีเพชรเพชรเกษมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพชรเกษม106
0: เพชรเกษม106นะคะหมู่บ้านสีเพชรเพชรเกษม106หายตั้งแต่8โมงเช้าแต่งตัวยังไงอะคะวันนี้ที่คุณแม่หายไป
1: ใส่เสื้อฮาวายสีดำลายดอกเล็กๆอะค่ะ
0: ค่ะเสื้อฮาวายสีดำลายดอกนะสวมกางเกง
1: แบบเสื้อสงกรานต์นะคะ
0: โอ้ยเห็นก็เด่นเลยนะช่วงนี้เป็นเสื้อลายดอกสวมกางเกงหรือว่า
1: หนองใหญ่แต่ว่าพื้นสีดำ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วกางเกงรองเท้ากระเป๋าเป็นยังไงบ้าง
1: กางเกงเป็นกางเกงยางยืดขาสี่ส่วนแล้วค่ะเป็นลายไทยค่ะลายไทยออกเหลือง
0: ๆค่ะ
1: กระเป๋าสะพายกระเป๋าสีดำมีโบห้อยข้างๆสีดำค่ะลุ้งลิ่งลิ่งข้างๆค่ะ
0: เหมือนในรูปที่ส่งมาให้เราดูใช่ไหมเป็นกระเป๋าสีดำสะพายข้างแบบนี
1: ้กระเป๋าในรูปค่ะแกสะพายทุกวันเลยค่ะติดตัวแกทุกวันตลอดเวลา
0: ใบเก่งติดตัวนะคะแต่ชุดเนี่ยไม่ใช่ชุดนี้เสื้อเป็นสีดำสีดำดอกเล็กๆ
1: ชุดนั้นไม่ใช่ชุดนั้นเป็นชุดวันแรกที่แกหายวันแรกค่ะ
0: อ๋อก่อนหน้านี้ก็เคยหายเหรอคะ
1: แกหายก็คือแกอยู่ในหมู่บ้านแกไม่ได้ไปไกลอ่ะไม่ได้ออกจากหมู่บ้านนะคะ
0: แต่ครั้งนี้หาทั่วหมู่บ้านแล้วก็ไม่เจอ
1: หาทั่วแล้วก็ไม่เจอ
0: ร้านที่ชอบไปคุย
1: หาไปจนถึงเดลล่าตรงนู้นวัดอุดมอะไรไปหาเดินหาหมดแล้วเมื่อกี้ก็หาไม่เจอมีหาน้องชายที่เดิมม
0: อแล้วในตลาดล่ะคะในฝั่งศูนย์การค้าหนองแขมเข้าไปเดินหาไหมได้เข้าไปดูไหม
1: ศูนย์การค้าหนองแขมไม่ได้ไปถึงศูนย์การค้าหนองแขม
0: ยังไปไม่ถึงนะเพราะว่าเลยจากวัดอุดมไป
1: เดินไปคนเดียวค่ะมันมืดเลยไปไม่ถึง
0: อ๋อนี่เดินหาเมื่อสักครู่นี่ก็เพิ่งหากลับเข้ามาในบ้านเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพิ่งหากลับมาก็ตอนนี้ก็หายังไม่กลับบ้านเลยค่ะ
0: อ๋อแล้วคุณแม่พกโทรศัพท์ไหมมีโทรศัพท์ไหม
1: ยังไม่มีโทรศัพท์ค่ะ
0: หรอแล้วในกระเป๋าสะพายแกมีอะไรบ้างล่ะเนี่ย
1: ในกระเป๋าสะพายนั่นตอนนั้นน่ะจดเบอร์ที่อยู่เบอร์โทรไว้ให้แต่ไม่เข้าใจว่ายังอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าแกเอามาห่อในกระดาษห่อถูกบุเป็นกระดาษห่อถูกบุหรี่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: อ้าวไม่แน่ใจ
1: จดให้ไม่แน่ใจจดไว้สองแผ่นเพราะวันนั้นเห็นแกออกมาขี้ดูแล้วแกก็ฉีกออกมาหน่อยนึงแล้วหลังจากนั้นแกก็เข้าเก็บเข้าไปในกระเป๋านะแต่ว่าหลังจากนั้นแกเอาถูกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ก็งงกันว่าถ้ามีอยู่ป่านนี้คนก็ต้องโทรมาแจ้งแล้วแต่ตั้งแต่เช้ายังไม่มีวี่แววเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้คุณทวันรัตน์ไปแจ้งความหรือยัง
1: แจ้งความเหรอเขาไม่รับแจ้งค่ะเขาบอกยังไม่ครบ24ชั่วโมงแต่ว่าแจ้งตั้งแต่ไปแล้วก็แจ้งแกเสียร้อยอะค่ะ
0: ค่ะจริงๆอ่ะคุณแม่มีอาการหลงลืมด้วยใช่ไหม
1: ช่ค่ะมีค่ะ
0: อืมงั้นแจ้งความได้เลยนะแจ้งความได้เลยไม่ต้องรอ24ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเป็นเคสกรณี
1: ที่สามีน้องข้างฟูแล้วทำไมเขาไม่รับแจ้งเขาบอกว่ายังไม่ถึง24ชั่วโมงก็ไม่รับแจ้งอะค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไปบอกคุณตำรวจใหม
1: ่เช้า
0: ไปบอกคุณตำรวจใหม่ว่าคุณแม่หลงลืมนะคะหนองค้างภูจะไม่รับเรื่องไม่ได้นะสน.หนองค้างภูต้องรับเรื่องเพราะว่าคุณแม่เป็นคนหลงลืมไม่ใช่วัยรุ่นที่หายออกจากบ้านผู้สูงวัยแล้วก็มีอาการหลงลืมด้วยนะคะไปแจ้งนะแจ้งได้วันก่อนดิฉันคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.อื่นนะเขาก็บอกว่าแจ้งได้เพราะว่ามันเป็นเคสเร่งด่วนนะคะ
1: แกก็รู้ว่าหลงลืมเป็นคนแก่อายุเขาก็ยังพูดว่าเอารูปมาดูบอกแล้วไปถึงสถานีน้องทั้งคู่แล้วเมื่อตอนช่วงประมาณบ่ายสองหรือไงนี่แหละไปแล้วเขาบอกว่ารับแจ้งไม่ได้ยังไม่ครบ24ชั่วโมงวันนี้ให้รับแจ้งพรุ่งนี
0: ้ไปแจ้งกับใครคะแจ้งกับร้อยเวรหรือเปล่า
1: ไม่รู้ว่าร้อยเวรหรือเปล่าคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้นอ่ะคนนึงอ่ะ
0: คุณทวันคุณธวัลลัตไปเองด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะขึ้นไปเองเลยคนเดียว
0: ขึ้นไปเองนะคะอ๋อไม่แน่ใจว่าไปแจ้งกับใครเนาะไม่รู้ว่าเป็นร้อยเวรหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นสามี
1: ไม่รู้ไปแจ้งกับใครแต่ว่าเดินเข้าไปในห้องนั้นน่ะก็ถามว่าห้องไปให้แจ้งความห้องไหนก็บอกเปิดประตูผลักเข้าไปก็มีผู้ชายนั่งคนนึงตัวอ้วน
0: ตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมใส่ชุดตำรวจใช่ไหมในห้องนั้น
1: เขาไม่ได้ใส่ชื่อตำรวจใส่เสื้อยืดสีขาวอ
0: ่ะแจ้งได้จริงๆแจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปบอกว่าคุณแม่มีอาการหลงลืมเนี่ยมันเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะต้องช่วยกันตามหาเนาะแล้ว
1: ไม่ใช่ไงก็ยังพูดว่าคนแก่ขนาดนี้จะมารอ24ชั่วโมงได้ไงอ่ะเขาก็ยังพูดหลงหีบชื่อโมแล้วอีกคนนึงพอออกมาข้างนอกนี่คนนึงเขาก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังหาอยู่ว่างนี้แต่ว่าแจ้งความยังแจ้งไม่ได้เพราะว่างเนี้ย
0: เอาแต่หาให้เหรอคะแต่ไม่รับแจ้งความอย่างนี้เหรอ
1: ใช่เขาบอกตอนนี้ตำรวจก็กำลังหาให้อยู
0: ่อ้าวแล้วมีใบบันทึกประจำวันอะไรไหมไม่มีไม่ได้เอกสารอะไรกลับมาเลยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็ยืนยันกับคุณตำรวจไปใช่ไหมคะว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการหลงลืม
1: ค่ะเขาแจ้งตำรวจเมื่อเช้าที่เขามาหาที่หอก็บอกเขา
0: แสดงว่าตำรวจไปหาเราที่บ้านแล้วด้วยเหรอ
1: ใช่เราไปหาที่หอพักเมื่อเช้าที่แจ้งไปค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าเขาก็ช่วยตามหาอยู่แต่ว่าไม่รับแจ้งความอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะไม่รับแจ้งความแล้วตำรวจยังไม่พูดที่สี่ชั่วโมง
0: แต่เขาก็ออกตามหาให้เขาเห็นรูปคุณแม่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเขาเอาไปทั้งรูปที่ส่งให้กับรูปบัตรประชาชนนะคะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นในบริเวณละแวกใกล้ๆบ้านเรามันมีกล้องวงจรปิดไหมคุณธวัลรัต
1: น่าจะมีนะในหมู่บ้านก็น่าจะมีนะแต่ว่าเขาว่าคงจะเปิดดูพรุ่งนี้แหละตอนเราไปแจ้งพรุ่งนี้แหละวันนี้เขาไม่เปิดดูหรอก
0: ในหมู่บ้านถ้ามีเราแจ้งก็น่าจะขอดูได้นะคะหมู่บ้านสีเพชรใช่ไหมล่ะคนหายทั้งคนแจ้งขอดูจะไม่ให้ดู
1: ว่าคนหายทั้งคนทำไมไม่รับแจ้ง
0: แต่ว่าทำไมเดี๋ยวก่อนดิฉันสงสัยคุณธวัลรัตน์คุณธวัลรัตน์บอกว่าตำรวจไม่รับเรื่องแต่คุณตำรวจเนี่ยมาหาที่หอหมายถึงว่ามาที่บ้านเหรอคะที่หอไหน
1: ใช่อยู่ที่หอพักค่ะที่หมู่บ้านสีเพชรอยู่หอพักค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณตำรวจมาได้ยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ได้รับแจ้งความ
1: ก็ตอนรับแจ้ง191ไปก่อนนะคะ
0: อ๋อโทรแจ้ง191
1: ใช่ค่ะตัวเจ้าหนึ่งตัวหนึ่งเขาถึงได้มา
0: อ๋อเขาเลยมาดู
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาพอไปที่สอนอยังไม่รับแจ้งความ
1: ใช่เขาไม่รับแจ้งความเขาบอกเขารับรู้แล้วเขาตำรวจกำลังหาอยู่เขาอันนี้แต่แจ้งความไม่รับแจ้งความยังไม่ครบ24ชั่วโมง
0: ไม่เป็นไรถ้าเขายืนยันว่าเขาหาให้เราอยู่มาหาที่บ้านมาดูที่หอพรุ่งนี้เช้าเอาใหม่ไปใหม่อีกรอบไปแจ้งความนะคะเดี๋ยวทางจสร้อยเองจะช่วยประกาศตามหาไปด้วยนะคะก็เป็นคุณแม่นะคุณแม่สูงประมาณเท่าไหร่
1: น่าจะอยู่ที่140ของแกไม่สูงมากแกเตี้ย
0: ประมาณ140เนาะแล้วคุณตำรวจอ่ะได้ดูภาพคุณแม่แล้วใช่ไหมเห็นภาพคุณแม่แบบที่ให้เราดูแบบนี้แล้วใช่ไหม
1: เห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วให้แล้วค่ะ
0: ให้แล้วเหมือนกันนะเขาจะได้ตามหาได้ก็คุณแม่ตัวเล็กเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่สูงนะคะใส่เสื้อยืด
1: สีดำเสื้อฮาวายสีดำ
0: เสื้อฮาวายขออภัยเสื้อฮาวายสีดำนะคะมีดอกเล็ก นะคะเหมือนเสื้อสงกรานต์แบบนั้นเนาะนุ่งกางเกงเป็นกางเกงผ้าลายแบบลายไทยมีกระเป๋าใบเก่งอย่างที่เห็นในภาพค่ะกระเป๋าสะพายสีดำแบบนี
1: ้เวลาถามประมาณนั้นแหละค่ะเกงก็ประมาณนั้นแหละ
0: เวลาถามคุณแม่ถามชื่อคุณแม่ตอบได้ใช่ไหม
1: ตอบได้ค่ะตอบได้รู้จักชื่อลูกทุกคน
0: บอกว่านี่ใช่แม่ของธวัลรัตน์หรือเปล่าอย่างนี้แกรู้เลยใช่ไหม
1: ต้องเป็นชื่อเล่นนะชื่อเจียนนะ
0: ชื่ออะไรนะคะ
1: ชื่อเจียนแหละต้องถามว่านี่เป็นแม่ของลูกที่ชื่อเจียนหรือเปล่าเนี้ย
0: เจียนเหรอ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ชื่อเจียมลูกชื่อเล่นชื่อเจียนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาแกก็จะรู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าไออาการหลงลืมของคุณแม่เนี่ยมันมากขนาดไหนอะ
1: ว่ามากก็ไม่ก็น่าจะ50-50อะค่ะจะไม่ได้หลงลืมจนหมดเลยค่ะ
0: ยังพอจำได้บ้างแต่ว่าจำ
1: ถ้าเราทบทวนพูดเนี่ยไอแกก็จำบางทีแกก็จำไม่ได้ที่ก็จะจำได้
0: แล้วคิดว่าแม่จำทางกลับบ้านได้ไหมจำบ้านได้ไหม
1: จำทางกลับบ้านเชื่อจำไม่ได้ถ้าทางกลับบ้านเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านแกแต่ถ้าบ้านแกกลับบ้านถูกต้องตามไปกิน
0: แล้วที่นี่บ้านใครอ่ะที่คุณแม่อย
1: ู่ที่นี่เป็นกรุงเทพเพราะแกเป็นคนใต้แกเพิ่งจะขึ้นมาตอนวันที่27เดือนที่แล้ว
0: มาจากจังหวัดอะไรคะ
1: ปัตตานีค่ะ
0: 27เมษาขึ้นมาจากปัตตานีมาอยู่กับลูกที่กรุงเทพนี่อ๋อตายแล้วไม่คุ้นทางแน่นอนเลย
1: ใช่ค่ะไม่คุ้นทาง
0: ค่ะ
1: แกถึงได้หลงกลับไม่ถูกไงถ้าเป็นบ้านแกกลับถูก
0: แล้วอย่างนี้แม่พูดกลางหรือว่าพูดใต
1: ้
0: พูดกลางได้ใช่ไหม
1: พูดกลางได้
0: พูดกลางได้อ๋อค่ะโอ้อย่างนี้กลับไม่ถูกแน่นอนเพิ่งมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วเองนะคะแล้วอันนี้นี่คือครั้งแรกที่หาย
1: ที่หาไม่เจออ
0: ๋อหาไม่เจอแต่ครั้งก่อนๆมีหายเหรอตั้งแต่27ที่ขึ้นมานี่เคยหายแล้วกี่ครั้งคุณทวาร
1: ก็ประมาณ2 ครั้งแต่มาวันแรกก็แกก็หายไปแต่ว่าคนในหมู่บ้านเขาถามไงเขาก็เลยเอามาส่งเขาเคยเห็น
0: เห็นอยู่ในหมู่บ้านสีเพชรนั่นแหละ
1: ที่สองแกวันสองแกก็เดินในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วคนในหมู่บ้านก็เห็นว่าแกเข้าออกซอยหาซอยไม่เจอแกก็เลยดึงไปนั่งแล้วก็ค้นหาค้นกระเป๋าแกเจอโทรแกก็โทรมาให้ไปรับ
0: ค่ะค่ะได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราช่วยกันประกาศตามหาไปเรื่อยๆระหว่างนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณธรรมรัตน์ก็ไปแจ้งความเพิ่มนะคะ
1: แจ้งได้กี่โมงคะพร
0: ุ่
1: งน
0: ี้ไปเลยเช้าก็ไปเลยไม่ต้องรอสายหรอกเช้าปุ๊บไปเลยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจถามบอกว่าเมื่อวานมาแล้วไม่รับวันนี้ขอแจ้งอีกเพราะว่าคุณแม่หลงลืมนะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเราติดต่อกันเพิ่มเติมนะคะคุณธวัลรัตน
1: ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยคุณแม่นะคะคุณแม่เจียมแม่เจียมคงถาวรหายออกจากบ้านเพิ่งขึ้นมาจากใต้เมื่อปลายเดือนที่แล้วมาจากปัตตานีมาอยู่ที่บ้านลูกที่หมู่บ้านสีเพชรนะคะที่หนองค้างภูนะคะหนองค้างภูกรุงเทพเนี่ยแหละอยู่แถวหนองแขมแต่ทีนี้วันนี้หายตั้งแต่8โมงเช้าคาดว่าออกไปจากหมู่บ้านแล้วหลงกลับไม่ถูกแน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวเราช่วยตามหากันไปเรื่อยๆนะคะประสานกันไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าจะเจอคุณแม่นะคะใครเจอไงแจ้งกลับจสร้อยได้เลยนะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนแล้วชั่วโมงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพะงันและจังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหานอมินีและการรุกที่สาธารณะสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ช่วยวัดกริ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับฟังรายงานผลการปฏิบัติการทลายนอมินีต่างชาติบนเกาะพะงันหลังพบการก่อสร้างภูวิลล่าผิดกฎหมายโดยมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของโดยนายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทดังกล่าวซึ่งขณะนี้พบการเปิดหลายบริษัทแล้วทำให้ดูเหมือนว่าบริษัทยังมีสัญชาติไทยทั้งที่ความจริงเป็นของต่างชาติ 100% ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายไทยนอกจากนี้ยังเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาพบปะประชาชนและมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่เน้นย้ำเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมชายหาดต้องไม่ยอมให้ใครมายึดถือครองที่ได้เพราะชายหาดเป็นของทุกคนจากนั้นเมื่อช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปลงพื้นที่หาดฟรีดอมอำเภอกระทู้ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมซึ่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าทำให้ได้รับผลกระทบยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยผู้บัญชาการทหารบกร่วมประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกณรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกากระชับสัมพันธ์และขยายความร่วมมือนานาชาติคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกณรัฐฮาวายโดยสมาคมทหารบกสหรัฐมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชียเนียเข้าร่วม15ประเทศโดยผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของกำลังทางบกในการป้องปรามและความมั่นคงระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและหัวข้อบทบาทของกำลังทางบกในการป้องปรามบูรณาการในภูมิภาคก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศอาทิการหารือแลกเปลี่ยนการฝึกทางทหารการนำอากาศยานไร้คนขับการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกการรบในป่าภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกันการหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างรวมถึงการรับมอบหน้าที่ประธานคณะผู้สังเกตการอาเซียนกับกองทัพฟิลิปปินส์ซึ่งสะท้อนความสำคัญต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

21 นาฬิกากับอีก13นาทีค่ะกลับติดตามกันต่อกับจสร้อยนะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรมาดูในเรื่องของการเดินทางกันต่อก่อนหน้านี้นะคะคุณพันธ์ก็ได้แจ้งข้อมูลเรื่องของการเดินทางมาเพิ่มเติมมาให้นะบอกว่าใช้เส้นทางทางด่วน1นะคะจากบางนามุ่งหน้าไปดินแดงปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงนะคะต่างระดับมักกะสันจนถึงทางลงดินแดงเนี่ยค่อนข้างช้านะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะสำหรับฝั่งที่จะไปลงดินแดงนะส่วนฝั่งกับกันยังใช้กันได้อยู่นะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณพันธ์ด้วยนะอีกสักครู่หนึ่งก็บอกว่าเดินทางมาถึงต่างระดับท่าเรือตรงนี้ก็ช้าเหมือนกันนะในฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงทางขึ้นกรมศุลกากรนะคะค่อนข้างช้าฝั่งกับกันยังใช้การได้นะคะอันนี้ก็ต่อเนื่องจากที่ใช้เส้นทางมาก่อนหน้านี้ขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะคะอัปเดตมาให้ทราบกันเนาะแหมวันนี้ขึ้นไปวิ่งบนทางด่วนนะคะไปใช้ลองทดสอบดูใช่ไหมว่ามันจะคล่องตัวดีหรือเปล่าสำหรับวันหยุดวันนี้นะคะอ่ะนอกจากเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเรายังมีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตเพิ่มเติมกันอย่างที่ก่อนหน้านี้ช่วงชั่วโมงที่แล้วที่ทางคุณวัฒนาพรได้ให้ข้อมูลในเรื่องของการประชุมนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนนะคะแล้วอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าตอนประมาณทุ่ม50ทรัมป์ก็เดินทางถึงกรุงปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจากทางสำนักข่าวซินหัวนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางคณะผู้แทนของจีนแล้วก็สหรัฐค่ะได้มีการจัดการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่วิตกกังวลร่วมกันนะคะรวมถึงการขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มนะคะตัวอย่างเพิ่มอย่างตรงไปตรงมาลึกซึ้งแล้วก็สร้างสรรค์ในเกาหลีใต้รายงานระบุว่าเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนค่ะซึ่งเป็นผู้นำคณะผู้แทนของจีนในด้านกิจการเศรษฐกิจและการค้าจีนสหรัฐนะคะได้ปรึกษาหารือกับสกอตเบสเซนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำคณะผู้แทนของสหรัฐนะคะทั้งนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเองก็ได้ยึดมั่นหลักการเคารพซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ภายใต้การชี้นำจากฉันทามติสำคัญที่บรรลุโดยผู้นำของสองประเทศค่ะอันนี้ก็เป็นภาพจากทางสำนักข่าวซินหัวนะคะที่ทางสองประเทศเนี่ยก็คือทางรองนายกรัฐมนตรีจีนนะคะเหอลี่เฟิงแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะสกอตเบสเซนนะคะก็ได้จับมือกันนะคะก่อนที่จะมีการปรึกษาหารือในเกาหลี

0: ใต้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะหนึ่งคณะที่เขามีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันในระหว่างที่ทรัมป์เองเนี่ยก็เดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งนะคะเพื่อไปพบทางประธานาธิบดีจีแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันในวันพรุ่งนี้อ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันว่าทั้งสองประเทศเนี้ยกำลังมีความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในเรื่องของการประชุมหารือนะคะเพื่อที่จะก้าวไปในทิศทางเดียวกันเราก็ต้องติดตามละค่ะว่าทั้งจีนนะคะแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยหลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจแล้วก็การค้าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความร่วมมือเชิงปฏิบัติเพิ่มเติมอะไรขึ้นมานะคะอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ทราบกันต่อเนื่องนะต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ชั่วโมงที่แล้วไหนๆก็พูดถึงจีนนะคะมีอีกหนึ่งข่าวเรื่องของจีนเหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงจะติดตามกันอยู่นะในเรื่องของหมิงเชิญซันนะคะที่มีในกรณีที่เขากินยาเกินขนาดนะก็หรือว่าที่เขาไปเรียกกันว่าอติซีโฟชาวจีนนะคะก็ก่อนหน้านี้อย่างที่เรารู้กันดีว่าหมิงเฉินซันเนี่ยเขาได้มีการซุกอาวุธเรียกอย่างนี้ได้ไหมนะก็ล่าสุดนะคะล่าสุดนี่กรณีนายหมิงเฉินซันชาวจีนอายุ31นะที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่จังหวัดชลบุรีก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่ตำรวจเนี่ยเขาจะได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นบ้านพักหรูที่เมืองพัทยาแล้วหลังจากนั้นก็ไปพบอาวุธสงครามนะคะต้องบอกว่าเป็นคลังแสงเลยละกันนะเขาบอกว่ามากมากที่เรียกว่าเป็นคลังแสงได้อะเพราะมันมีทั้งระเบิด C4 ปืนไรเฟิลนะคะแล้วก็มีระเบิดสังหารซุกซ่อนอยู่ในบ้านตามที่สำนักข่าวต่างๆได้นำเสนอไปแล้ววันนี้ค่ะนะคะก็มีการรายงานเพิ่มเติมมาจากทางโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะที่มีการนำตัวในหมิงเฉินซันอายุ31ปีคนนี้ล่ะค่ะผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดเกิดอาการป่วยฉุกเฉินแล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่คุมเข้มค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะคะตั้งแต่บริเวณด้านล่างไปจนถึงชั้น2ทางด้านแพทย์โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณก็ได้ชี้แจงไปยังราชทัณฑ์พร้อมลำดับเหตุการณ์ทางการแพทย์เมื่อนายหมิงเฉินซันถึงโรงพยาบาลเมื่อวันที่11นะคะแพทย์ก็ได้ทำการรักษาเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดและซีทีซี่สมองเพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าผู้ต้องขังเนี่ยได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์ได้ทำการใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารโดยพบของเหลวสีฟ้าและได้ทำการฉีดยาต้านพิษส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นโดยอาการล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมค่ะผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและยังไม่สามารถถอดออกได้นะคะส่วนการรับประทานอาหารยังคงต้องให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางทางจมูกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะผลตรวจสารเสพติดผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดทุกประเภทนะคะทางโรงพยาบาลได้มีการส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจกลุ่มสารแอลกอฮอล์นะคะยาฆ่าแมลงก็คาดว่าจะได้ทราบผลอย่างเป็นทางการภายในวันศุกร์นี้หรือภายในสัปดาห์หน้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันเกิดจากเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะแล้วก็ขยายผลจนได้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เราเห็นสำหรับกรณีนี้ค่ะแต่ยังต้องตามกันต่อนะว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกบ้างนะคะก็เก็บมาเล่าให้ฟังในเมื่อสักครู่พูดถึงจีนนะคะก็เลยนึกถึงข่าวนี้ขึ้นมาด้วยนะกลับมาในประเทศกันก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้บอกคุณผู้ฟังไปใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้กรุงเทพยังไม่ต้องกังวลสำหรับเรื่องของฟ้าฝนแต่ในโซนที่ควรจะเป็นกังวลในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยจะอยู่ในหลายๆพื้นที่นะคะเช่นภาคใต้ภาคใต้เองตอนนี้ ขาก็ได้มีการเตือนนะคะเรื่องของน้ำท่วมนะสงขลาเองเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนค่ะคุณผู้ฟังเตือนเรื่องรับมือน้ำท่วมจากฝนตกหนักช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้นะคะก็ทางปภ.สงขลาค่ะแจ้งคนในพื้นที่ว่าให้เฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะจากกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคม2569ค่ะโดยวันนี้เองค่ะทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้มีการออกประกาศโทรสารในราชการแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงจังหวัดสงขลาในช่วงวันที่ 14-18 พฤษภาคมนี้ค่ะตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ประกาศไว้นะคะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับสถานการณ์คลื่นลมนะคะในช่วงวันที่ 14-18 พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันเองเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะมาตรการเตรียมความพร้อมก็คือแจ้งประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ 2. แจ้งเตือนชาวเรือนะคะให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนายรัฐศาสตร์ทิชชูในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดก็ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีทางโทรศัพท์นะคะใช้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็โทรสารเลยค่ะให้ช่วยกันรายงานนะคะรวมไปถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้เขาก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดนะคะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยเนาะส่วนวิธีการแจ้งเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีในเรื่องของการใช้เซลล์บอร์ดแคสต์นะคะที่ก่อนหน้านี้เวลามันมีเกิดเหตุนะแต่ละจังหวัดเขาก็จะใช้ในโซนจังหวัดเขาด้วยนะคะถ้ามันเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นจริงๆฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอาจจะต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะในเรื่องของกรณีฟ้าฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะหรือถ้าคุณอยู่ในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่สงขลานะอยู่จังหวัดอื่นแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดเหตุรุนแรงแล้วยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่า อยากประสานขอความช่วยเหลือกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอันนี้จสร้อยยินดีนะคะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะโทรมาก็ได้นะคะที่ดอกจัน1808หรือกด1137 2หมายเลขนี้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันของ JS100 ด้วยนะคะโหลดติดโทรศัพท์ไว้โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยคุณสามารถแจ้งในเรื่องของเหตุฉุกเฉินโดยใช้ฟังก์ชัน SOS ค่ะนะคะกดSOS ปุ๊บเราก็จะทราบพิกัดของคุณทันทีว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินที่คุณไม่แน่ใจว่าพื้นที่ตรงนี้ฉันควรจะแจ้งใครดีจะขอความช่วยเหลือใครได้คิดไม่ถูกคิดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีคิดไม่ออกนะแจ้งจสร้อยนี่แหละนะคะกดมาเลยนะต้องโหลดแอปก่อนนะโหลดแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะ2ระบบด้วยการโหลดฟรีคุณโหลดติดโทรศัพท์ไว้แล้วก็ทดลองได้บางคนบอกว่าใช้ไม่เป็นอ่ะทดสอบได้ลองกดทดสอบดูนะคะก็คือใช้ฟังก์ชัน SOS เนี่ยกดแบบนี้เลยพอกดปุ๊บมันจะให้เรากดยืนยันพอกดยืนยันคุณจะได้รับหมายเลข2หลักอันนี้พอคุณมีหมายเลข2หลักแล้วก็คุณก็กดโทรออกนะเห็นหมายเลข2หลักของตัวเองแล้วนะกดโทรออกแจ้งมาที่จสร้อยเจ้าหน้าที่เราก็จะประสานถามเพิ่มเติมนะคะว่าหมายเลข2หลักเป็นอะไรเขาจะได้ไปเช็คพิกัดที่มันขึ้นในแมปนะเพื่อจะได้ดูว่าอยู่ตรงพื้นที่นี้นะเดี๋ยวจะประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้นะคะที่อยู่ใกล้เคียงคุณที่สุดไปให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอันนี้เป็น1 ความภูมิใจที่เราทำขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดเหตุกับตัวคุณเองอย่างเดียวเท่านั้นนะพบเห็นเหตุฉุกเฉินอะไรที่คุณอยากช่วยเขานะคะคุณก็แจ้งพิกัดเข้ามาได้เช่นกันนะช่วยกันได้นะคะโดยใช้แอปพลิเคชันนี้แหละดียังไงแหมดีแบบนี้นี่เองนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราทำขึ้นแล้วก็หลายครั้งที่เราได้ช่วยนะคะสำหรับใครที่เดินทางแล้วเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแบบนี้จริงๆเนี่ยก็มีโอกาสได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปหลายๆเคสหลายๆกรณีเหมือนกันสำหรับการแจ้งผ่าน SOS ในแอปพลิเคชันของเรานะคะก็ฝากไว้ด้วยใครสนใจก็โหลดติดโทรศัพท์ไว้หรือว่าไปโหลดให้คนที่คุณรู้จักก็ได้นะติดโทรศัพท์ไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินจะได้ใช้อย่างทันท่วงทีนะคะมาดูกรณีนี้กันนิดนึงนะกลับมาที่เรื่องของการเดินทางกันต่อนิดนึงนะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะคุณประเวศนะคะคุณประเวศแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าที่รามอินทราในฝั่งขาออกเนี่ยตรงช่วงซอยรามอินทรา59เป็นกระบะ3คันชนกันแล้วก็กีดขวางอยู่ใน2ช่องนะคะช่องขวาแล้วก็ช่องกลางนะจุดนี้เนี่ยเราได้ประสานแจ้งสน.คณะยาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ส่งผลแน่นอนกับการเดินทางในฝั่งขาออกเคลื่อนช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุตรงช่วงปากซอยรามอินทรา59ค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะไปต่อกันที่สายของคุณพันธ์กันคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับผมกรุงธนบุรีขาออกครับผมถนนกรุงธนบุรีขาออกคร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงบ้าง
1: อยู่การจราจรไม่มีปัญหาเลยว่ามีเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่เชิงสะพานนะครับสัญญาณไฟก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับผม
0: ทำงานอยู่เชิงสะพานอยู่ช่องไหนอะคะลงสะพานไปแล้วจะเจอเลยใช่ไหม
1: ช่องสายครับช่องสายครับ
0: ช่องสาย
1: จะข้ามถนนตำเดินพระเจ้าตักสินมุ่งหน้าขาออกราชพฤกษ์ครับ
0: อ๋อค่ะอยู่ช่องซ้ายเลยนะแล้วเห็นชัดเจนไหมคะคุณพัน
1: ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแล้วก็มีรถหกล้อครับผม
0: มีรถหกล้อ
1: ตั้งตัวยางก็ใกล้ๆตั้งตัวยางก็ใกล้ๆแบบที่เขาทำงานด้วยครับ
0: อ๋อเอ้ยธรรมดาเนี่ยเขาจะตั้งเลยออกมายาวพอสมควรแต่นี่คือกระชั้นชิดเหรอคะ
1: ใช่ครับเลยมันเป็นโล่งด้วยครับผมขาออก
0: ขาออกโล่ง
1: ครับบางคนวิ่งมาเลยก็ต้องเบี่ยงขาด้วยครับเบี่ยงขาออก
0: อยู่
1: เลนซ้ายเชิงสะพานพอดีครับผม
0: ค่ะได้เพื่อนสมาชิกฟังไว้นะเชิงสะพานพอดีเลยช่องทางด้านซ้ายนะคะทำงานอยู่มีรถใหญ่จอดด้วยเหรอคะ
1: มุ่งหน้าโพนิมิตอะครับผม
0: ค่ะมุ่งหน้าโพนิมิต
1: แล้วรถพิกอัพแล้วก็รถหกล้อคันนึงครับผม
0: เหรอเขาทำอะไรกันอยู่ตรงนั้น
1: ไม่รู้เขาซ่อมอะไรอยู่เชิงสะพานพอดีครับ
0: ผิวจราจรหรือว่าอะไรดูไม่ออกเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ดูไม่ออกเลยผมก็มาเร็วผมก็เบี่ยงขวาออกเพราะว่า
0: เนี่ยเห็นถนนว่างไม่ได้
1: เ
0: รา
1: ทำอะไรไม่รู
0: ้
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะ
1: ครับผมมันการจราจรใช้การได้ดีทั้งเข้าทั้งออกครับผม
0: ค่ะ
1: สะพานสาทรก็ต้องรอไฟแดงครับข้ามขึ้นมาก็ใช้ขาได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: มันที่อยู่แยกสุรศักดิ
0: ์เป็นยังไงแยกสุรศักด
1: ิ์สีลมนะครับเดี๋ยวเข้ามาก็เต็มพื้นที่นะครับสีลมอ่ะ
0: ยังไม่หมดอีกเหรอป่านนี้แล้วนะ3ทุ่มครึ่ง
1: ยังเลยครับพระรามสี่นี่ยังแน่นเลี่ยนเลยครับแถวบ่อนไก่แถวแยกถนนชิวอ่ะครับผม
0: ยังแน่นเอียดอยู่เลย
1: ยังแน่นอยู่เลยครับผมแต่ว่าวิ่งตรงไม่ติดตรงสี่แยกวิทยุสะพานใจเบลเยียมครับผม
0: ค่ะติดบนไหนบนสะพานหรือว่าตรงหน้าแยก
1: อยู่เชิงสะพานไม่ใช่บนสะพานครับจะเลี้ยวเข้าวิทยุจะเลี้ยวเข้าสาทรอะไรเงี้ยติด
0: ค่ะค่ะ
1: ขาเข้าตรงนั้นนะครับผม
0: โอ้รถเยอะเนาะเออมันน่าจะหมดแล้ว
1: ทั้งเดือนได้ใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะ
1: มันนี่มันฟรีได้ไงมันต้องรีบไปใช้เพราะว่าเที่ยงคืน1นาทีเราเก็บตังค์แล้วไง
0: เมื่อกี้ยังแซวอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คุณพันขึ้นไปอยู่บนทางด่วน
1: ผมไปบางนามาครับผมพอไปบางนาส่งลูกค้าเสร็จวิ่งจากบางนาวิ่งอยู่แล้วบางนามาลงพระราม4คร
0: ับ
1: พระราม4บนไก่ครับ
0: โล่งเลยนะ
1: โล่งเลยครับขาเข้าครับขาออกนี่จุดตรงอาดแมงครับผม
0: ค่ะ
1: เลือดที่ไก่เวลาเดิมอ่ะแยกกรมศุลกากรเนี่ยแหละ
0: ที่เดิม
1: กลับใจครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าหลุดจากนั้นไปก็โอเคเลยครับผม
0: ได้ได้
1: ตอนนี้มาอยู่แยกต้าฟ้าแล้วครับรัชดาต้าฟ้า
0: ค่ะดีไหมคะ
1: ก็ดีอยู่ครับผมแต่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเห็นฟ้าแล้วแป๊บๆไม่รู้ตกที่ไหนนี
0: ่อ้าวแป๊บๆใช่ไหม
1: เลี้ยวซ้ายเข้าเอกเกษมครับมุ่งหน้ากลับแต่จังหวัดนครปฐม
0: อืมค่ะได้คุณพันธ์ขอบคุณมาก
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะไปต่อกันที่สายของคุณป๋อมนะคะสวัสดีค่ะคุณป๋อม
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: อยู่ครับ
0: ขาอยู่ตรงไหนนะ
2: บนสะพานพระนั่งเก้าเนา
0: ะ
2: ฝั่งขาออกสะพานพระนั่งเก้าใหม่นะครับ
0: ค่ะบนสะพานอืม
2: ใช่มีบันไดอลูมิเนียมครับ
0: อืม
2: ร่วงอยู่ที่พื้นแต่ว่ามันก็อยู่ฝั่งขวาแหละ
0: นะอยู่ขวาด้วย
2: ใช
0: ่โอ้อยู่ตรงช่วงกลางๆสะพานเลยไหมคะ
2: กลางๆสะพานแต่ฝั่งขาลงและ
0: ฝั่งขาลงอ่ะค่ะเห็นชัดไหมคะเนี่ยคุณป๋อมขับขึ้นมาปุ๊บจะเห็น
2: เห็นชัดอยู่ครับ
0: อืมค่ะแต่มันไม่รู้ของใครอะเนาะยาวไหมน่าจะสุ
2: ประมาณเมตรห้าหกขั้น
0: ห้าหกขั้นอืม
2: ไม่ยาวเท่าไหร
0: ่ค่ะ
2: แต่ก็ถ้าเหยียบก็อันตรายอยู
0: ่อ๋อค่ะเอ้ยมันหล่นลงมาจากรถได้ยังไงนะเนี่ย
2: ไม่แน่ใจ
0: นั่นน่ะสิได้ค่ะเดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้รถไม่เยอะใช่ไหมคะบนสะพานพระนั่งเก้า
2: ตัวใหม่รถไม่เยอะแต่วิ่งเร็วนะ
0: อืมไม่เยอะวิ่งเร็วทำความเร็วได้โอ้เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเนาะได้ค่ะจุดหมายปลายทางอยู่ไหนคะคุณป๋อม
2: บางบัวทองครับใกล้ถึง
0: บางบัวทองโอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณป๋อมมากเลยนะคะอัปเดตเพิ่มเติมให้ว่าในเส้นทางสายนี้นะคะสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกใช้การได้ดีรถไม่เยอะทำความเร็วได้แต่สำคัญอยู่ที่นะคะมันมีบันไดอลูมิเนียมสิมันหล่นอยู่นะหล่นอยู่1ตัวในช่องทางด้านขวานะคะช่วงบริเวณกลางๆสะพานใกล้ๆจะลงแบบนั้นน่ะก็ก่อนลงนะคะอยู่ช่องขวาเพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันใครใช้เส้นทางตรงนี้เพราะว่าทำความเร็วได้เดี๋ยวขึ้นมาแล้วก็จะลงวิ่งขวามาตลอดมาเจอตรงนี้หลบไม่ทันเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นอย่าเร็วมากนะคะสังเกตด้วยแต่น่าจะเห็นชัดนะเพราะมันเป็นอลูมิเนียมนะคะมันจะขาวๆหน่อยสะท้อนแสงอยู่แล้วแหละแต่มันหล่นแปลกใจว่ามันหล่นได้ยังไงตอนของหล่นออกจากรถนี่มันไม่มีความรู้สึกว่าน้ำหนักมันหายไปเลยเหรอแต่ดิฉันเชื่อว่าบางทีอาจจะรู้แต่ว่าจอดเก็บไม่ได้ก็มีเพราะว่าเคยมีประสบการณ์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางลงใต้ถนนพระราม2นี่แหละเส้นยอดฮิตนะที่มีสารพัดเรื่องราวตอนนั้นเดินทางอยู่ปรากฏว่าขับตามรถกระบะข้างหน้าเป็นรถกระบะเหมือนแบบรถกระบะไปทำงานก่อสร้างอ่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์มีทั้งมีจอบมีแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะอ่างผสมปูนตอนแรกก็เห็นแหละขับตามไปมันก็คว่ำอยู่บนรถกระบะใช่ไหมคะตามหลังกันไปมันทำความเร็วได้ไงก็ไปกันเรื่อยตามกันไปปรากฏว่าแป๊บเดียวไอ้กระบะที่ผสมปูนอ่ะมันปลิวคุณผู้ฟังดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาไม่มัดไม่ผูกไม่รัดอะไรปลิวขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเพราะว่าเราตามติดรถเขามันก็เลยรถของเราไปแล้วไปตกข้างหลังดีนะว่าข้างหลังไม่มีใครไม่งั้นนะโอ้โหเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะเสร็จแล้วก็ไปเลยคือไม่จอดเก็บก็คงจะจอดไม่ได้อะมันมาด้วยความเร็วนะคะนี่แหละมันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เจ้าหน้าที่ในเส้นทางต่างๆเขาก็แจ้งไว้เสมอว่าเวลามีการขนการเคลื่อนย้ายสิ่งของมันควรจะต้องมีการปกคลุมปิดมัดรัดตรึงให้ดีไม่ให้มันปลิวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเกิดอุบัติเหตุกับคนอื่นได้เคสนี้ก็โชคดีนะบันไดอลูมิเนียมที่บอกว่าหล่นบนสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่ในฝั่งขาออกเนี่ยยังไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ตรงนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยแล้วกันว่าต้องระวังเยอะๆนะคะตอนนี้เราได้ประสานแจ้งไปทางสภ.รัตนาธิเบศรให้ได้รับทราบแล้วด้วยนะคะขอบคุณคุณป๋อมมากๆนะที่ช่วยแจ้งกันเข้ามาค่ะส่วนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวขอไปดูซิมีข้อมูลอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะพอพูดถึงเรื่องเดินทางเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการผูกมัดรัดของเวลาคุณขนย้ายเคลื่อนย้ายยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าขอความร่วมมืออย่างที่บอกไปว่าใกล้เปิดเทอมแล้วนะคะเรื่องของปัญหารถติดหน้าโรงเรียนเดี๋ยวเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงเช้ากับช่วงเย็นตามที่เราจะได้รับรายงานในหลายๆเส้นทางที่บอกว่าหน้าโรงเรียนนี้เนี่ยหูทำไมจอดซ้อนคันผู้ปกครองทำไมจอดแช่มันจะมีทุกปีทุกครั้งบางทีเราจะลืมไปแล้วก็จะมาแบบได้ยิน ทีในช่วงโรงเรียนเปิดใหม่ๆซึ่งเป็นช่วงที่มันเหมือนยังไม่มีการวางแผนบริหารจัดการกันฉะนั้นตรงนี้นะคะทางปชน.ก็ขอความร่วมมือในเรื่องของปัญหารถที่มันจะไปติดสะสมหน้าโรงเรียนในช่วงเช้ากับเย็นนะคะมันจะลดลงได้ไม่เป็นปัญหาได้ถ้าผู้ปกครองนะคะถ้าผู้ปกครองเนี่ยขับรถมาส่งบุตรหลานแล้วปฏิบัติตามหลักนะคะที่เขาเรียกว่าหลัก3เตรียม1ละหลัก3เตรียม1ละมีอะไรบ้างเตรียมแรกเตรียมของนะคะน้องๆหนูๆเตรียมกระเป๋าอุปกรณ์เตรียมให้พร้อมถือให้เรียบร้อยเหมือนแบบว่าเราจะลงอ่ะก่อนจะลงเนี่ยเราเหมือนเป็นนักวิ่งอ่ะจะวิ่งแล้วจะเตรียมออกจากจุดสตาร์ทแล้วเตรียมให้เรียบร้อยกระเป๋ากระติกน้ำนะกล่องข้าวถุงขนมอะไรก็เตรียมให้เรียบร้อยเช็คให้เรียบร้อยใส่รองเท้าบางคนไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะมีนะเคยนะคะไม่ใส่รองเท้าอยู่บนรถนั่งสบายพอถึงปุ๊บเอ้าต้องใส่รองเท้าผูกเชือกมันก็จะเสียว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเตรียมให้ดีเตรียมที่2อ่ะเมื่อกี้เตรียมของนะเตรียมที่2คือเตรียมตัวนะคะเตรียมลงจากรถทันทีพอรถจอดนิ่งสนิทปุ๊บต้องให้รถจอดนิ่งก่อนนะจอดนิ่งปุ๊บลงรถปั๊บนะจอดปุ๊บแล้วก็ลงปั๊บแต่เวลาก่อนจะลงมองซ้ายนะคะมองซ้ายด้วยว่ามีรถอะไรแซงขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะยังไงก็ต้องมองแหละก่อนเปิดประตูดูซ้ายหน่อยเปิดประตูดูซ้ายท่องไว้เปิดประตูดูซ้ายลงไปปุ๊บนะคะก็เข้าโรงเรียนให้เรียบร้อยส่วนเวลาขากลับนะอีกเตรียมนึงคือเตรียมนัดเตรียมนัดจุดหมายกับคุณพ่อคุณแม่ไว้เลยว่าเย็นนี้นะคะจะรอรถตรงไหนให้มายืนรอนะไม่ให้รถของผู้ปกครองมารอนะคะเด็กๆต้องเตรียมให้พร้อมมารอรถพอรถมาปุ๊บขึ้นปั๊บนะคะมาปุ๊บขึ้นปั๊บจะได้ไม่กีดขวางการจราจรในส่วนของเรื่องการละนะคะละอะไรละการจอดแช่ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่าจอดแช่นะคะแล้วก็เรื่องของการไม่ดับเครื่องยนต์อันนี้ถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศอย่างแรงบางทีคุณอาจจะคิดว่าโอ๊ยนิดเดียวเองนะจอดแป๊บเดียวโอ้ไม่ดับเครื่องรอแป๊บเดี๋ยวลูกก็มาแต่ลองนึกสิไม่ดับเครื่องสัก10คัน20คัน30คันแล้วคนที่อยู่บริเวณนั้นจะเป็นยังไงมลพิษทางอากาศนี่มโหมันขึ้นแบบรวมไปถึง PM 2.5 ด้วยนะคะฉะนั้นละการจอดแช่ไม่ดับเครื่องไม่ลงจากรถไม่จอดซ้อนคันเพื่อให้คันหลังได้เคลื่อนตัวได้นะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นการขอความร่วมมือละกันนะขอความร่วมมือในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการรับส่งบุตรหลานนะคะอันนี้สัปดาห์หน้าแล้วนะสัปดาห์หน้าแล้วโรงเรียนเปิดอย่างเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่18เปิดครบแล้วดิฉันว่าฉะนั้นต้องวางแผนการเดินทางนะคะเผื่อเวลาในการเดินทางรวมไปถึงอย่างที่บอกมาตรการ3เตรียม1ละนะคะขอให้ช่วยกันปฏิบัติเพียงเท่านี้นะมันก็จะช่วยแก้ปัญหารถติดได้แล้วนะคะรับส่งให้ไวแล้วก็ไม่จอดแช่ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทำได้แน่ที่ผู้ปกครองทุกท่านรวมไปถึงตัวน้องๆได้ช่วยกันได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยกันเพราะว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลฝากเป็นข้อมูลมาค่ะพูดถึงเรื่องนี้เรียบร้อยไปแล้วนะคะสัปดาห์หน้าบันเทิงแน่ในหลายๆจุดฉะนั้นช่วงนี้อาจจะชิลๆกันหน่อยนะสำหรับเรื่องของข้อมูลการเดินทางนะคะอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ดิฉันเชื่อว่าสัปดาห์หน้าตื่นเต้นแน่นอนนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วหลังจากไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราจะกลับมาคุยกันต่อยังมีอีกหลายเรื่องที่จะเอามาเล่าให้ฟังค่ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ประตูรั้วกำลังจะปิด
1: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอดแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

มาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะมีอีกหนึ่งเรื่องนะที่จะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะในเรื่องของการเดินทางตรงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะมาดูนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะสำหรับการเดินทางเพราะว่าเขาจะเริ่มนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะคะ15พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นแหละพูดได้ง่ายนะว่าวันศุกร์นี้นะคะเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะในเรื่องของการรับส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศกรุงเทพนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการบริหารจัดการเรื่องของการเดินรถนะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองค่ะกรณีขับรถมาส่งบุตรหลานนะคะถ้าท่านมาจากทางสะพานกรุงธนตรงนี้เขาห้ามเลี้ยวขวานะคะห้ามเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้าประตู5ค่ะช่วง 7:30 จนถึง 8:20 ในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็คือตั้งแต่ 5:00 เย็นจนถึง 5:30 อันนี้ขอความร่วมมือจากทางท่านผู้ปกครองนะคะว่าห้ามเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้าประตู5เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการด้านจราจรร่วมกับทางสน.สามเสนอันนี้เขาก็เป็นการจัดการจราจรโดยรอบนะคะว่าห้ามเลี้ยวขวาใครที่มาส่งบุตรหลานนะคะที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเนี่ยก็คือช่วงเช้าตั้งแต่ 7:30 จนถึง 8:20 วิ่งในเส้นทางนี้เสร็จแล้วห้ามเลี้ยวขวาเข้าประตู5นะห้ามนะคะอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะห้ามเลี้ยวนั่นก็คือช่วงเวลาเย็น5:00 เย็นถึง5:30ก็ห้ามเลี้ยวขวาเข้าประตู5เช่นกันต้องเลยไปก่อนนะคะก็ทางโรงเรียนเนี่ยขอขอบคุณในความร่วมมือนะคะที่ดิฉันเล่าไปตรงนี้จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปอ่ะเดี๋ยวช่วงวันศุกร์อาจจะต้องไปสอบถามกันเพิ่มเติมว่าพอมีการบริหารจัดการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างนะรถจะโฟลว์ขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ทางสถานีตำรวจสามเสนเขาก็ได้มีการแจ้งนะคะข้อมูลเรื่องนี้ไว้เช่นกันนะคะก็เลยเอามาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งเผื่อใครติดตามอยู่ตอนนี้นะคะแล้วบุตรหลานเรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนะคะก็อยากให้รับทราบข้อมูลนี้ไว้ก่อนจะได้มีการวางแผนการเดินทางนะคะเพิ่มเติมอ่ะนี่ก็หนึ่งเรื่องหนึ่งสถานที่นะคะนอกจากตรงนี้แล้วจะมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกอ๋ออันนี้อีกที่หนึ่งนะเมื่อช่วงเย็นก็มีการประชาสัมพันธ์ไปเหมือนกันสำหรับตรงบริเวณหน้าโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยนะคะที่เขามีการทำงานปรับปรุงผิวจราจรตรงนี้เองเนี่ยทางกรมช่างโยธาทหารอากาศค่ะเขาได้มีการดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรตรงช่วงด้านหน้าโรงเรียนฤทธิยวิทยาลัยวิทยาลัยนะคะตลอดเส้นทางตั้งแต่ตรงถนนพหลโยธินนะคะถนนพหลโยธินยาวไปจนถึงทางแยกสะพานดวงมณีค่ะก็ได้มีการแจ้งข้อมูลไว้นะล่วงหน้าพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้แล้วที่ก็จะมีการทำงานตลอดนะคะตั้งแต่พหลโยธินไปจนถึงทางแยกสะพานดวงมณีก็ฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ปกครองเนี่ยได้มีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางในการรับส่งบุตรหลานนะคะเพราะว่าพอมันมีการปรับปรุงผิวจราจรหน้าโรงเรียนแน่นอนแหละว่ามันเกิดผลกระทบแน่นอนสำหรับน้องๆหนูๆในเรื่องของการเดินทางรวมไปถึงเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆที่ใช้เส้นทางนี้ร่วมกันฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนเผื่อเวลานะแล้วก็อย่างที่บอกไป3เตรียม1ละนี่ต้องเตรียมให้ดีนะคะใช้ได้เลยนะดิฉันว่านะอันนี้ก็จะเป็นช่วงตรงหน้าโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่มีการแจ้งกันไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหนูๆเนี่ยได้สามารถวางแผนได้นะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะอุ้ยยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายไม่รู้จะเล่าเรื่องไหนก่อนดีเยอะไปหมดนะแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะติดตามข่าวเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของชายแดนนะเรื่องของชายแดนวันนี้นะคะวันนี้ตอนเย็นๆถ้าใครติดตามนะ
น่าจะได้ยินข่าวแหละนะคะว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยิง11นัดตลอดแนวโอสเม็ดค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเวลา 18:40 นาทีกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่าทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวน11นัดในหลายจุดค่ะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะที่สภาพอากาศเนี่ยเริ่มมืดครึ้มแล้วก็ฝนเนี่ยมันเริ่มตั้งเขานะคะในรายงานระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมค่ะก่อนที่จะไล่นะคะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดทางฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยก็จะมีการยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดค่ะหลังเกิดเหตุไม่นานนะคะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากทางฝ่ายกัมพูชานะคะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเวลาประมาณ 9:00 นนะคะช่วงเช้าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจพบชาวต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติค่ะเดินเข้าใกล้บริเวณแนวลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดเจ้าหน้าที่ก็จึงดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนก็ทางหน่วยความมั่นคงเขาก็ประเมินว่าในเรื่องของการยิงทางฝ่ายกัมพูชาที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวนะคะโดยสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องค่ะมีการเช็คแนวด้วยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือประจำจุดตามแนวชายแดนไม่ได้ทิ้งชายแดนไปไหนเลยนะคะยังเฝ้าระวังพื้นที่รักษาอธิปไตยให้กับประชาชนชาวไทยอยู่ตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นต้องส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะส่วนเจ้าหน้าที่ที่ก่อนหน้านี้นะคะบางท่านเนี่ยก็ทำงานเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะจนได้รับผลกระทบนะคะกับสภาพร่างกายนะคะบางท่านนี่ก็อาจจะสูญเสียนะคะแขนขาอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากวันเมื่อวานต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีนะคะเขาก็ได้เห็นชอบในมาตรการเยียวยากำลังพลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็เป็นวงเงินนะคะรวมกว่า425ล้านบาทอันนี้เนี่ยครอบคลุมไปถึงกำลังพลที่รับผลกระทบทั้งสิ้น91นายค่ะประกอบด้วยผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสค่ะรายละ1ล้านบาทและผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทมาตรการดังกล่าวค่ะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐในการดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การเสียสละในการปกป้องประเทศได้รับการดูแลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในมิติของขวัญกำลังใจและความมั่นคงของครอบครัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะอันนี้ก็มีมติเห็นชอบนะคะในเรื่องของมาตรการการเยียวยากำลังพลจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะรวมทั้งสิ้นอย่างที่บอกไปนะคะเป็นวงเงินรวมกว่า452ล้านบาทค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรียกว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่เสียสละเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วกันเนาะก็เขาก็ได้รับการดูแลเยียวยาที่เหมาะสมนะคะมาดูช่วงท้ายปลายชั่วโมงกันดีกว่านอกจากเรื่องของข่าวคราวแล้วนะคะในช่วงชั่วโมงนี้เรามาดูเรื่องฝนกันนิดนึงเนี่ยว่าณเวลานี้เนี่ยเรื่องของฟ้าฝนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอัปเดตกันนิดนึงในช่วงค่ำคืนนี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศค่ะช่วงเวลานี้ฝน
ในกรุงเทพนะคะก็มีเห็นไหมคะว่ามีกลุ่มฝนเนี่ยมันพัดขึ้นมานะคะจากเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันพัดขึ้นมาจากทางอ่าวไทยนะคะมุ่งหน้าเข้ามาที่กรุงเทพมหานครส่งผลให้กรุงเทพมหานครค่ะมีฝนเล็กน้อยนะคะมีฝนอยู่ในเขตบางขุนเทียนสมุทรสาครแล้วกลุ่มฝนกลุ่มนี้ค่ะก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะคะก็คำนี้คนบางขุนเทียนนะคะคนสมุทรสาครน่าจะนอนสบายนะมีฝนประปรายเล็กน้อยนะคะก็อากาศก็เริ่มเย็นแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะในช่วงกลางคืนนะคะอาจจะต้องดูแลตัวเองเยอะๆหน่อยอากาศมันเปลี่ยนอะกลางวันร้อนกลางคืนก็จะค่อนข้างเย็นสบายนะคะอ่ะนอนสบายแน่นอนสำหรับพื้นที่นี้เดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าค่ะจบไว้ที่ฟ้าฝนตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกองทัพภาคที่2รายงานพบทหารกัมพูชาใช้อาวุธยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดเมื่อช่วงค่ำทหารไทยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: เมื่อเวลา 18:40 นาทีกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองกำลังสุนทรนารีว่าทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวนรวม11นัดในหลายจุดโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะสภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มและมีฝนตั้งเค้าจุดเริ่มต้นของการยิงอยู่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนจะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดหลังเกิดเหตุไม่นานได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจนถึงขณะนี้ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเวลาประมาณ9นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติเดินเข้าใกล้บริเวณแนวลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดเจ้าหน้าที่จึงยิงเตือน2นัดหน่วยความมั่นคงประเมินว่าการยิงของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้มีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวโดยสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกองทัพภาคที่2เร่งประสานช่วยเหลือในโยธที่ถูกทางการกัมพูชาจับกุมบริเวณชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ขณะเข้าไปเก็บของป่าคุณธมรรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
9: จากกรณีครอบครัวของนายโยธสายน้อยอายุ58ปีราชสัลดอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ได้เข้าแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรกับเชิงเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีบุคคลสูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาและไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องภายหลังการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาโดยหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอสเม็ดได้แจ้งมายังฝ่ายไทยว่านายโยธได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมายและถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาควบคุมตัวก่อนส่งดำเนินคดีที่จังหวัดอุดรมีชัยในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยอันนี้กองทัพภาคที่2ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: ทหารพรานาวิกโยธินสกัดจับแรงงานกัมพูชา7รายลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดจันทบุรีคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
10: กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาได้ส่งชุดลาดตระเวนซุ่มตรวจพื้นที่ชายแดนอย่างหนักล่าสุดเจ้าที่ได้ตรวจพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา7คนแอบซุ่มซ่อนตัวอยู่ภายในสวนลำไยใกล้แนวชายแดนในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสะตอนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตัวตนหรือหนังสือเดินทางใดๆโดยสารภาพว่าตั้งใจหลบหนีเข้ามาเพื่อหางานทำในพื้นที่ชั้นในของไทยเจ้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนทันทีพลเรือตรีปาระรัตนเฉพันธ์โฆษกของทัพเรือย้ำว่า ได้สั่งการให้เพิ่มความถี่ในการตรวจตาตามช่องทางธรรมชาติเพื่อสกัดกั้นทั้งการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดวิริยะเจริญตรารายงาน
7: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบาดนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบาดนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผ่านราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี
3: ้ then makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensational and the texture and the design

เน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลาหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปยังมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันนะคะอยู่ต่อกับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะช่วงชั่วโมงนี้นะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าถ้าหลายคนได้ฟังนะก็จะรู้สึกดีใจไปกับดิฉันด้วยนะสำหรับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน้ำมันลดราคาไม่เกี่ยวน้ำมันขึ้นนะคะพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคา70สตางค์ต่อลิตรนะคะแต่ว่าเรื่องน่ายินดีในช่วงชั่วโมงนี้มีมาฝากคุณผู้ฟังแน่นอนลองเดาซิเป็นเรื่องอะไรหลายท่านบอกเดาไม่ออกบอกมาเถอะนะอยากทราบไหมว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าอยากทราบต้องอยู่ฟังจส.ร้อยกันต่อนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ไปคุยกับท่านนี้ก่อนดีกว่ารองสารวัตรสอบสวนสน.เพชรเกษมค่ะร้อยตำรวจตรีเชษฐาทรัพยประภานะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเห็นบอกว่าเจอคุณยายเจียม
1: ครับ
0: เจอได้ยังไงคะรองสารวัตร
1: เบื้องต้นนะครับมีพลเมืองดีนะครับเป็นนักบินจักรยานยนต์รับจ้างนะพบคุณยายอะครับ
0: ค่ะ
1: ที่บริเวณหน้าปากซอยเพชรเกษม63ครับ
0: เพชรเกษม63
1: ให้การว่าคุยกับคุณยายแล้วคุณยายแจ้งว่ามาจากปัตตานีจะมาตามหาลูก
0: ค่ะ
1: ก็เลยพอคุยไม่ค่อยเข้าใจก็เลยพาตัวมาที่สน.เพชรเกษม
0: ค่ะ
1: ทีนี้ผมก็เลยเข้าเวรอยู่ร้อยเวรแล้วพนักงานสวนก็เลยถามว่าคุณยายจะไปหาใครก็เลยเซิร์ชถามข้อมูลของคุณยายอะครับให้เขาเขียนชื่อนามสกุลเพื่อไปตรวจสอบในข้อมูลทะเบียนราษฎร์นะครับพบว
0: ่
1: าคุณยายอายุ86ปีก็เลยตรวจสอบว่าบุตรคุณยายมีกี่คนก็พบว่ามี3คนถึงให้คุณยายดูว่าเป็นคนไหนที่คุณยายจะมาตามหาครับทีนี้พอดูเสร็จแล้วก็เลยได้ข้อมูลมาว่าคุณยายจะมาตามหาลูกสาวครับชื่อนางสาวธวัลลักษณ์ธงสาวรก็เลยหาข้อมูลทะเบียนราษฎร์แล้วก็โทรหาเบอร์โทรศัพท์อะครับจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์และก็โทรไปสอบถามแจ้งว่าคุณมีพบนางเตียมธงสาวรนะครับอยู่ที่สน.เพชรเกษมตอนนี
0: ้
1: ทางนางสาวธวัลลักษณ์ลูกสาวครับก็เลยแจ้งว่าได้แจ้งหายไปตอน8 โมงได้ออกจากบ้านไปออกจากบ้านไปตอน8 โมงครับก็เลยแจ้งให
0: ้
1: ก็เลยแจ้งให้ติดต่อให้มารับที่สน.เพชรเกษมนะครับ
0: ค่ะโอ้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เจอคุณยายแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วยแต่จริงๆคุณยายไม่ได้มาตามหาลูกสาวนะคุณยาย

0: มาอยู่กับลูกสาวที่ชื่อตะวันรัตน์เนี่ยล่ะค่ะนะคะ
1: ใช่ครับก็เลยสอบถามข้อมูลซึ่งตอนนี้ทางลูกก็มารับตัวแล้วเรียบร้อย
0: ค่ะรับกลับไปแล้วแล้วตอนนี้ลูกสาวคุณทวันรัตน์นะคะลูกสาวคุณยายอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีอีกรอบดีใจไหมเจอคุณแม่แล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะไรเรา
2: จะได้นอนหลับกินได้คืนนี
0: ้โอ้คุณแม่เดินมาไกลเหมือนกันนะจากบ้านที่อยู่
2: ขึ้นรถมาหรอกขึ้นรถมาที่ว่าน่าจะขึ้นรถมาแล้วคงมาลง
0: ได้สอบถามเพิ่มเติมไหมล่ะคะว่าขึ้นรถมาไหม
2: ยังไม่คุยค่ะยังไม่คุยตอนนี้กำลังอยู่สถานีตำรวจค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อยังอยู่ที่สถานีอ้าวอยู่กับทางเจ้าหน้าที่
2: ตำรวจ
0: อยู่ด้วยกันตายละเราก็นึกว่ากลับถึงบ้านเรียบร้อยเอาแต่รับคุณยายแล้วกำลังจะกลับใช่ไหมคะ
2: ยังค่ะกำลังทำบันทึกอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ทำบันทึกอยู่อยากพูดอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านทางหน้าไมค์มั่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปด้วยพร้อมๆกันนะคะ
2: อ๋อเดี๋ยวเราเชิญคุณตำรวจค่ะจะยังไงคะ
0: หมายถึงว่าอยากบอกอะไรคุณตำรวจที่เจอคุณแม่บ้างแต่ว่าอยากให้พูดผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยค่ะให้คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วย
2: ขอขอบคุณคุณตำรวจนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็โทรให้มารับนะคะไม่นั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้โทรคืนนี้เราสงสัยคืนนี้นอนไม่หลับข้าวไม่กับเมื่อเช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย ตำรวจสน.หนองเขนใช่ไหมคะ
0: อันนี
2: ้สองหนอพิเศษเออดีมากเลยค่ะยอมรับเพราะเมื่อก่อนก็เคยมา
0: ค่ะ
2: เพราะดูแลดีเขาโทรบอกให้มาเร็วๆนะเนี่ยนั่งร้องไห้ยายนั่งร้องไห้วันนี้ให้รีบมารับเนี่ย
0: เออเหรอโอ้ย
2: ค่ะ
0: รองสารวัตรคุณยายร้องไห้ด้วยเหรอคะ
2: ใช่เห็นว่า
1: น้ำตาไหลครับ
2: ต้องการโทรไปค่ะ
1: ก็เลย
0: แกก็คงเหนื่อยด้วยเนาะตั้งแต่เช้า8 โมงเช้า
2: ใช่ตั้งแต่เช้าคงจะนั่นแหละคงจะคิดแล้วว่าเออจะทำไงวันเนี้ย
0: แล้ว
2: เลยลอง
0: ค่ะใน
2: ดีนะยังดีนะคนพาสถานีตำรวจเนี่ย
0: ค่ะโอ้อันนี้ต้องขอบคุณด้วยทางรองสารวัตรคะใครเป็นคนพามาคะ
2: ขอขอบคุณผ่านจอสารวัตรได้ด้วยนะคะคุณระวังดีที่เอาคุณแม่มาส่งที่สถานีตำรวจเพชรเกษมค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ผ่านจอสารวัตรนะคะ
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะได้เลยเดี๋ยวเราขอบคุณผ่านทางหน้าไมค์กันไปนะสำหรับพลเมืองดีที่ช่วยพาตัวคุณยายไปส่งให้กับทางสน.เพชรเกษมเห็นบอกว่าเป็นพี่วินเหรอคะรองสารวัตร
2: เห็นว่า
1: ใช่ค่ะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ครับใช
0: ่วินไหนคะวินหน้าปากซอยวัดม่วงไหมหรือว่าตรงไหน
1: สอบถามไม่ละเอียดนะครับตอนแรกไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของคนหายไหมก็เลยกลัวว่าแกจะรอนานพวกก็เลยให้แกไปทำงานต่อนั่นเองครับ
0: ค่ะก็คือพามาส่ง
1: เชื่อว่าน่าจะเป็นวินหน้าปักซอยเป็นเกษตร63นะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือพามาส่งปุ๊บเรารับคนไว้ปุ๊บก็ปล่อยให้พี่วินไปทำงานต่อ
1: ก็เพิ่งต้องให้รอสักแป๊บนึงพอได้ข้อมูลว่าจะมาตามหาลูกก็เลยให้พี่วินกลับไปทำงานต่อเลยแล้วเดี๋ยวทางนี้เจ้าที่ตำรวจเป็นคนค้นหาครับ
0: ค่ะคนหาแล้วก็รับดูแลคุณยายเจียมไว้ให้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้รู้สึกฟังแล้วก็ดีใจอ่ะเพราะว่าเราประกาศไปตอนประมาณ2 ทุ่มกว่านะคุณทวันรัตน์นะที่เราคุยกันก่อนหน้านี้อ๋อ
2: ค่ะค
0: ่
2: ะ
0: เน
2: าะแล้วก็2 ทุ่มกว่าค่ะตอน2 ทุ่มกว่า
0: แล้วพอ3 ทุ่มกว่าก็ได้รับข่าวดีเลยใช่ไหมคะ
2: ไปตามหานั่งวินมอเตอร์ไซค์ลงหน้าหอปุ๊บตำรวจก็โทรเข้าไปอะค่ะเลยรับสายเลยต้องออกมารับต่อนะคะ
0: ค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยเจอคุณแม่แล้วนะคะได้อันนี้ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.เพชรเกษมด้วยขอบคุณคุณทวันรัตน์ด้วยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันตอนนี้นะเดี๋ยวให้กลับบ้านไปพักก่อนพาคุณยายเจียมไปพักนะคะไปทานข้าวแล้วก็ไปอาบน้ำนอนก่อนแล้วก็ทางท่านรองสารวัตรสอบสวนสน.เพชรเกษมต้องขอบคุณมากๆนะคะ
1: ยินดีรับใช้ครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่าน
2: ขอบคุณตำรวจสน.เพชรเกษมทุกๆคนนะคะมาละค่ะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยอันนี้ต้องบอกว่าดีใจจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของการตามหาโชคดีมากอ่ะที่ทางเจ้าหน้าที่เองก็ใส่ใจนะคะใส่ใจมากถามคุณยายถามไปเรื่อยๆจนได้ชื่อได้นามสกุลไปค้นหาในทะเบียนราษฎร์เพราะที่ตัวคุณยายไม่ได้พกอะไรไปเลย นะหาอะไรก็ไม่เจอในกระเป๋าไม่รู้มีอะไรอยู่บ้างปรากฏว่าเจอชื่อในทะเบียนราษฎร์อยู่ปัตตานีอย่างที่คุณยายบอกแหละแล้วคุณยายบอกว่าจะมาตามหาลูกซึ่งจริงๆคุณยายมาพักอยู่กับลูกนะคะขึ้นมาพักอยู่กับลูกที่หมู่บ้านศรีเพชรนะก็ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งภารกิจที่วันนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะคะสำหรับกรณีของคนพัดหลงหาย8โมงเช้าเจออีกทีเกือบ5ทุ่มแล้วนะ4ทุ่มนะที่เราได้พูดคุยกันนะเวลานี้นะคะที่คุณทวันรัตน์ไปรับคุณยายที่สน.เพชรเกษมขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มากๆนะคะในเรื่องของการดูแลตรงนี้นอกจากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยตามหาแบบนี้คุณก็สามารถแจ้งมาที่จส.ร้อยได้แบบที่คุณทวันรัตน์ทำนะโทรมาแจ้งเราด้วยเราจะได้ช่วยกันประสานตามหาแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งจริงๆอ่ะบ้านของคุณทวันรัตน์เนี่ยอยู่หมู่บ้านศรีเพชรตรงนั้นเป็นพื้นที่ของสน.หนองคล้างภูใช่ไหมแจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ประสานลองตามหาบริเวณสน.ใกล้เคียงในพื้นที่ใกล้ๆกันนะคะทั้งสน.เพชรเกษมนะคะสน.หนองแขมมันก็อยู่ละแวกกันแล้วปรากฏว่าข่าวดีมันก็เกิดขึ้นจากตรงบริเวณสน.เพชรเกษมเนี่ยแหละค่ะนะคะว่าทางพี่วินเนี่ยพาคุณยายมาส่งไว้ฟังแล้วก็ชื่นใจสัปดาห์ที่แล้วก็แบบนี้เลยนะคุณผู้ฟังตามหาคนหายแบบนี้ชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่พูดคุยผ่านกันทางหน้าไมค์สักพักนึงก็เจอตัวคุณตานะคะอีกวันนึงก็กรณีเดียวกันคุยหน้าไมค์แป๊บนึงนะคะประมาณสักเที่ยงคืนก็เจอตัวเหมือนกันโอ้ดิฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะประกาศปุ๊บแล้วก็ตามหาได้เนี่ยอันนี้ฝากไว้ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นจริงๆนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหายไปคุณสามารถแจ้งจสร.ได้เลยเราจะได้ช่วยกันประสานตามหาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อของเราที่เรามีอยู่ในมือนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุนะคะสื่อออนไลน์ต่างๆตรงนี้จะได้ช่วยพาเขากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมไปถึงคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้านแล้วก็มีแนวโน้มนะคะหรือว่ามีเขาเรียกอะไรนะความเป็นไปได้ที่จะเกิดอาการพลัดหลงสูญหายแบบนี้นะคะคุณสามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้ไม่ต้องรอให้หายก่อนนะสามารถเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not ของจส.ร้อยได้นะคะเพียงแค่แจ้งเรามานะคะว่าอยากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not ซึ่งเป็นโครงการที่เราจัดทำขึ้นเพื่อตามหาผู้พัดหลงผู้สูญหายนะคะแล้วก็พาเขาเหล่านั้นเนี่ยกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าตรงนี้นะคะใครที่เป็นสมาชิกของโครงการลงทะเบียนกับเราแล้วเนี่ยเราจะมีหมายเลข ID นะคะหมายเลขประจำตัวให้คุณเนี่ยใช้นะคะ1คน1 ID ที่สามารถใช้ได้นะแจ้งเรามานะคะเราก็จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของชื่อนามสกุลที่อยู่หรือว่าผู้ที่จะติดต่อได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เป็นข้อมูลหลังบ้านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดำเนินการจัดส่งเข็มกลัดแบบนี้นะคะเข็มกลัดแบบนี้ไปให้คุณที่บ้านนะเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ติดตัวเวลาออกไปข้างนอกอย่างเช่นสมมุติว่าไปโรงพยาบาลอะติดหน้าอกไว้แบบนี้นะคะเผื่อใครพบเห็นเนี่ยเขาเห็นสัญลักษณ์ของดอกไม้แบบนี้เขาก็จะรู้ได้เลยนะว่ามันคือสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ที่เป็นตัวแทนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีอาการทางสมองผู้ป่วยอัลไซเมอร์หรือว่าคนมีอาการหลงลืมนะคะเขาจะได้ช่วยกันสังเกตว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยหลงหรือเปล่าอยู่กับญาติหรือเปล่าหรือยืนอยู่คนเดียวเขาจะได้ไปพูดคุยสอบถามสักถามเพิ่มเติมถ้ามันไม่ได้ความอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องเขาจะได้สแกน QR code แล้วก็แจ้งมาที่จส.ร้อยนะคะเราจะได้ไปหาข้อมูลที่ฐานข้อมูลหลังบ้านแหละว่าคนที่ติดเข็มกลัดแบบนี้เนี่ยหมายเลข ID นี้เนี่ยเขาเป็นใครมีญาติเป็นใครนะคะซึ่งตรงนี้แหละเป็นส่วนสำคัญเวลาสมัครเข้ามาแล้วก็แจ้งข้อมูลทั้งหมดไว้นะคะในการติดต่อกลับตรงนี้เราก็จะได้ประสานงานกลับไปนะคะแล้วก็จะได้นัดหมายกันนำผู้ที่พลัดหลงหรือว่าสูญหายที่มีพลเมืองดีพบเจอเนี่ยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยโครงการนี้เราจัดทำขึ้นมาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะใครสนใจสามารถสมัครขอลงทะเบียนเข้าโครงการได้โดยคุณเพียงแค่โทรมาที่จส.ร้อยนะคะดอกจัน1808หรือ1137 2หมายเลขโทรมาได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะดำเนินการจัดส่งเข็มกลัดกลับไปให้ใช้ที่บ้านนะคะเอาฝากไว้ด้วยสำหรับข้อมูลเรื่องของโครงการ Forget Me Not แบบนี้เข็มกลัดอันไม่ใหญ่นะอันประมาณสักแค่นี้ไม่ได้เกะกะเทอะทะอะไรนะคะน่าจะใช้ได้ง่ายแล้วก็พูดถึงความน่ากลัวหรือ กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้งานดิฉันว่ามันไม่นะเพราะมันไม่เป็นของที่มีมูลค่าสูงไม่เป็นที่ล่อตาล่อใจนะคะก็น่าจะปลอดภัยดีสำหรับคนที่จะใช้เข็มกลัดอันนี้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับโครงการนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆกันต่อนะคะมาดูตรงเรื่องของการเดินทางเพิ่มกันนิดนึงละกันนะมีอุ๊ยเดี๋ยวนะพูดถึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับเรื่องนี้นะพูดแล้วก็ชื่นใจอ่ะเดี๋ยวขอไปดูเรื่องของสภาพการจราจรสลับสับเปลี่ยนกันบ้างแล้วกันในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของการเดินทางยังมีตรงไหนที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปอัปเดตนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้นะตรงซอยรามอินทรา59ที่บอกคุณผู้ฟังไปนะคะว่ามีอุบัติเหตุช่วงก่อนหน้านี้นะคะตรงปากซอยรามอินทรา59นะที่รถชนกันทั้ง3คันนะคะไม่แน่ใจตอนนี้ใครที่อยู่ในเส้นทางผ่านได้เรียบร้อยหรือยังคะที่คุณประเวศแจ้งเรามาเนาะแจ้งเรามาประมาณสักชั่วโมงละตรงปากซอยรามอินทรา59ตรงนี้เนี่ยสน.คณะยาวเขาทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของการเคลื่อนย้ายเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดแล้วหรือยังนะคะเป็นรถกระบะ3คันด้วยกันนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็ช่องทางกลางของฝั่งขาออกตรงปากซอยรามอินทรา59นะคะก็เลยส่งผลต่อการจราจรนะแต่ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายนะคะรถคันที่เกิดเหตุออกไปพ้นหรือยังเวลานี้ถ้าใครผ่านตรงนั้นไม่เห็นแล้วนะคะช่วยกระซิบจสร้อยหน่อยละกันนะว่าไม่อยู่แล้วนะคะไปแล้วย้ายหมดแล้วอะไรก็ว่ากันไปเห็นบอกว่ารถค่อนข้างเสียหายเยอะนี่นะเห็นบอกว่าปิกอัพนี่ด้านหน้านี่ยับเยินเลยเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าจะย้ายได้หรือเปล่าเนาะหรือว่าต้องรอรถยกหรือรถลากอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าใครผ่านตรงนั้นแล้วยังเห็นจอดอยู่ช่วยแจ้งเพิ่มด้วยนะคะจะได้ทราบเนาะส่วนในสายทางอื่นๆนะเวลานี้นะคะดูจากในแมปนะดูจากในแมปเวลานี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่อย่างไรนะสายทางอื่นนะก็จะมีจุดนี่แหละที่บอกไปนะรามอินทรา59นะคะที่มีอุบัติเหตุนะกีดขวาง2ช่องเลนขวาแล้วก็เลนกลางนะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางใครที่ใช้ถนนกรุงธนบุรีขาออกนะคะตรงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกตักสินนะจุดนี้นะที่มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงจราจรนะคะเลนขวาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมละกันสำหรับใครที่ใช้ถนนกรุงธนบุรีขาออกระวังด้วยนะคะตรงบริเวณสะพานข้ามแยกตักสินมีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ยังทำงานอยู่ตรงบริเวณนั้นนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะในเรื่องของการเดินทางส่วนอุบัติเหตุนี่มีแจ้งเข้ามานะคะล่าสุดก็คือปากซอยรามอินทรา59นี่แหละค่ะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมในจุดอื่นจะเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันเนาะแต่ณเวลานี้กลับไปดูเรื่องฝนกันนะคะฝนก็ยังคงตกอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางเพิ่มขึ้นมาแล้วนะตอนแรกเนี่ยเล็กน้อยนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้เนี่ยเล็กน้อยถึงปานกลางอุ้ยกลุ่มฝนใหญ่ขึ้นนะคุณผู้ฟังถ้าเห็นจากเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกเราจะเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันพัดขึ้นมาจากอ่าวไทยนะคะกลุ่มเบลอเลยมันค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาขึ้นฝั่งนะคะตรงบริเวณกรุงเทพแถวแถวเขตบางขุนเทียนนะคะแล้วก็ตรงบริเวณสมุทรสาครนะคะก็ยังเป็นกลุ่มฝนกลุ่มเดิมแต่ว่าก่อตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มคงที่นะสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะดึกกว่านี้ไม่รู้จะใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่าหรือว่าขยายพื้นที่การตกหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากเล็กน้อยเริ่มปานกลางแล้วนะคะเริ่มตกปานกลางฉะนั้นใครกำลังขับรถขับเรือเอ้ยไม่ใช่ขับรถเฉยๆไม่ได้ขับเรือขับรถอยู่ในพื้นที่บางขุนเทียนนะสมุทรสาครอะไรแถวนั้นอ่ะระวังด้วยนะคะฝนตกแบบนี้ถนนมันจะเปียกลื่นนะมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันหมดแรง อ่ะแหม เมื่อกี้ไปดูข้อความในหน้า YouTube คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าพบคุณยายแล้วดีใจจังค่ะขอบคุณคุณตำรวจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณจสร้อยที่เป็นสื่อกลางนะคะก็ยินดีค่ะยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือนะคะขอเราเป็นสะพานเชื่อมแล้วกันเพราะว่าเราคงไม่ได้ออกไปช่วยตามหาเองแต่เราจะประสานหน่วยงานที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือคุณได้ในทุกๆรูปแบบเราจะประสานไปนะคะเป็นสื่อกลางเป็นตัวแทนของคุณนั่นแหละในช่วยการในเรื่องของการช่วยตามหานะคะช่วยสอบถามเพิ่มเติมยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณสุดที่รัดเหรอบอกว่าเห็นเคลื่อนไปทางชลบุรีแล้วนะกลุ่มฝนน่ะเหรอคะหรอกลุ่มฝนไปทางชลบุรีแล้วเหรอทำไมเรดาร์หนองจอกยังกระดุกกระดิกอยู่ตรงนี้เลยล่ะไปชลบุรีอุ๊ยไปไกลกว่าดิฉันแล้วใช่ไหมคะไปไกลกว่าที่ดิฉันคุยแล้วใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากชลบุรีตกหรือยังเวลานี้ถ้ากลุ่มฝนไปถึงตรงนู้นชลบุรีเป็นยังไงบ้างขอเสียงคนชลบุรีหน่อยในพื้นที่ชลบุรีใครอยู่ตรงไหนบ้างอัปเดตหน่อยสิว่าณเวลานี้ฝนตกหรือยังนะคะถ้าบอกว่ากลุ่มฝนไปถึงนู่นแล้วนะคะค่ำคืนนี้น่าจะนอนสบายเช่นกันใช่ไหมแถวไหนจะลงก่อนนะเพราะว่าอย่างวันนี้ช่วงกลางวันใช่ไหมคะที่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันตกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยเห็นบอกว่ามีฝนตกหนักที่แถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะดิฉันขออภัยจริงๆจำไม่ได้ว่าเป็นขอนแก่นหรือนครพนมนะคะบอกว่าฝนค่อนข้างหนักนะฝนค่อนข้างหนักก็ให้หลายๆพื้นที่ก็มาพร้อมๆกันแบบเนี้ยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊บางพื้นที่เนี่ยลงหรือยังนะนะคะก็ถ้ามีฝนตกอยู่ตรงไหนก็อัปเดตกันมาได้เรื่อยๆเลยนะจะได้ทราบไปพร้อมๆกันเพราะก่อนหน้านี้เองทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าให้เฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนในหลายๆพื้นที่นะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่บอกว่ากลุ่มฝนเนี่ยมันจะมีกรุงเทพกับในเขตบางขุนเทียนใช่ไหมมันจะมีเพิ่มขึ้นทุ่งครุนะหลังจากนี้เดี๋ยวมันจะเข้าไปตรงช่วงทุ่งครุด้วยแล้วก็ช่วงประมาณ5 ทุ่มเนี่ยมันก็จะน่าจะไปจนถึงเขตกรุงเทพบางขุนเทียนสมุทรปราการนะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะอ๋ออุ๊ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณโปรดิวเซอร์ดิฉันด้วยหาข้อมูลเก่งๆนี่ได้มาแล้วเรื่องของฟ้าฝนเพิ่มเติมนะคะในเมื่อดีเจหาไม่เจอโปรดิวเซอร์จัดให้นะคะในเรื่องของเกณฑ์ฝนนี่อย่างที่เห็นในภาพเลยถ้าหนักมากก็จะเป็นสีแดงเข้มคุณผู้ฟังดูจากภาพเอาละกันนะว่าแดงเข้มอยู่ตรงไหนมองเห็นชัดไหมคะน่าจะเห็นอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้จริงด้วยนะมันพัดจากพื้นที่ตรงอ่าวตัวกอนะคะขึ้นไปทางด้านนู้นนะคะผ่านไปทางแถวบางเสาธงนะบางบ่อสมุทรปราการนั่นสิแล้วก็ไปออกในพื้นที่อย่างที่บอกแน่เลยนะออกไปจนถึงชลบุรีได้เหมือนกันเนาะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมอุ๊ยขอบคุณมากนะคะอันนี้ก็จะอัปเดตเพิ่มเติมกันไปนะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนกลุ่มมันดิฉันว่ามันใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นกว่าตอนหัวค่ำนะคะสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะนอนสบายแน่นอนคืนนี้เขาบอกนะคะใครอยู่ตรงไหนฝนตกเล่าให้ฟังหน่อยสินะอุ๊ยแถวบ้านดิฉันก็น่าจะตกนะเนี่ยนะคะมันเคลื่อนตัวไปทางด้านนู้นน่าจะตกเหมือนกันปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงด้วยทางกรมอุตุบอกไว้นะคะในเรื่องของเกณฑ์ฝนเนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะจากที่เห็นสีนะสีเขียวกับสีเหลืองเป็นหลักนะคะจะมีสีแดงบ้างปะปายอัปเดตกันไปเรื่อยเรื่องของฟ้าฝนนะคะในเมื่อเรื่องของจราจรไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่อันนี้เขาบอกว่าใช่นะคะคุณสุทธิรักษ์บอกใช่บางทีมันไม่ตรงนะคะครึ้มๆแว่วๆอยู่ไปทางบางน้ำเปรี้ยวนะคะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลจริงด้วยนะจริงๆแหละสำหรับเรื่องของฝนฟ้ามันจะเริ่มในช่วงฤดูเขาเรียกว่าฤดูทำนา นะคะเข้าสู่ช่วงฤดูทำนาก็คือวันนี้เป็นวันที่ถือว่าถ้าเป็นเกษตรกรนะเขาจะถือว่าเป็นวันดีเป็นวันมงคลเพราะว่าเป็นวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นวันแรกเลยเกษตรกรบางพื้นที่นะคะเขาบอกว่ามีการเตรียมไถหว่านก็คือจะไถวันนี้นะจะไถวันนี้เอาฤกษ์เอาชัยนะคะเพื่อที่จะได้เปิดพื้นที่ทำการเกษตรนะเอาฤกษ์เอาฤกษ์ก็เป็นทุกๆปีนะคะเวลาวันพืชมงคลก็จะมีฝนฟ้าโปรยปรายแล้วหลังจากนี้ต่อไปเราก็อาจจะเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่9นะ9เข้าสู่ฤดูฝนแต่เพียงแต่ว่าการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนี่ยจะประกาศวันไหนอันนี้เราต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะคะต้องขอบคุณคุณสุทธิรัตน์ด้วยนะที่แจ้งข้อมูลเราเข้ามาเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามันอาจจะไม่ตรงเพราะว่าเราใช้เรดาร์หนองจอกที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ดูภาพรวมของทั้งประเทศนะแต่ถ้าจะดูภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยต้องไปอัปเดตภาพจากทางเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนั้นอาจจะเห็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะว่าตัวกลุ่มฝนมันเคลื่อนไปทางไหนบ้างนะคะอันนี้ดิฉันก็ดูประมาณคร่าวๆกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะอาจจะไม่ได้ไกลออกไปนะคะถึงภาคตะวันออกแต่ต้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสุทธิรัตน์แจ้งมาด้วยนะคะที่บอกว่ามันเคลื่อนไปทางชลบุรีแล้วนะครึ้มๆแว่วๆแสดงว่าเสียงไปก่อนใช่ไหมคะWeather Channel โอ้โหขอบคุณค่ะใช้เว็บ The Weather Channel ขอบคุณนะคะขอบคุณข้อมูลแนะนำเพิ่มเติมเข้ามาด้วยได้เดี๋ยวเราจะดูประกอบกันจากหลายๆจุดนะจากหลายๆจุดแต่ในความในความเขาเรียกอะไรนะในหน้างานตรงนี้สถานการณ์หน้างานตรงนี้จริงๆดิฉันก็อยากได้บรรยากาศสดๆนะจากคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆอัปเดตเข้ามานะคะพูดคุยแบบนี้แหละอัปเดตมาว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะคะสภาพการจราจรเป็นยังไงดิฉันว่ามันจะสนุกกว่านะสนุกกว่าดิฉันไปอ่านเองนะถ้าเพื่อนๆสมาชิกหรือคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาก็ได้หรือว่าจะโทรมาพูดคุยเพิ่มเติมกันก็ได้นะมาช่วยกันอัปเดตในพื้นที่ต่างๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณข้อมูลนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะหลังจากที่เล่าเรื่องฟ้าฝนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอพักกันครู่หนึ่งหลังจากนั้นกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

กลับมาติดตามกันต่อค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องนะจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเพื่อเป็นการเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้นะคะใครจะเดินทางผ่านเส้นทางถนนจรัญสนิทวงศ์พรุ่งนี้นะเขามีการทำงานนะคะทางสำนักงานเขตบางพลัดได้แจ้งข้อมูลไว้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตัดต้นไม้นะคะริมถนนจรัญนะคะก็จะมีการดำเนินงานนะตัดต้นไม้ริมถนนจรัญตรงบริเวณถนนจรัญขาออกนะคะที่จะไปสะพานพระราม7ช่วงบางอ้อนะคะแถวปั๊มบางจากนะคะเขาจะเริ่มทำงานกันตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงเวลาเที่ยงนะคะก็ดำเนินงานในเรื่องของการตัดต้นไม้นะคะทำ2วันค่ะวันที่14แล้วก็15นะคะก็คือวันพฤหัสกับศุกร์นี้นะคะ2วันนะทำให้ตรงบริเวณนี้ค่ะจะมีการปิดการจราจรในช่องทางด้านซ้ายนะคะคุณผู้ฟังเผื่อใครจะเดินทางบนถนนจรัญขาออกไปทางสะพานพระราม7นะคะช่วงบางอ้อต้องระวังด้วยนะมีเจ้าหน้าที่ทำงานตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะคะ2วัน14 15พฤษภาคม2569ค่ะแจ้งเป็นข้อมูลไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งสายทางที่เขามีการทำงานแต่อันนี้ทำงานกลางวันนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานเปิดการจะปิดการจราจรนะคะเปิดผิวจราจรเนี่ยเราจะเจอนะคะตอนกลางคืนเป็นหลักเหมือนกันแต่อันนี้ตัดต้นไม้ต้องตัดกลางวันนะช่วงนี้เรื่องของฟ้าฝนลมแรงนะคะกิ่งไม้ที่เขาตัดตกแต่งได้ทางสำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆเขาก็พยายามนะคะเล็มๆตัดๆมันให้มันเข้าที่เข้าทางเป็นพุ่มแล้วก็ดูไม่เกิดอันตรายเวลามีลมฝนอะไรมานะคะฉะนั้นใครผ่านทางตรงนี้ระวังด้วยแล้วกันนะคะ2วัน14กับ15พฤษภาคม2569ค่ะกลับมาดูกันต่อนะในเรื่องของข้อมูลเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทหารใช่ไหมคะเรื่องของแนวชายแดนล่าสุดยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะเอามาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนั่นก็คือเรื่องของการทำงานนะคะการปฏิบัติการของกองทัพเรือค่ะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ค่ะโฆษกกองทัพเรือก็ได้เปิดเผยว่าวันนี้นะคะตอนเวลา 4:00 นทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะโดยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่2กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่525ได้ลาดตระเวนซุ่มตรวจตามแนวชายแดนค่ะแล้วก็ไปพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชานะคะจำนวน7รายลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายบริเวณสวนลำไยในพื้นที่ชายแดนค่ะตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าบุคคลทั้งหมดเนี่ยไม่มีเอกสารแสดงตนหรือว่าเอกสารเดินทางที่ถูกต้องและให้การว่าประสงค์จะเดินทางเข้ามาพื้นที่ตอนในเพื่อหางานทำนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการควบคุมตัวแล้วประสานทางสภ.สะตอนนะคะเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยทางโฆษกกองทัพเรือก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่ากองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่ช่องทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมยืนยันค่ะว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกขั้นตอนได้ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565อย่างเคร่งครัดค่ะอันนี้ก็พบเจอนะคะแล้วก็ต้องมีการนำตัวส่งทางสภ.ในพื้นที่ต่อไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการผลักดันออกนอกประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะกองทัพเรือเองเขาก็ยังคุมเข้มในพื้นที่ทางด้านชายแดนตะวันออกนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนที่ลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาตินะคะอันนี้เขาก็ยังดูแลอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะอันนี้เพื่อความมั่นคงทางชายแดนค่ะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของวันนี้นะคะเนี่ยทหารทุกหน่วยนะคะก็ยังคงดูแลรักษาตะเข็บชายแดนของเราเป็นอย่างดีนะคะช่วยกันทุกภาคส่วนเลยดิฉันว่าอย่างนั้นเถอะนะคะกองทัพเรือยังลาดตระเวนทางบกเลยอะดูแลพื้นที่นะคะก็เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบที่มันต่อเนื่องนะคะกับทางทะเลด้วย
เมื่อสักครู่นี้นะคะได้รับแจ้งเหตุในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้หญ้านะคะหลังแขวงการทางชลบุรีค่ะมีเหตุเป็นเพลิงไหม้หญ้านะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรถดับเพลิงหนองไม้แดงก็ได้ออกไประงับเหตุแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนนี้นะคะเพลิงไหม้หญ้าด้านหลังนี่มันเป็นพื้นที่อย่างที่เห็นในภาพเลยคุณผู้ฟังนะเป็นพื้นที่รกร้างนะคะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะทีเดียวไม่แน่ใจว่าลมแรงด้วยหรือเปล่านะในพื้นที่ตรงนี้นะคะส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้สาเหตุการเกิดขึ้นนี้ก็ยังไม่ทราบอีกเช่นกันว่าเกิดเพลิงไหม้หญ้าขึ้นได้อย่างไรนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบเรื่องแล้วแล้วก็กำลังออกไปเพื่อที่จะไปสกัดกั้นเพลิงตัวนี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลหรือว่ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบเลยนะคะเนี่ยอย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วก็ตามนะเรื่องของฝนฟ้าเริ่มมาแล้วเริ่มตกเริ่มมีปริมาณหนาเม็ดนะปริมาณหนักขึ้นแต่ว่าเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่ๆมันก็ไหม้เนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังนะคะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอย่างแรกเลยถ้าเราป้องกันได้นะคะอันนี้เราพูดถึงในพื้นที่ที่เราป้องกันได้ก่อนนะในโซนของเราอย่างเช่นบริเวณรอบบ้านนะคะในตัวบ้านอันนี้เราป้องกันของเราได้นะคะเราก็ควรจะป้องกันไว้ก่อนแต่พื้นที่อื่นที่มันอยู่นอกเหนือความควบคุมของเราอย่างเช่นพื้นที่สาธารณะนะพื้นที่รกร้างอันนั้นเราควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เวลาเราเห็นเหตุนะคะก็ประสานมาจสร้อยก็ได้นะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราประสานพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมให้1137 1137หมายเลขจำง่ายมากเลยนะ1137กับอีก1หมายเลขนะคะดอกจัน1808 2หมายเลขด้วยกันนะก็สามารถแจ้งเราแล้วเราก็จะประสานในพื้นที่ให้นะคะมาดูเรื่องของการจราจรสลับสับเปลี่ยนเพิ่มเติมกันไปอุ้ยคืนนี้เนี่ยดึกๆยังมีตรงไหนติดอีกบ้างนะเมื่อสักครู่เหมือนจะเห็นจากในแมปอยู่เหมือนกันนะว่ามีบางพื้นที่ที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะเดี๋ยวขอดูอีกสักทีสิด้านไหนอุ้ยหายแดงไปเยอะแล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรที่ยังดูมีปัญหาก็จะอยู่แถวๆทองหล่อแถวๆทองหล่อถนนสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะตรงก่อนถึง BTS ทองหล่อตรงนี้ยังชะลอตัวอยู่นะคะยังชะลอตัวอยู่นะส่วนในฝั่งกลับกันนะแถวๆตรงขยับมาอีกหน่อยมาดูตรงช่วงหน้าสถานีขนส่งเอกมัยตรงนั้นนี่เรื่องของปริมาณรถก็ไม่ได้หนาแน่นเท่าไหร่นะยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะชะลอตัวตรงจุดกลับรถแค่นั้นเองนะคะอาจจะช้าหน่อยนึงนะคะตรงสถานีขนส่งเอกมัยแต่ก็ยังลื่นไหลพอไปกันได้แต่ขยับมาพอมาถึงทองหล่อเนี่ยรู้สึกว่าจะช้าหน่อยนะคะปริมาณรถนี่เยอะขึ้นนะคะตรงช่วงนั้นนะแล้วก่อนหน้านี้อุ๊ยอันนี้เหตุตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะมันมีรถชนกันก่อนถึง Emphysis นะคะประมาณช่วงเย็นๆนะ Emphysis ดิฉันก็ออกเสียงนะ Emphysis เฉยเลย Emphysis เลอะเทอะแยะแล้วทานุตา พอใกล้ๆถึงช่วงท้ายไปชั่วโมงเนี่ยจะงงนิดหนึ่งคุณผู้ฟังนะคะโอ้ยแต่ว่าอโศกสุขุมวิททำไมยังดูเยอะอยู่เลยอ่ะอโศกสุขุมวิทณเวลานี้นะคะรถยังเต็มพื้นที่อยู่เลยนะยังดูค่อนข้างหนาแน่นนะคะสำหรับตรงบริเวณอโศกแยกอโศกสุขุมวิทนะมุ่งหน้าไปทางอโศกนี่รถเต็มนะรถเต็มเยอะจริงๆเยอะจริงๆยังไม่แผ่วนะเส้นเนี้ยนะคะถนนเล็กด้วยดิฉันว่าส่วนหนึ่งนะคะไปจนถึงอโศกมนตรีวิ่งไปเรื่อยๆนี่ก็จะไปหนาแน่นอีกทีตรงก่อนออกเพชรบุรีอะค่ะนะคะใช้ได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ดูว่ารถยังคงหนาแน่นอยู่นะคะยังคงหนาแน่นอยู่สำหรับอโศกสุขุมวิทแล้วก็มุ่งหน้าไปทางเพชรบุรีเองก็ดูเยอะอยู่เหมือนกันส่วนรถที่มาจากตรงบริเวณแยกพร้อมโพรงมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรดูปริมาณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะคะฝั่งกลับกันก็ใช้กันได้ดีเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมในเส้นอโศกเพชรมันถึงค่อนข้างแน่นนะคะค่อนข้างแน่นมาดูเรื่องนี้กันต่อนะคะเรื่องของ
เหตุการณ์เพิ่มเติมนะคะทางโฆษกกองทัพบกค่ะทางพลตรีวินไทยสุวารีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ากองทัพบกเนี่ยได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดใกล้กลับตรงบริเวณช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์รวมแล้ว2เหตุการณ์ด้วยกันนะคะโดยในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเวลาประมาณ 9:00 นหน่วยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 คนพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2คนมีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้แนวชายแดนแนวเขตลวดหนามแล้วก็ทำการบันทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ไม่เป็นผลค่ะก็เลยมีการดำเนินการยิงเตือนจำนวน2นัดนะคะตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่และป้องปรามการกระทำที่อาจขัดต่อข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมตลอดจนเพื่อลดความตึงเครียดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนค่ะต่อมานะคะในช่วงเวลา 18:40 นที่ผ่านมาค่ะทางหน่วยได้ตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันโดยตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวนรวม11นัดซึ่งหน่วยในพื้นที่ก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่ได้มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนวการวางกำลังของฝ่ายไทยนะคะทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะโฆษกกองทัพบกกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพบกโดยกองกำลังสุรนารียังคงตรึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการรุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกโดยทีมโฆษกกองทัพบกค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

23นาฬิกากับอีก12นาทีค่ะยังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะเมื่อสักครู่เราติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของข่าวคราวในประเทศไทยแล้วก็รอบๆขอบตะเข็บชายแดนกันไปนะทีนี้มาดูในเรื่องของต่างประเทศเพิ่มเติมกันบ้างพอดีไปอ่านข่าวนี้มาเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรือสำราญอีก1ลำนะคะที่เขามีการตรวจพบผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งวันนี้นะคะตามรายงานของสื่อฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าทางการฝรั่งเศสเองเนี่ยได้สั่งกักตัวผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนค่ะบนเรือสำราญที่จอดเทียบท่าในเมืองบ็อกซ์โดหลังจากที่พบผู้โดยสารเสียชีวิต1รายค่ะสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการระบาดของเชื้อโนโรไวรัสนะคะโดยเรือสำราญของบริษัท Ambassador Cruise Line ซึ่งมีผู้สาร 1,233 คนรวมถึงลูกเรืออีก514คนส่วนใหญ่เป็นชาวไอซ์แลนด์แล้วก็สหราชอาณาจักรค่ะเดินทางถึงท่าเรือบ็อกซ์โดทางฝั่งตะวันตกของฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่12พฤษภาคมทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นผู้โดยสารวัย90ปีขณะที่มีผู้โดยสารราว50คนเริ่มแสดงอาการเข้าข่ายติดเชื้อโนโรไวรัสนะคะซึ่งเจ้าเชื้อโนโรไวรัสเนี่ยเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบส่งผลให้มีอาการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียค่ะอีกทั้งยังสามารถแพร่กระจายได้ง่ายด้วยนะคะโดยเรือดำดังกล่าวเนี่ยออกเดินทางจากหมู่เกาะเชตแลนด์เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการแวะจอดนะคะที่เมืองเบลฟาสต์ในไอซ์แลนด์เหนือนะคะลิเวอร์พูลในสหราชอาณาจักรแล้วก็ไปจอดที่เมืองเบรสของฝรั่งเศสก่อนที่จะเดินทางไปถึงบ็อกซ์โดค่ะซึ่งเดิมเนี่ยมีกำหนดออกเดินทางต่อไปเพื่อจะไปยังสเปนนะคะในเรื่องของเชื้อโนโรไวรัสขณะนี้ก็มีข่าวการระบาดบนเรือสำราญสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันเนาะไปกับเรือสำราญนี่เป็นลำที่2แล้วนะก่อนหน้านี้ที่เราทราบข่าวกันในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญอีก1ลำนะคะที่ไปพบเชื้อไวรัสฮันตานะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะทางตอนนี้เนี่ยทางกรมสาธารณสุขนะคะของรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้มีการสอบสวนนะคะสอบสวนผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาในเขตวินเนบาโกนะคะที่รัฐอิลลินอยโดยระบุว่าไม่เกี่ยวข้องกับการระบาดบนเรือสำราญนะคะตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่อันนี้เนี่ยพบที่รัฐอิลลินอยนะคะขณะที่ส่วนควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคของทางสหรัฐนะคะ CDC เนี่ยเขาก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบนะคะแล้วก็ยืนยันเพิ่มเติมว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เวลาตรวจสอบนานถึง10วันด้วยกันนะคะทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวเนี่ยอาจจะได้รับเชื้อระหว่างทำความสะอาดบ้านที่มีมูลของหนูสะสมอยู่โดยเชื้อมันอาจจะฟุ้งกระจายในอากาศนะคะจากปัสสาวะหรืออุจจาระของหนูที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลเซนต์แอนโทนีก็ได้กล่าวว่ากรณีลักษณะนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นขณะทำความสะอาดพื้นนะคะในพื้นที่ที่หนูเคยอยู่อาศัยทำให้ละอองจากของเสียของหนูเนี่ยมันกระจายสู่อากาศและก็เข้าสู่ร่างกายค่ะโดยระบุว่าตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยมีอาการเพียงเล็กน้อยนะคะไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและกำลังฟื้นตัวได้ดีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพิ่มเติมว่าเชื้อที่พบเนี่ยค่ะคาดว่าเป็นสายพันธุ์อเมริกาเหนือซึ่งไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แตกต่างจากสายพันธุ์แอนดีสในอเมริกาใต้ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดบนเรือสำราญ

0: นะคะบนเรือสำราญ MV Hondurus ก็ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันจะพบน้อยมากนะคะพบน้อยมากแต่มันมีโอกาสแพร่ระหว่างมนุษย์ได้นะคะโดยทางบริษัทกำจัดแมลงแล้วก็สัตว์รบกวนนะคะก็ได้มีการระบุว่าเขามีมาตรการเฉพาะในการกำจัดมูลหนูโดยจะฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดค่ะเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาก็ยังมีการเตือนนะคะว่าหนูที่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าเชื้อไวรัสทันตาตรงนี้เนี่ย อยู่ในแถบมิสเวสของสหรัฐไม่ใช่หนูบ้านทั่วไปแต่เป็นหนูที่มักเข้าไปหลบหนาวในอาคารช่วงฤดูหนาวก่อนกลับออกไปยังพื้นที่เกษตรในฤดูร้อนค่ะในเขตวินเนบาโกที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐอิลลินอยรวมไปถึงเมืองร็อกฟอร์ดนะคะก็ถ้าหากยืนยันผลตรวจผู้ป่วยรายนี้ก็จะเป็นผู้ติดเชื้อฮันตารายที่8ของรัฐอิลลินอยนับตั้งแต่ปี2536ค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ป่วยล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม2568นะคะโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาช่วงปี36ถึงปี2566สหรัฐพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตารวมแล้วเนี่ยมียอดรวมอยู่ที่890รายทั่วประเทศค่ะพร้อมกับย้ำความเสี่ยงต่อประชาชนในรัฐอิลลินอยยังอยู่ในระดับต่ำมากนะคะนอกจากนี้หน่วยงานก็ยังมีการระบุว่ายังไม่ได้มีการรับรายงานว่ามีชาวรัฐอิลลินอยโดยสารอยู่บนเรือสำราญลำที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เองค่ะเขาจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมกับมีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นแล้วก็สถานพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นเชื้อที่ไม่ได้อยู่บนเรือนะคะแต่อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่รัฐอิลลินอยก็อย่างที่บอกมันมีการแพร่ระบาดมาตลอดแต่ว่าไม่เยอะแต่พอมันไปเกิดเหตุบนเรือสำราญเนี่ยมันก็เลยเป็นข่าวที่ค่อนข้างคึกโครมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหวั่นใจนะวิตกเพราะมันมากับเรือมันแล่นไปเรื่อยจอดเทียบท่าไปเรื่อยแล้วมันถ้ามีเรื่องของเชื้อนะคะที่มันออกจากเรือแล้วไปลงบนพื้นที่ต่างๆมันจะแพร่กระจายไปได้เลยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าวิตกกังวลนะแต่ว่าเหมือนที่ได้พูดคุยไปกับทางคุณหมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างที่คุณหมอยืนยันว่าไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่ามันยังไม่มีในเรื่องของผู้ติดเชื้อในบ้านเรานะยังไม่เคยได้รับรายงานนะคะก็มีก่อนหน้านู้นนานมากแล้วที่มีอาการแต่ว่าก็รักษาเรียบร้อยนะคะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของการทำความสะอาดในพื้นที่นะคะถ้าพบเห็นว่ามันมีมูลสัตว์นะคะมีมูลหนูมีขี้หนูตรงนี้เนี่ยอย่าไปทำให้มันฟุ้งกระจายแล้วก็ก่อนทำความสะอาดนะคะควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยอันนี้สำคัญเลยนะหน้ากากอนามัยทิ้งไม่ได้มันช่วยกรองฝุ่นแล้วก็กรองในเรื่องของละอองฝอยต่างๆเชื้อโรคต่างๆมันจะได้ถูกคัดกรองไปชั้นนึงก่อนอะนะคะใส่เพื่อความมั่นใจนะสำหรับหน้ากากอนามัยก่อนทำความสะอาดบ้านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นที่ที่บอกมันเป็นพื้นที่อับหรือว่ามีขี้หนูนะคะไม่แน่มันอาจจะมีฉี่หนูที่มันแห้งแล้วด้วยก็ได้ฉะนั้นถ้าคุณไปกวาดไปปัดให้มันฟุ้งเป็นละอองขึ้นมามีความเสี่ยงนะคะเชื้อโรคต่างๆมันจะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ฉะนั้นหน้ากากอนามัยถุงมืออย่างอันนี้ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะนี่มาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะทางหน้า YouTube คุณสุทธิรัตน์บอกว่าถนนยานาขออภัยไม่ใช่ถนนสิเขตยานาวาฟ้าร้องแล้วคลองเตยก็ร้องค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันก็ได้ยินนะคะในเขตคลองเตยได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วเหมือนกันนะคืนนี้นอนสบายในหลายพื้นที่เลยนะคะบอกแล้วกรุงเทพมหานครค่ำคืนนี้อีกยาวไกลแล้วก็เรื่องของฝนนี่มาแน่นะคะคืนนี้มาแน่คลืบคลานมาเรื่อยๆนะดูสิพอพูดแล้วก็อดที่จะไปดูเพิ่มเติมไม่ได้นะคะมีเสียงมาแล้วก็มีแสงไหมคะมีแสงมาด้วยไหมนอกจากเสียงน่าจะมีมาพร้อมๆกันแหละไล่ๆมานะคะกลุ่มฝนนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณสมุทรสาครสมุทรปราการนะคะส่วนในกรุงเทพก็จะมีในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทุ่งครุหนองจอกค่ะแล้วก็กลุ่มฝนกลุ่มนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพในเขตบางขุนเทียนทุ่งครุหลังจากนั้นนะคะหลังจาก5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะจะมีเรื่องของกลุ่มฝนนะคะที่ขยับ ไปทางฉะเชิงเทราชลบุรีคาดว่าจะปกคลุมในพื้นที่มากกว่า1ชั่วโมงนะคะก็จะไปตกเนี่ยตามที่คุยกับคุณสุทธิรัตน์ไปเมื่อสักครู่แหละปลายทางเนี่ยสมุทรขออภัยฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีนะคะไปทางด้านนู้นด้วยนะนอนสบายในหลายพื้นที่บางแต่บางพื้นที่ดิฉันว่าเกินกว่าจะสบายอย่างเช่นวันนี้ทางภาคอีสานโอ้โหพายุฝนกระหน่ำนะคะบ้านเรือนพังเสียหายไปหลายจุดก็มีนะคะก็มีนะสำหรับเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะเห็นหลังคาเปิดเปิงกันไปหลายที่เลยทีเดียวก็ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างที่บอกไปต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ในจุดที่มันอาจจะเป็นจุดเสี่ยงอะไรต่างๆก็พาตัวเองออกมานะคะอย่าไปอยู่ใกล้มากเกินไปนะอ่ะเมื่อครู่เราคุยกันถึงเรื่องของเชื้อโรคที่มันอาจจะสร้างปัญหากับสุขภาพได้ใช่ไหมคะนอกจากเชื้อโรคที่จะสร้างปัญหาต่อสุขภาพคุณแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่รบกวนแล้วก็สร้างปัญหากับคุณได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของกลโกงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของการหลอกลวงผ่านทางออนไลน์อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางเองเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้นะบางคนที่ถูกโรแมนต์สแกมหลอกล่ออยู่อ่ะอาจจะไม่ใช่คนด้วยซ้ำไปนะคะในเรื่องของรักออนไลน์ตอนนี้มันอาจจะเป็น AI ก็ได้นะเป็นโปรไฟล์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้หลงรักนะคะแล้วก็หลอกให้โอนเงินถ้าใครเคยสังเกตนะเรื่องของโซเชียลมีเดียใครที่เคยใช้แอปพวกแอปหาคู่หรือว่าเป็นแอปที่พูดคุยกับคนแปลกหน้าทางออนไลน์ตอนนี้ต้องระวังระวังให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิจฉาชีพเนี่ยเขาพบช่องทางใหม่ใช้ AI นะเนียนเนียนนะเนียนมากสร้างโปรไฟล์ปลอมรูปปลอมเสียงปลอมนะคะแล้วก็บทสนทนาปลอมๆที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าเชื่อถือไว้ใจหลอกให้เหยื่อตายใจนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางเขาบอกว่ากลโกงเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นมาจากการทักทำความรู้จักมาคุยดีด้วยนะมาเอาอกเอาใจแสดงความห่วงใยจนเหยื่อเนี่ยเริ่มรู้สึกผูกพันหลังจากนั้นค่ะก็จะเริ่มชวนลงทุนเหมือนเดิมเลยเข้ารูปเดิมนะคะแนวเดิมชวนลงทุนอ้างส่งของมาให้แต่ว่ามันติดค่าธรรมเนียมนะคะหรือว่าอ้างว่าป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าต้องการเงินด่วนเข้าทางบุกเดิมๆแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยไม่ได้สังเกตเพราะมันผูกพันไปแล้วนะคะก็คิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเขาบอกว่าจุดสังเกตของโรแมนต์แกรมในยุค AI ก็คือเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่พูดเรื่องของความรักเรื่องรักเนี่ยเร็วเกินไปนะคะแล้วก็จะไม่ยอมวิดีโอคอลนะคะไม่ยอมให้เห็นหน้าสดไม่ให้เจอกันว่าอย่างนั้นเถอะเลี่ยงการพบเจอกันจริงๆนะคะโดยที่มีเหตุผลเขามีเหตุผลในการไม่พบเจอนะคืออะไรรู้ไหมให้เหตุผลซ้ำๆว่าเมื่อต้องการตรวจสอบตัวตนอะไรแบบเนี้ยคือสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเป็นการปฏิเสธที่เหมือนเดิมทุกๆครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกให้สังเกตว่าโรแมนต์สแกมในยุค AI เนี่ยจะเริ่มพูดเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องการโอนเงินนะถ้าคนที่หลงเชื่อไปคุยด้วยนะคะจนรู้สึกผูกพันพอมันมีเริ่มเรื่องของการชวนลงทุนเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะขอให้โอนเงินนะคะอันนี้เตือนไว้เลยไม่ว่าเหตุผลจะดูน่าสงสารน่าเชื่อถือหรือว่าเร่งด่วนขนาดไหนให้หยุดทันทีนะคะคุณลองนึกดูสิใครก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักกันมาทั้งชีวิตรู้จักกันอยู่ประมาณ 7-8 วันนะคะขอให้โอนเงินขอให้ช่วยเหลืออันนี้หยุดคุยนะคะหยุดซะเถอะก่อนที่จะพลาดพลั้งไปมากกว่านี้นะคะเขาบอกว่าให้หยุดการติดต่อนะคะหยุดทันทีอย่าโอนเงินแล้วก็อย่าส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆไปให้ไม่ว่าจะเป็นภาพบัตรประชาชนเลขบัญชีรหัส OTP หรือว่าข้อมูลสำคัญอื่นๆก็เป็นได้แค่คำเตือนล่ะค่ะบางคนเนี่ย ตอนเตือนอย่างเงี้ยฟังเข้าใจหมดทุกคนอุ้ยเขาพอถึงเวลาหน้างานจริงๆบางทีมันอาจจะลืมนะฉะนั้นตั้งสติให้ดีก่อนเชื่อใครในโลกออนไลน์ต้องเช็คให้ชัวร์เพราะในยุคนี้เนี่ยทุกอย่างมันเป็นภาพปลอมเป็นเรื่องหลอกลวงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงตัวตนอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกเราได้เสมอฉะนั้นทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB ก็เลยฝากข้อมูลนี้มาให้นะคะใครที่กำลังรู้สึกเงาๆช่วงนี้ไปเริ่มคุยออนไลน์ไปคุยกับแอปเขาเรียกอะไรนะแอปหาคู่นะคะหรือว่าไปพูดคุยกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์เนี่ยต้องระวังให้ดีนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่คนจริงๆก็ได้อย่างที่ดิฉันบอกไปบางคนทำงานทั้งวี่ทั้งวันไม่ได้คุยกับใครเลยกลางคืนกลับถึงบ้านก็เหมือนมีความรู้สึกว่าคุยกับเพื่อนในออนไลน์ดูสบายใจนะคะบางทีคุยกันไปคุยกันมาหลอกเราซะได้นะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อนะคะต้องพยายามตั้งสติให้ดีคุยกันได้ไม่กี่ทีบอกว่าโอ๊ยลำบากจังโอนเงินให้หน่อยเนี่ยต้องเอะแหละนะต้องเริ่มเอะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เขาก็ได้มีการโพสต์ถึงแนวโน้มอาชญากรรมออนไลน์นะคะซึ่งเขามีการสรุปข้อมูลนะเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือ12พฤษภาคมเขามีการรับแจ้งเชื่อไหมว่ามันเยอะจนน่าตกใจใครจะไปคิดว่าเรื่องของการฉ้อโกงออนไลน์ในแต่ละวันนี่มันเยอะมากนะคะเมื่อวานศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เขารับแจ้งมาทั้งหมดเนี่ย773เคสค่ะถ้านับรวมมูลค่าความเสียหายจาก700กว่าเคสเนี่ยตีเป็นตัวเงินนะคะ15,625,027 บาทโอ้โหเยอะนะ700กว่าเคสเนี่ยเป็นเงินไป15ล้านกว่านะคะคดีที่ถูกหลอกมากที่สุดคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะTikTok ไม่ใช่เรื่องความรักนะส่วนใหญ่ที่โดนหลอกมากที่สุดก็คือเรื่องของด้านสินค้าแล้วก็บริการค่ะจำนวน654เคสนะคะอันนี้เนี่ย เยอะเป็นอันดับ1อันดับ2รองลงมานั่นก็คือหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะสวมรอยอาจจะสวมรอยเป็นคนในครอบครัวคนรู้จักนะคะมาหลอกเราอันนี้เขาบอกว่ามีจำนวน38เคสด้วยกันนะคะอันดับ3ค่ะหลอกลวงเสนอผลประโยชน์อื่นมีจำนวน34เคสค่ะอันนี้ก็เป็นคดีที่ถูกหลอกลวงมากที่สุดที่เขาจัดอันดับไว้ในเมื่อวานนี้นะส่วนแพลตฟอร์มมาดูแพลตฟอร์มที่ถูกหลอกกันมากที่สุดลองทายสิคะอันดับ1เป็นแพลตฟอร์มอะไรอันดับ1คือจาก Facebook ค่ะ541เคสนะคะ Facebook เป็นอันดับ1อันดับ2ไม่ระบุบอกว่ามีจำนวน95เคสอันดับ3จะเป็นการถูกหลอกจากทาง LINE 78เคสค่ะจาก TikTok เนี่ย23เคสด้วยกันนะแล้วก็จากทางโทรศัพท์ยังมีอยู่นะคะถูกหลอกทางโทรศัพท์ยังมี16เคสค่ะช่องทางอื่นๆอีก12เคส Instagram 7เคสนะคะแล้วก็dating app 1เคสค่ะก็ยังคงมีนะ dating app นี่ก็คือจะเป็น romance scam ประมาณนั้นนะคะดิฉันเชื่อนะว่าแพลตฟอร์มจาก Facebook นี่ถูกหลอกมากที่สุดเพราะดิฉันก็เคยเจอมากับตัวไม่คิดว่าตัวเองจะโดนหลอกก็โดนนะคะจำฝังใจจำได้ไม่ลืมเลยแล้วก็เลิกซื้อของออนไลน์ไปพักใหญ่ๆแต่ว่าไม่เข็ดนะหลังๆก็เอาอีกนะคะถูกหลอกลวงเรื่องสินค้าและบริการนี่แหละค่ะนะคะเป็นบทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กันบ้างอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะว่าให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยยุคนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงที่เราต้องเก็บหอมรอมริบนะถนอมเงินไว้หน่อยเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆเก็บเอาไว้เติมน้ำมันดีกว่าถูกเขาหลอกนะคะ ไปดูข้อมูลอื่นกันต่อนะคุณฟังบอกว่าเอ๊ะธนุตานี่มันเล่าอะไรเรื่อยเปื่อยก็เป็นเรื่องรอบๆตัวเราเนี่ยนะคะนะคะที่เราสามารถพบเจอได้อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะว่าในชีวิตเรามันเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแน่นะคะเกิดขึ้นแน่เพียงแต่ว่าเราจะมีสติระวังตัวได้หรือเปล่านะหรือว่าต้องถูกหลอกสักหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นจะดีขึ้นดิฉันว่าดิฉันก็เป็นแบบนั้นแหละหลังจากโดนไปหนึ่งครั้งก็มีสติมากขึ้นเอ๊ะบ่อยขึ้นนะคะอันนี้เตือนไว้เตือนภัยยามดึก เอามาดูเรื่องนี้กันต่อดีกว่านะเล่าอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยเรื่องออนไลน์จุ๊บๆอ่ะมาดูอันนี้ก่อนหน้านี้นี่เราพูดถึงเรื่องของต่างประเทศกันไปนะคะก็ยังมีอีกหลายข้อมูลนะที่ยังน่าสนใจนะแล้วก็ยังต้องติดตามอยู่นะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศเราประเทศเดียวนะต่างประเทศเองเขาก็ยังมีปัญหาสารพัดเหมือนกันนะในช่วงเวลาแบบนี้รู้สึกว่าหน่วยเรื่องหน่วยงานต่างๆที่เขาต้องมีการขับเคลื่อนเดินหน้าของแต่ละประเทศเนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหานะคะอย่างเช่นในเรื่องของการสู้รบกันนะคะของทางยูเครนกับทางรัสเซียอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจริงๆเหมือนจะเงียบจะจบนะมันแต่ว่ามันก็ยังไม่จบนะมันก็ยังคงมีปัญหากันอยู่นะคะยังคงมีปัญหากันอยู่ซึ่งเราก็หวังนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องของสถานการณ์การสู้รบเนี่ยมันจะสงบลงได้นะมันน่าจะสงบลงได้แล้วก็น่าจะจบได้เร็วกว่านี้เพราะมันก็ยืดเยื้อมานานแล้วนะคะแต่มันก็ยังไม่มีท่าทีเลยเขาบอกว่าจะเชื่อใครดีล่ะระหว่างเรื่องของทรัมป์กับปูตินที่ส่งสัญญาณว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยใกล้จบแต่เซเลนสกี้ก็บอกว่าทางมอสโกไม่ได้ตั้งใจยุติสงครามเขาว่ามาแบบนี้นะคะซึ่งทางทำเนียบเครมลินค่ะก็ออกมาแถลงนะคะย้ำคำกล่าวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะว่าสงครามในยูเครนเนี่ยใกล้จะยุติลงแล้วขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเองก็ออกมาพูดในทำนองเดียวกันนะคะว่าจุดจบของสงครามเนี่ยใกล้มากแล้วนะคะซึ่งเป็นมุมมองที่มันแตกต่างกับอีกหนึ่งประเทศนะแตกต่างจากเชเลนสกี้แห่งยูเครนที่เขาเชื่อว่ามอสโกเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะยุติสงครามนะคะทางปูตินกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้กำลังจะจบลงเมื่อถูกถามถึงความเห็นของผู้นำรัสเซียใช่ไหมคะทางดมิทรีเปสคอฟนะคะก็ได้ทำหน้าที่นะคะแจ้งข่าวตรงนี้บอกว่าโฆษกเขาเป็นโฆษกทำเนียบเครมลินใช่ไหมคะก็ได้มีการออกมาแถลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ามีการทำงานร่วมกัน3ฝ่ายก็มีทำงานทางรัสเซียนะคะยูเครนแล้วก็สหรัฐร่วมกันมีการทำงานร่วมกันในระดับหนึ่งเพื่อยุติสงครามที่มันยืดเยื้อนับได้ไหมคะว่ากี่ปีมาแล้วระหว่างยูเครนกับรัสเซียติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมันผ่านมากี่ปีแล้วคุณผู้ฟังจำได้ไหม5ปีแล้วนะคะเข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะนะคะสำหรับสงครามของ2ประเทศนี้เนี่ยแป๊บเดียวใน5ปีแล้วนะคุณผู้ฟังก็ตรงนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่า เรื่องของสงครามเนี่ยกระบวนการสันติภาพทำให้เราสามารถพูดได้ว่าการยุติสงครามเนี่ยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะคะทางโฆษกทำเนียบเครมลินเขาก็ได้กล่าวไว้แบบนั้นแต่ก็เสริมนะคะว่าเป็นการยากที่จะให้รายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงในเวลานี้ก็คือพูดกว้างๆว่าใกล้จะยุติลงแล้วนะคะก่อนที่ทางโฆษกทำเนียบเครมลินนะคะจะออกเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในขออภัยไม่ใช่โฆษกของเครมลินเลยทรัมป์นะคะทรัมป์ก่อนออกเดินทางไปเยือนจีนก็ได้พูดกับนักข่าวในทำนองเดียวกันนะคะว่าการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะคะใกล้จะสิ้นสุดลงแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมก็พูดไว้แค่นี้ทิ้งเป็นปริศนาพูดกว้างๆเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าผมคิดว่าสงครามในยูเครนกำลังจะจบลงในไม่ช้าอืมนะคะอันนี้กล่าวที่ทำเนียบขาวก่อนที่จะเดินทางมายังกรุงปักกิ่งที่เขาเพิ่งถึงไปเมื่อช่วงหัวค่ำเนี้ยนะคะส่วนเซเลนสกี้ค่ะไม่เห็นด้วยเลยกับมุมมองที่มองแง่บวกอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็ได้กล่าวไว้บอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะยุติสงครามแล้วก็น่าเสียดายที่เรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งใหม่โอ้พูดแบบนี้นี่ประกาศสงครามต่อหรือเปล่านะคะโดยทรัมป์เองโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็มีการเชิญทั้งสองฝ่ายนะทั้งยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยมาเจรจากันหลายรอบนะคะเพื่อยุติความขัดแย้งแต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพเกิดขึ้นรัสเซียค่ะปัจจุบันเนี่ยได้ยึดครองดินแดนยูเครนอยู่ราวๆ1ใน5 นะคะแล้วก็ต้องการให้เคียฟยกดินแดนเพิ่มเติมให้ขณะที่ทางกองทัพรัสเซียทางเคียฟเองก็ต้องบอกว่าเขาอ่ะยืนยันยืนกรานว่าอยากให้กองทัพรัสเซียเนี่ยมันถอนออกจากดินแดนยูเครนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเปสคอฟก็ระบุว่ารัสเซียยินดีตอบรับความพยายามในการไกล่เกลี่ยของสหรัฐแล้วก็ปูตินก็พร้อมที่จะพบกับเชเลนสกี้ด้วยตนเองเมื่อกระบวนการสันติภาพเสร็จสิ้นลงนะคะแล้วก็เพื่อให้เรื่องนี้จบลงอย่างสมบูรณ์ก็จำเป็นจะต้องมีการเตรียมงานอีกมากพร้อมกับกล่าวเสริมว่าความขัดแย้งอาจจะยุติลงได้ทันทีที่รัฐบาลยูเครนแล้วก็เชเลนสกี้ดำเนินการตัดสินใจในสิ่งจำเป็นก็ตอนนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงหยุดยิงกันชั่วคราวนะคะโดยมีทางสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก็อยู่ระหว่างช่วงที่ยุติหยุดยิงกันไปนะคะตกลงหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันที่9ถึง11นะคะก็เป็นช่วงที่ตรงกับวันครบรอบชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีในสงครามโลกครั้งที่2แม้จะไม่มีรายงานการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ในช่วงหยุดยิงนะคะแต่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยระบุว่าการต่อสู้ก็ยังคงดำเนินไปตามแนวหน้าแล้วก็กล่าวหาซึ่งกันและกันว่าใช้โดรนแล้วก็ปืนใหญ่โจมตีตกลงว่าเจรจาหยุดยิงชั่วคราวกันตรงไหนนะยังใช้โดรนแล้วก็ปืนใหญ่นะคะในการโจมตีซึ่งกันและกันในช่วงหยุดยิงอันนี้ก็มีที่มาจากรอยเตอร์นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้ให้ข้อมูลอันนี้ไว้ก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีนะคะระหว่าง2ฝ่ายแต่เราก็ยังต้องดูต่อไปแต่จริงๆเนี่ยมันยืดเยื้อมาถึงปีที่5แล้วก็ถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานส่งผลกระทบกับประชาชนทั้ง2ประเทศนะคะความเสียหายไม่ได้เกิดกับใครอ่ะเกิดขึ้นกับประชาชนนะคะแล้วก็กว่าประเทศจะฟื้นตัวเนี่ยโอ้โหคงอีกนานแสนนานนะเป็นข้อมูลเอามาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องราวของ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆในโลกใบนี้นะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงที่เหลือค่ะ
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะมาดูเรื่องสภาพการจราจรเพิ่มเติมค่ะมีคุณผู้ฟังผู้ใช้ทางแจ้งข้อมูลมาเพิ่มเติมนะคะว่าบนถนนพระราม4ขาออกแล้วเวลานี้เคลื่อนตัวดีใช้ได้แล้วนะคะขาออกนะตั้งแต่แยกถนนวิทยุไปจนถึงใต้ด่วนพระราม4นะคะส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้ดีเช่นกันค่ะแต่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้อีก1เรื่องบอกว่าพบเห็นสุนัขสีดำมีปลอกคอด้วยนะใส่ปลอกคอสีแดงค่ะวิ่งอยู่ทางฝั่งขาออกนะอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะอันนี้ก็เลยแจ้งจสร้อยมาฝากให้เจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือด้วยน่าจะพลัดหลงมานะคะว่ามีปลอกคอนะคะเป็นสุนัขตัวสีดำใส่ปลอกคอสีแดงนะคะวิ่งอยู่ในช่องทางด้านขวาของถนนพระราม4ขาออกนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยละจันแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะไม่แน่ใจว่าวิ่งไปถึงไหนแล้วนะคะเผื่ วิ่งเตลิดในช่องทางการจราจรอันนี้เพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะใครเดินทางอยู่ตอนนี้นะก็มีน้องหมานะคะน้องหมาวิ่งอยู่ในฝั่งขาออกไม่รู้จะข้ามไปอีกฝั่งนึงหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกจุดนึงได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุเข้ามานะคะจากทางมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะบอกว่าตรงบริเวณถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกเนี่ยเกิดเหตุขึ้นนะคะตรงบริเวณทางเบี่ยงออกถนนร่มเกล้าก่อนถึงสมาคมตระกูลจิ๋วแห่งประเทศไทยนะคะเป็น อุบัติเหตุรถเทเลอร์พ่วง18ล้อตกข้างทางค่ะตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สน.ลาดกระบังทราบเรื่องแล้วนะคะหลังจากนั้นทางดาบตำรวจภาคภูมิทศีผู้บังคับหมู่จราจรสน.ลาดกระบังก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางจส.ร้อยบอกว่าเหตุอันนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของรถบรรทุกนะคะรถบรรทุกไปตกข้างทางทางด้านซ้ายแล้วตรงจุดเกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะไม่มีใครบาดเจ็บเลยคนขับเองเนี่ยก็ได้โทรติดต่อนะคะให้รถบรรทุกอีกคันเนี่ยที่รู้จักเป็นเพื่อนกันเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ช่วยลากรถขึ้นนะคะตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการรอเคลื่อนย้ายรถนะคะไม่ได้ส่งผลกับเรื่องของชีวิตนะคะก็จะมีแต่ทรัพย์สินเท่านั้นแหละที่มันตะแคงอยู่ทางด้านซ้ายนะคะไม่ตะแคงแบบว่าหงายท้องนะไปตกอยู่ด้านข้างทางแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้ไงมันเป็นรถใหญ่นะคะเป็นรถใหญ่ฉะนั้นก็ต้องรอให้รถบรรทุกที่เป็นรถใหญ่ด้วยกันเนี่ยมันลากขึ้นมานะคะก็อยู่ระหว่างการรอเคลื่อนย้ายรถนะคะส่วนในเรื่องของสภาพการจราจรในเส้นทางตรงนี้อะค่ะในฝั่งขาออกเองเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุนี่แหละมันเป็นช่วงทางเบี่ยงออกถนนล่มเกล้าก่อนถึงสมาคมตระกูลจิวนะคะในฝั่งขาออกนะฝั่งขาออกของคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7นะคะก็เลยช้าหน่อยส่วนฝั่งกลับกันนะในฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาค่ะฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ดีนะไม่มีปัญหาอะไรช่วงนี้รถน้อยคล่องตัวดีนะคะส่วนฝั่งขาออกก็ติดในเรื่องของอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยแหละนะคะเจ้าหน้าที่กำลังหน่วยการจราจรให้อยู่ใครที่ผ่านตรงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยตอนนี้ดูเหมือนฝนฟ้าจะมาแล้วนะระหว่างที่นั่งจัดรายการมองออกไปนอกต่างเนี่ยแวบแวบมีแสงอยู่ตลอดนะคะเริ่มมาแล้วนะคะคืนนี้จริงๆอ่ะถามว่าตกที่ไหนบ้างอุ้ยหลายที่นะเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันก็ไปดูในหลายๆพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือไล่มาเลยเนี่ยตกไล่กันมาลำพูนนะคะเชียงใหม่นะก็ตกมาเรื่อยๆอ่ะเขาบอกว่าบางจังหวัดนี่ตกไม่แผ่วตั้งแต่บ่ายนะมีไผ่สาลีนครสวรรค์นะฝนแรงหลายตำบลนะคะอำเภอเมืองลำพูเนี่ยตกตั้งแต่ทุ่มกว่าๆจนถึงตอนเนี้ยนะคะประมาณ5ทุ่มเนี่ยเห็นบอกว่าก็ยังตกอยู่นะคะตกหนักสลับเบานะคะตก2รอบแล้วยังไม่หยุดนะคะน่านก็กำลังตกลำปางก็ตกหนักนะคะตั้งแต่หัวค่ำนะคะตกตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะคะที่ลพบุรี2ชั่วโมงก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าตกหนักมากนะคะไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะก่อนหน้านี้ตกหนักมากห้างฉัดฉ่ำเลยค่ะนะคะตกเยอะจริงๆนะชนแดนเพชรบูรณ์นะคะก็ตกเป็นรอบที่2ของวันนะคะเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะแต่จริงๆเนี่ยมันครอบคลุมนะคะครอบคลุมจังหวัดลพบุรีเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่อุตรดิตถ์พะเยาน่านหนองบัวลำพูอุดรธานีนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะตามที่เขาได้มีการ พยากรณ์กันไว้ก่อนหน้านี้นะฉะนั้นพอฝนมาช่ำๆก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะพายุฤดูร้อนมันมาแล้วนะคะอย่าประมาทในเรื่องของลมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยน่ากลัวจริงๆเรื่องของลมอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ในหลายๆวันนะคะว่ามันสามารถพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างปลิวเปิดเปิงไปได้หมดรวมถึงเสาไฟฟ้าก็ยังพ่ายแพ้ต่อลมพายุฤดูร้อนนะต้องระวังด้วยนะคะมีเหตุนะคะเพลิงไหม้ภายในบ้านร้างใกล้เคียงกับตรงบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์34ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางขุนนนท์นะคะถึงที่เกิดเหตุแล้วนะได้รับแจ้งแล้วก็ไปดูยังจุดเกิดเหตุแล้วนะคะบ้านร้างใกล้ๆกับซอยจรัญ34และเวลานี้เพลิงสงบนะคะเพลิงสงบเรียบร้อยเป็นการลุกไหม้นะคะกองไม้ที่อยู่ภายในบ้านร้างกองไม้เล็กน้อยไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวบ้านเรือนแต่ประการใดนะคะโอ้ยน่ากลัวมากเลยอะไฟไหม้ในบ้านร้างนี่จะต้องมีใครเข้าไปจุดนะกองไม้แบบนี้ดีว่ามันเฉพาะกองไม้อย่างเดียวสงบลงเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้แล้วนะคะใครอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็อย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจไม่มีเหตุลุกลามใหญ่โตไปกว่านี้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่จัดการเรียบร้อยแล้วตรงบริเวณใกล้ๆกับซอยจรัญ34นะคะคุณระพีบอกบางขุนนนท์เสียงฟ้าแลบฟ้าร้องดังมากนะคะก็เป็นจุดที่มีเรื่องของฝนมาแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณระพีบอกว่าแถวๆบางขุนนนท์ได้ยินเสียงรถดับเพลิงรถพยาบาลไม่แน่ใจนะคะว่ามีเหตุไฟไหม้ที่ไหนหรือเปล่าน่าจะเมื่อสักครู่นี้แหละเนาะเหตุเพลิงไหม้ใกล้ๆกับซอยจรัญ34อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการไหม้กองไม้ที่อยู่ภายในบ้านร้างไม่รู้ใครเข้าไปจุดแหละแต่ว่าตอนนี้ดับแล้วเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็มีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าที่เทพารักษ์สมุทรปราการฝนตกแล้วค่ะนะคะยินดีด้วยตกเมื่อตอนประมาณ5 ทุ่มนิดๆใช่ไหมนอนสบายแน่นอนนะคะนอนสบายเลยบรรยากาศดีสำหรับค่ำคืนนี้แต่ถ้าฝนตกค่ำคืนนี้ยาวไปจนถึงเช้านี่อย่าลืมนะคะรีบตื่นแต่เช้านะเผื่อเวลาการเดินทางด้วยไม่รู้เป็นยังไงฝนตกแล้วมันช้าได้ทุกทีนะคะเวลาเดินทางเนี่ยมันจะต้องมีเหตุอะรถชะลอตัวนะคะเรื่องของรถโอ้ที่มันเยอะขึ้นหรือว่ามันออกช้ากว่าเดิมเพราะว่าอากาศกำลังดีนอนเพลินก็ไม่แน่เหมือนกันนะน่าจะเป็นนะเพราะว่าอากาศเย็นๆแล้วก็ไม่อยากลุกไปทำงานแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่และหนี้ที่เยอะแยะก็เลยต้องลุกแบบนั้นหรือเปล่าอ้าวหลังเที่ยงคืนนะคะเห็นบอกว่าฝนเนี่ยเคลื่อนไปทางสายใต้ของกรุงเทพสายใต้สมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีนะหลังเที่ยงคืนนะคะมันจะขยับไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าพระราม3ฟ้าร้องแต่ฝนยังไม่ตกนะฝนยังไม่ตกบางพลีเพิ่งหยุดตกนะคะมีการบอกว่าบางกอกน้อยนี่ก็ฟ้าร้องเหมือนกันนะมาแต่เสียงนะมาแต่เสียงกันก่อนนะประเวศกำลังจะตกแสดงว่ายังไม่ลงใช่ไหมส่วนสำโรงเทพรักษ์ลงแล้วค่ะนะคะฝนตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะพระสมุทรเจดีตกหนักฝนซาซะแล้วเขาบอกว่าอยากให้ตกหนักๆแต่ว่าตอนนี้ฝนซาเป็นที่เรียบร้อยนะคะบางพลีก็ตกแล้วปากน้ำตกแล้วสมุทรปราการตกแล้วนะตามการพยากรณ์อากาศเลยนะคะพระราม2ฟ้ากำลังคำรามค่ะสาทรสีลมฟ้าร้องฟ้าแลบก็น่าจะใช่อ่ะใกล้ๆกันดิฉันมองไปทางฝั่งทางนี้ก็คือสีลมนะฟ้ามันแลบใช่ฟ้ามันแลบธนบุรีมาแต่เสียงยังไม่ตกเนาะยังไม่ตกบางพลีมีนิดหน่อยอ้าวอยุธยาเขาบอกว่าแอบมีเสียงฟ้านะคะบางนาตกแล้ว13นาทีที่แล้วก็ลำลูกกาน่าจะตกแค่ห่างๆไหมคะอันนี้ใครอยู่ลำลูกกาบ้างตกหรือยังนะหลายพื้นที่ก็ตกบางนาแบริ่งตกหนักมากค่ะอุ้ยนะอุ้ยแต่ตกหนักช่วงกลางคืนไม่น่าจะมีผลอะไรนะในเรื่องของการเดินทางขอให้ตกเฉพาะกลางคืนเถอะแล้วพอใกล้ๆเช้าเนี่ยหยุดนะทุกอย่างหยุดลงเรียบร้อยเห็นว่าน่าจะดีจะได้หลับสบายนะคะอ่ะคุยเรื่องฝนไปซะเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ดีกว่าเดินทางมาถึงใกล้ๆช่วงท้ายไปชั่วโมงเดี๋ยวขอไปเช็คในเรื่องของ สภาพการจราจรเพิ่มเติมนิดนึงนะมีอัปเดตข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสำหรับเรื่องของการจราจรน่าจะดีขึ้นและในหลายๆสายทางนะคะหลายท่านบอกว่าถึงบ้านเรียบร้อยอาบน้ำเตรียมนอนแล้วนะคะก็ใครที่กำลังเดินทางอยู่ก็ให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะส่วนใครที่ถึงแล้วแล้วยังไม่ง่วงก็อยู่ต่อกับจสร้อยนะมีคุณมีเรื่องราวให้คุณได้ฟังตลอดค่ำคืนนี้นะคะคือเราเนี่ยนำเสนอตลอด24ชั่วโมงแหละนะคะแต่ว่าคุณจะอยู่กับเราไหวทั้ง24ชั่วโมงหรือเปล่าถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนอนก่อนแล้วก็ตื่นมาฟังต่อได้นะคะตื่นมาติดตามกันต่อได้มาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะมาดูข้อมูลในเรื่องของสรุปอุบัติเหตุกันดีกว่านะคะก่อนที่จะจากลากันไปในค่ำคืนนี้มาดูอุบัติเหตุประจำวันพุธที่13พฤษภาคม2569กันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่13พฤษภาคม2569นะคะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด40รายด้วยกันนะคะวันนี้ได้รับแจ้ง40รายเลยนะแล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตนะคะ1รายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: Update Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณคำอวยพรนะบอกว่าขอให้เปียกฝนนะครับคุณรพีดิฉันไม่ได้เดินกลับบ้านนะจะได้ตากฝนเดี๋ยวถ้าเปียกฝนพรุ่งนี้มาจัดรายการไม่ได้นะมาคุยต่อไม่ได้นะคะเอาละค่ะลาคุณผู้ฟังตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้หลัง 18:00 นเป็นต้นไปกับธนุตรานะคะวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: เพิ่นมาช่วยทำนะเพิ่นมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันบ้านสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาโดยจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบแบบแผนและทรงสถาปนาประมุขแห่งสังฆมณฑลมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีตำแหน่งสังฆราชและปู่ครูบังคับบัญชาว่ากล่าวแก่พระสงฆ์เมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งราชทินนามประกอบสมณศักดิ์ถวายว่าสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีราชทินนามนี้ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระอริยวงศยานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานส่วนการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่เดิมนั้นไม่พบระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนปรากฏหลักฐานเพียงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาในท่ามกลางสงฆ์จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุขขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4เมื่อพุทธศักราช2363การพระราชพิธีเริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรและในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโปรดให้อาลักษ์อ่านประกาศพระสุพรรณบัตรสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่ามกลางชุมนุมสงฆ์เมื่อเสร็จพระราชพิธีเจ้าพนักงานเชิญพระสุพรรณบัตรมีสัปปทนกั้นไปถวายสมเด็จพระสังฆราชณวัดมหาธาตุการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่ครั้งรัชกาลที่2ได้เป็นแบบแผนการปฏิบัติของพระราชพิธีนี้สืบมาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสอันเป็นมงคลเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาฐานดรศักดิ์พระราชวงศ์แด่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐายาจย์ในพระราชพิธีทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ต่อมามีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมเมื่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่16อนุโลมตามพระราชบัญญัติเมื่อพุทธศักราช2508คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่ามกลางมหาสังฆนิบาตพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทหารพลเรือนเป็นแบบแผนพระราชพิธีที่ปฏิบัติต่อมาพุทธศักราช2532ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันแรกในวันที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วจึงถวายน้ำพระมหาสังฆ์พระสุพรรณบัตรพระตราตำแหน่งพัดยศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตามราชประเพณี

ประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนชายไทยเมื่อมีอายุครบ20ปีมักอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชศรัทธาทรงพระผนวดเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติบ้างเช่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ทรงพระผนวดเมื่อบรมราชาภิเษกแล้วพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ทรงพระผนวดเมื่อบรมราชาภิเษกแล้วพุทธศักราช2499พระบาทสม

ชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงพระผนวดแล้วเมื่อถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2499ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและคณะทูตานุทูตเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่อทรงแถลงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกทรงพระผนวดอีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเพื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกันณที่นี้ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499โดยสมเด็จพระราชชนนีทรงจรดพระกรรปิดถวายเจริญพระเกศาถวายไตรและถวายบาทสำหรับทรงพระผนวดเป็นการส่วนพระองค์ในเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีแล้วทรงเริ่มการทรงพระผนวดท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ประกอบด้วยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระวรรณรัตน์ปลดกิติโสภโนวัดเบญจมบพิตรเป็นพระอนุศาสนาจารย์พระศาสนโสพลจวนอุทธายีวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พร้อมด้วยพระสงฆ์นั่งหัตถบาท30รูปทรงได้รับพระสมณฉายาว่าภูมิพโลภิกขุเสด็จประทับณพระตำหนักทรงพรตวัดบวรนิเวศวิหารขณะทรงดำรงสมณเพศทรงมีวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไปเช่นเสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัดเช้าวัดเย็นและทรงศึกษาพระธรรมวินัยโดยยิ่งในส่วนพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมอัฐิพระพุทธรูปในพระอารามหลวงประจำรัชกาลปูชนียสถานสำคัญของประเทศได้ทรงร่วมในกฐินกรรมในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินและทรงชักผ้าป่าที่ไวยาวัจกรจัดถวายพระราชกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลในการทรงพระผนวดคือการเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนโดยไม่มีหมายกำหนดการในเช้าวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่14แห่งการทรงพระผนวดและในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499จึงทรงลาพระผนวดรวมเวลาที่ทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนา15วัน

จากข้อความที่ตราไว้ในกฎมณเทียนบานศักราช720ความว่าลูกขุนผู้ใดขาดถือน้ำโทษถึงตายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่แสดงว่านับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วที่มีพระราชพิธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของแผ่นดินนั่นคือการถือน้ำหรือพิธีดื่มน้ำกระทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นน้ำอธิษฐานโดยพราหมณ์ทำพิธีชุบพระแสงอ่านองค์การแช่งน้ำอาลักษ์อ่านคำสาบานและพระสงฆ์สวดคาถาสัจจังเวอมตาวาจาขอให้มีฤทธิ์อำนาจให้เป็นไปตามคำสาบาน

แก่ผู้ซึ่งคิดคดทรยศไม่ซื่อตรงและให้พรแก่ผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูสุจริตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชดำริว่าการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต้องรักษาด้วยกันทั้งสองฝ่ายน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจึงจะศักดิ์สิทธิ์จึงทรงกระทำสัตย์รับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระองค์แรกนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาได้ว่างเว้นการปฏิบัติไปนานเกือบ40ปีจนถึงปี2512ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันพระราชอาณาจักรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วยในการพระราชพิธีนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาส่วนที่เป็นโบราณราชประเพณีคือการสวดพระพุทธมนต์พราหมณ์อ่านฉันสดุดีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและการเสกทำน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอันเป็นขั้นตอนเตรียมการซึ่งทำในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันรุ่งขึ้นหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชพิธีสำคัญเริ่มด้วยการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์อ่านองค์การแช่งน้ำแล้วเชิญพระแสงสำคัญแทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในขณะที่พราหมณ์แทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สัจคาถาพร้อมกันเมื่อสุดเสียงประโคมผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกร่างคำสาบานใหม่ให้เหมาะสมตามกาลเวลาว่าจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่จะเสียสละเพื่อความไพบูลย์ของชาติเป็นต้นการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่พราหมณ์เชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วทรงดื่มพระองค์แรกตามราชประเพณีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มไว้จากนั้นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามลำดับอันหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษอีกคราวหนึ่งด้วย

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เอ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: เราต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
9: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาวสลอยค่ะวันนี้วันที่14พฤษภาคม2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดนะคะก็ยังคงติดตามกรณีที่ประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วนะคะคือเครื่องบิน Air Force One เนี่ยลงจอดที่สนามบินเมื่อเวลา 19:50 ตามเวลาท้องถิ่นเขาบอกว่ามีการรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มงวดเลยนะคะแต่ว่าก็มีคนจีนจำนวนมากนะที่เขาก็ออกมาดูด้วยนะบอกว่าเนี่ยทรัมป์เป็นผู้นำที่เดินทางเยือนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่ลงจากเครื่องบินเนี่ยผู้นำสหรัฐก็ชูกำปั้นอย่างฮึกเหิมระหว่างที่เดินลงจากเครื่องบินนะคะก็มีกำหนดการเดินทางเยือนจีนเป็นเวลา2วันนะคะแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีแถลงบอกว่าในเบื้องต้นนี่คือทั้งสหรัฐและจีนก็เห็นพ้องกันว่าไม่ควรจะมีค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนะคะแต่ว่าการประชุมระหว่างทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยจะอยู่ในวันที่14วันนี้นะคะทางจีนเนี่ยเขาก็มีผู้ที่มาต้อนรับเนี่ยไม่ใช่ประธานาธิบดีสีนะคะแต่เป็นรองประธานาธิบดีหานเจิ้งค่ะมาต้อนรับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นลดความสำคัญหรืออะไรลงนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสีเนี่ยก็มักจะให้หานเจิ้งเนี่ยแหละค่ะเป็นทำหน้าที่ทางด้านการทูตตัวของหานเจิ้งเองยังเคยเดินทางไปเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของทรัมป์เมื่อ20มกราคมปีที่แล้วนะตอนที่ทรัมป์เนี่ยเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่2ทีนี้ในกลุ่มของคณะผู้ติดตามของทรัมป์ที่มาในคราวนี้ก็มีอีลอนมัสก์นะ CEO Tesla มาด้วยนะคือเขาก็บอกคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนในเรื่องของการลงทุนทางธุรกิจต่างๆนะแล้วก็มีเอริกทรัมป์มาด้วยนะคะแล้วก็มีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะเพิ่มเติมบอกว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนมีโทรศัพท์หารือกับนายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะแต่ว่าสถานทูตจีนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแต่บอกว่าเขาบอกว่าทุกฝ่ายน่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อให้มีการสัญจรตามปกติในช่องแคบฮอร์มุซนะคะแล้วก็ตัวของเจ้าหน้าที่จีนเองเนี่ยก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดตรงๆเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะ

ส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะคะก็มีก่อนหน้านี้ที่พี่คุณฐานุตรารายงานไปนะเรื่องของที่กองทัพบกก็มีแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนแล้วก็ในช่วงวันที่ผ่านมานะคะทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกก็ลงพื้นที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านซึ่งก็ไปหาของป่าแล้วก็ไปพบทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่นะคะก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับกำลังคุมพื้นที่ด้วยซึ่งบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์หรือโดรนที่ใช้ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อคุ้มครองประชาชนนะคะแล้วก็ยังมีกรณีของชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับกุมขณะที่เข้าไปหาของป่าอันนี้ทางกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็พยายามเร่งรัดให้ความช่วยเหลือขณะเดียวกันทหารในพื้นที่ก็มีการติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะมีของกัมพูชานะคะเขาก็แถลงยืนยันอีกครั้งว่าจะไม่กลับไปเจรจาทวิภาคีกับไทยเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนกันยืนยันว่าข้อพิพาทจะต้องดำเนินการโดยตรงผ่านกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสนะคะเพนโบนาโฆษกรัฐบาลกัมพูชาบอกว่านายกรัฐมนตรีฮุนมาเด็ดประกาศไปแล้วแต่วันที่5พฤษภาคมบอกว่ากัมพูชาจะใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อันคลอสภายหลังจากที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี2544หรือ MOU 44ที่กำกับการเจรจาคือเขาบอกว่าความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่จะแสวงหาทางออกอย่างสันติและเป็นไปตามกฎหมายคือไม่เข้าใจแถลงต่างกับที่ไทยแถลงตรงไหนนะก็คือจริงๆแล้วคือตอบรับนั่นแหละว่าจะใช้อันคลอสนะคะทีนี้ไปอธิบายคนที่อธิบายเรื่องนี้ก็คือฮุนมาเนตบอกว่ากัมพูชาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพึ่งพาอนุสัญญาสหประชาชาติไปด้วยกฎหมายทางทะเลเพราะว่าไทยเนี่ยถอนตัวออกจากข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียวนะคะก็คือเขาก็จะสื่อสารกับคนในประเทศนั่นแหละเพราะว่าคนในประเทศตอนนี้ก็ไม่พอใจมากๆนะเพราะว่าเรายกเลิก MOU 44แล้วก็มองว่าเสียดินแดนอีกแล้วเสียให้กับเวียดนามแล้วก็เสียให้กับไทยด้วยนะก็ปฏิเสธคือตัวฮุนเซนเนี่ยซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นประธานวุฒิสภานะคะบอกว่าปฏิเสธกลไกทวิภาคีใหม่ใดๆจริงเราก็ไม่มีทวิภาคีอะไรแล้วนะเพราะว่าเราไปใช้แอนคลอสแล้วเราก็ถ้าจะมีการประชุมGPC JPC อะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอันเดิมนะก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะคะคือตัวฮุนเซนเนี่ยเขาบอกว่าคือบอกว่าไทยอ่ะเรียกร้องให้มีการเจรจาใหม่แต่จริงๆเรายังไม่ได้เรียกร้องให้มีการเจรจาเลยเราเฉยๆเรานิ่งๆปล่อยให้เขาเอะอะวอยวายไปนะแล้วตัวฮุนเซนเองเนี่ยเขาก็บอกว่ากัมพูชาเสียใจกับการยกเลิกแต่ขณะเดียวกันก็เห็นโอกาสที่จะใช้ช่องทางทางกฎหมายระหว่างประเทศแทนเป็นคนที่แถลงแล้วเรางงอ่ะคือต้องแถลงเสร็จแล้วฟังที่เขาแปลไปหนึ่งบรรทัดก็ต้องชี้แจงไปด้วยหนึ่งบรรทัดว่าจริงๆมันคืออะไรนะยังมีรายงานของบริษัทเวียดนามนะคะเวียดนามอันนี้ก็เป็นเรื่องของฮอร์มูสนะเวียดนามเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่กองทัพสหรัฐขยายการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านปรากฏว่าครอบคลุมไปถึงสินค้าที่ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามถึงแม้ว่าสหรัฐจะระบุว่าการส่งออกน้ำมันอื่นๆจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยสามารถแล่นได้อย่างอิสระก็ตามแต่ว่าบริษัทฝ่ายการค้าของบริษัทน้ำมันแห่งรัฐเวียดนามก็เรียกร้องให้กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันดิบจากอิรักเนี่ยเดินทางผ่านได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะส่งน้ำมันดิบให้กับโรงกลั่นของเวียดนามนะคะก็คือเรือของเวียดนามอันนี้น้ำมันดิบของเวียดนามอันนี้ยังออกมาไม่ได้นะคะบรรทุกเสร็จตั้งแต่ช่วงวันที่17ถึง20แล้วแต่ว่ายังออกมาไม่ได้นะคะ
กลับมาที่บ้านเรานะคะเมื่อวันที่12พฤษภาคมเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านกฎหมายและเศรษฐกิจก็ร่วมหารือกับผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมรับฟังข้อเสนอและก็ปัญหาต่างๆนะคะย้ำว่ารัฐบาลต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมไปเป็นผู้สนับสนุนและก็อำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเดินหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพส่วนเรื่องของแรงงานนะคะสอท.เสนอให้มีการออกแบบระบบการลงทะเบียนการควบคุมและการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะแรงงานกัมพูชากว่า200,000 คนที่ยังทำงานอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าเป็นแรงงานนอกระบบนะคะอันนี้ทางกระทรวงแรงงานเขาก็รับข้อเสนอไปดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนต่อไปนะคะส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะเขาก็รายงานว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางแล้วนายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมกันประหยัดพลังงานนะโดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมก็มีการปรับลดการใช้พลังงานภายใต้เงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อความปลอดภัยคือกำหนดให้มาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงจากผลการดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง40%เลยนะคะนอกจากนี้แล้วทางกรมทางหลวงชนบทก็มีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ 800,000 ดวงก็จะเป็นการทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี71นะคะส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เมื่อวันที่29เมษายนซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์6-0เสียนะคะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปที่1%ต่อปีโดยมีการอภิปรายในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงแล้วก็สินเชื่อมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำนอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาและการบรรเทาผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางจะเป็นต้องผสมผสานนโยบายหลายด้านเสริมกันทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดรักษาสมดุลระหว่างการบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจในระยะสั้นและการสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกรณีที่แรงงานไทยที่ไปทำงานในเกาหลีใต้นะแล้วก็มีการหนีงานนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิแล้วก็มหาสารคามนะไม่ให้เข้าไปทำงานภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจากMOU E8 เป็นเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่1มกราคมไปถึง31ธันวาคมนี้เลยนะเพราะว่ามีแรงงานบางส่วนเนี่ยเขาหลบหนีนายจ้างคือพอไปตรวจสอบแล้วจริงๆเขาบอกว่าคนไทยที่หนีการจ้างงานมากกว่า120%เลยนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็กระทรวงแรงงานก็ต้องสร้างความมั่นใจว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็จะมีการพูดคุยกับทางสถานทูตเกาหลีด้วยเพราะว่าก็เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญของเรานะคะมีรายงานของเว็บไซต์ติดตามเรือนะเขาพบว่าเรือขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ที่ชื่อว่าทาราแก๊สที่เคยขนส่งสินค้ากับอิหร่านเดินเรือผ่านเส้นปิดล้อมที่กองทัพเรือสหรัฐประกาศไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะเรือทารากัสนะคะทารากัสเขาเป็นเรือขนส่งก๊าซขนาดใหญ่พิเศษเดินทางข้ามเส้นปิดล้อมอย่างเป็นทางการของสหรัฐซึ่งลากยาวมาตั้งแต่อ่าวรัสอัลฮันในโอมานไปถึงชายแดนอิหร่านปากีสถานเมื่อช่วงดึกของวันอังคารที่12พฤษภาคมแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในทะเลอาหรับการประกาศมาตรการปิดล้อมของสหรัฐมีขึ้นเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านในพยายามเพิ่มการควบคุมช่องแคบฮอร์โมซอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเรือของสหรัฐจะสกัดกั้นเรือบางลำได้นะแต่ว่าเส้นปิดล้อมเนี้ยก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญสำหรับกัปตันแล้วก็เจ้าของเรือทั่วโลกด้วยนะแต่ก็มีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย
หนึ่งลำที่สามารถเดินทางผ่านไปได้สำเร็จนะคะคือเขาบอกว่าเรือลำนี้บรรทุกก๊าซ LPG ของอิหร่านแต่ว่าเจ้าของเรือเนี่ยเป็นบริษัทอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะยังมีรายงานเตือนมาจากรัสเซียนะคะนายอันตอนลูซิอานอฟรัฐมนตรีคลังของรัสเซียเขาก็เตือนว่าตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุซที่ปิดเป็นเวลานานแล้วเนี่ยส่งผลให้เกิดวิกฤตพลังงานทั่วโลกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ราคาอาหารและปุ๋ยก็แพงขึ้นมากเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในอนาคตอันใกล้นี้นะคือเขาบอกทุกประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แล้วก็เดาเหมือนเขาเนี่ยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ในเอเชียแล้วก็ยุโรปรวมถึงประเทศที่ยากจนที่สุดในแอฟริกาเขาบอกว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซเปิดโอกาสให้รัสเซียมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จริงเพราะว่าราคาพลังงานสูงขึ้นแต่ว่าต้นทุนโลจิสติกส์เนี่ยมันสูงขึ้นมากปัจจัยทั้งหมดนี้กำลังบั่นทอนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเงินของประเทศต่างๆแล้วก็เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อด้วยนะอันเนี้ยทางฝรั่งเศสเองนะคะธนาคารกลางฝรั่งเศสเขาก็สำรวจความเห็นของผู้นำธุรกิจ 8,500 รายคือเขาบอกตอนนี้เศรษฐกิจฝรั่งเศสเริ่มส่งสัญญาณการชะลอตัวกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างขยายตัวช้าลงในเดือนเมษายนแล้วอาจจะปรับตัวลดลงได้ในเดือนนี้นะคะพฤษภาคมส่วนภาคบริการเนี่ยบริษัทต่างๆก็รายงานว่ากิจกรรมในภาคส่วนในหยุดชะงักและคาดว่าจะหดตัวลงในเดือนพฤษภาคมสำหรับสัดส่วนของบริษัทที่ปรับขึ้นราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วนร้อยละ13ของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมรายงานว่ากำลังประสบปัญหาด้านการจัดหาวัตถุดิบนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นไปแตะระดับร้อยละ 8.1 แล้วนะคะในไตรมาส1เป็นระดับสูงสุดในรอบ5ปีส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าน่าจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 7.8คนว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุเลยนะคะเป็นการตอกย้ำว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของยูโรโซนเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะที่อ่อนแอแม้ตั้งแต่ในช่วงที่ก่อนสงครามอิหร่านจะเริ่มขึ้นส่วนที่ญี่ปุ่นเองนะคะโตเกียวโชโกรีเสิร์ชซึ่งเป็นบริษัทวิจัยสินเชื่อก็เปิดเผยผลการสำรวจบอกว่าบริษัทญี่ปุ่นที่ล้มละลายเพราะต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยมีจำนวน85แห่งในเดือนเมษายนสูงสุดเป็นอันดับ3นะนับแต่เขามีการรวบรวมสถิติมาเลยนะคะเพราะว่าเงินเยนอ่อนค่าลงส่งผลให้ต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบและพลังงานเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันบริษัทที่ล้มละลายก็มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นบริษัทที่มีหนี้อย่างน้อย10ล้านเยนเพิ่มขึ้นในละ 6.6 จากปีก่อนหน้าสู่ระดับ883แห่งก็เป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิจัยบอกว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะยิ่งเลวร้ายลงอีกหากยังมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปนะคะปิดท้ายที่รายงานของอินโดนีเซียนะคะเขาบอกว่าเตรียมทบทวนนโยบายฟรีวีซ่านะสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าตอนนี้เขาไปกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ปรากฏว่าจากการจับกุมเขาต้องสงสัยมากกว่า500คนเนี่ยที่กรุงจาการ์ตาแล้วก็ในเมืองบาดัมจังหวัดบุเกาะเรียวเนี่ยพบว่ามีทั้งเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวแล้วก็เมียนมากลุ่มนี้เป็นประเทศได้รับสิทธิ์วีซ่าฟรีวีซ่า30วันแล้วก็มีชาวจีนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการด้วยนะคะทีนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียเขาก็เลยบอกว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งแล้วก็บอกว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงประเทศที่รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าทำให้มีความจำเป็นต้องประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์ในจาการ์ตาเดินทางเข้าอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิ์ยกเว้นวีซ่าหรือใช้วีซ่าแบบออกให้เมื่อเดินทางมาถึงประเทศนะคะก็ต้องมีการทบทวนนโยบายนี้เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยฟรีวีซ่าเนี่ยถูกเพราะว่าเราเจอนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวละเมิดกฎหมายเยอะนะคะก็ต้องมีการทบทวนเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทักทาง YouTube แล้วก็สื่อต่างๆของจอสร้อยนะคะขอบคุณคุณกระปุกแดนน้องอุ่นใจและคุณละพีนะคะที่ทักทายผ่านทาง YouTube เดี๋ยวช่วงนี้เราไปรอชมสารคดีในคืนนี้นะคะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

คุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

ากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

มุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

0: อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองลูกยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดของมันนะฮะเม็ดทางไงนะครับเอาไปตากแดดไปบดแค่ผสมกับน้ำร้อนในกระทะนะครับ
1: อันนี้ตับแหลกนะครับเป็นสมุนไพร

นูนแล้วก็กระดูกใบออกมาขยี้วิธีการสังเกตกลิ่นนะครับเอามาดมหอมกลิ่นแบบน้ำมันสต๊อกนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอการใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

แต่ตราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้ง

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

ใบนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจรรโลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาเราเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

ื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุ้นค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

สัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มาก

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

ื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทั้งศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

าสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัด

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรูเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

หากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารูเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

ริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆเข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป

่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป็นอาหาร

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

แล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าผืนนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

และลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเหตุต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่ในแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วงนี้

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ชอบปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบลักลอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิต

0: ที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใหญ่บางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกันตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรม

รั้งปลวกแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เดนคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดี่ยวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ตั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันธุ์ไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืช

ฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบปาล์มชนิดนี้จนเป็นที่แน่ใจว่าเป็นปาล์มพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีการบันทึกหรือพบเห็นณป่าแห่งอื่นใดในโลกจึงยอมรับกันว่าเขาพระแถวบนเกาะภูเก็ตเป็นถิ่นกำเนิดของปาล์มชนิดนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้อง

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะ

0: ชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
1: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลูมนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลูมแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
1: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

กลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

ืนป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆ อีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

จากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่ากระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บน

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

ีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยจะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอเพียง

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีก

ู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วง

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นอยู่

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้อง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: ายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง 30 ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

ีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: ันก่อนของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่ประกาศที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี 2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่ควรจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2 มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมทคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ค้างคาวได้รู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราสีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี
0: ้คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยาน
1: ี่ครับก็มาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้ครับเราขึ้นมาแนวนิ่งพัก
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นนะครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับไอ้เดียวนะครับผมดูก่อนมีไหม
1: ลุงลองดูสิ
3: แถว
1: เตรียมปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

0: ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะครับ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

ราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วยการลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับ

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ํา200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessment หมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทำให้การบ่งชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินปิดนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

วนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดมันในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็เห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่า

้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่หนึ่งหมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: เป็นผงเลยนะฮะ

เมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

ว้างป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแดงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์แบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของ

0: เมื่อนกเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150ซมจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เป็นชนิดที่พบได้ยากที่สุดในเขาใหญ่เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เชือกเนี่ยนะทีนี้เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

ใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่คู่แหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

เมื่อตัวเมียตกลงใจยอมเข้ารังขั้นตอนต่อไปคือการบินหาโพรงไม้ตามธรรมชาติเข้าสู่ฤดูทำรังตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้ไว้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125 กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70 กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเนี่ยเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัดสุโอกสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

ิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่

0: ด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55วันที่จดไปเลยนะฮะ
1: ที่จดแล้วที่จดแล้ว
2: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้น

0: ไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
2: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
2: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได้
2: แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่ที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเป็นสะพาน
3: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว
2: อ
1: ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลจะต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

ตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

าเที่ยวนี้ได้เงินบาทหลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30 บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทักกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกว่า

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินน่ะพวกชาวบ้านก็อยากได้แต่ว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็บอกโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดไปติดกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินมันต้องอพยพไปเพื่อได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างก็ได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะไม่ให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้โครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

0: การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์
1: Thank you.

าวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการรุกที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตชี้ทำเป็นขบวนการสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีสั่งเอาผิดมาเฟียรุกที่หาดฟรีดอมรวมทั้งเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อค่ำวันนี้ที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตว่ามีคนที่มีความพยายามยึดพื้นที่ทั้งหมดที่ชาวบ้านอยู่และขับไล่ออกจากพื้นที่ถ้ารัฐบาลไม่รีบเข้ามาก่อนก็จะกลายเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมทั้งยังมีการสวมสิทธิ์เป็นเอกสารปลอมยึดหาดทั้งหาดไปเป็นของตัวเองซึ่งยอมไม่ได้และต้องดำเนินการเอาผิดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปสอบสวนจะทำให้ทราบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าพบการทำบันไดคอนกรีต300ขั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะไม่รู้เรื่องและนายกรัฐมนตรีในสถานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจะสนธิกำลังเต็มที่ในการคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกประทุษร้ายและหยุดการกระทำของคนเหล่านั้นและดำเนินคดีส่วนประเด็นของเสี่ยเล็กที่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาบุกรุกป่ากรณีการรุกหาดฟรีดอมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากนี้จะดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ใครที่บุกรุกอยู่ขอให้ถอนออกไปเพราะทางรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้กฎหมายเข้าไปรื้อถอนหรือทำลายและยึดคืนกลับมาไม่มีการรอยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: วันนี้น้ำมันขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับราคาขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: PTT Station รายงานการปรับราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ยังคงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น70สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลยังคงเดิมโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท64สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 44บาท5สตางค์ต่อลิตร E20 37บาท5สตางค์ต่อลิตร E85 32บาท99สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล91 43บาท68สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล95 51บาท54สตางค์ต่อลิตรดีเซล B7 41บาท45สตางค์ต่อลิตรดีเซล B5 34บาท45สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล61บาท25สตางค์ต่อลิตรทางนี้ราคาดังกล่าวมีผลในวันที่14พฤษภาคม2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปณภาพรช่างกลรายงานครับ
4: ปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
7: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้านครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา14นาทีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพระศุกร์ที่14พฤษภาคมแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้สำหรับในทุกๆช่องทางของทางจสร้อยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ถ้าเป็นทางโทรศัพท์ก็1137หรือไม่ก็ดอทจัน188ค่ะแล้วก็ในช่องทางทางโซเชียลนะคะก็ทุกช่องทางนะคะทาง X ค่ะทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @ของทาง JS Roy Radio ด้วยนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะคะทักทายกันนะคะในวันที่ต้องบอกว่าวันนี้นี่มาช่วงเช้าตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นมานะคะที่มีการปรับราคาน้ำมันนะคะทั้งในส่วนของกลุ่มเบนซินแล้วก็ก๊าซโซฮอล์นะคะ70สตางค์ต่อลิตรนะคะในขณะที่กลุ่มดีเซลนี้ก็ปรับขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เริ่มมีผลมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้า 5:00 นของเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็อย่างเมื่อคืนนี้นี่มีฝนหนักแล้วก็อย่างในพื้นที่ของพัทยาพัทยานี้มีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดนะคะเมื่อคืนนี้ตอนช่วงมาสัก2:00 กว่าแต่ว่าในช่วงเช้า6:15คิดว่าทุกอย่างน่าจะคลี่คลายลงแล้วอะค่ะยังไงถ้าหากว่าใครที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ของพัทยาชลบุรีก็สามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราดูจากในส่วนของ2:00 กว่าแต่ว่าในช่วงเช้า6:15คิดว่าทุกอย่างน่าจะคลี่คลายลงแล้วอะค่ะยังไงถ้าหากว่าใครที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ของพัทยาชลบุรีก็สามารถที่จะ

0: แต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงปริมณฑลสำหรับในช่วงเวลานี้ไม่มีกลุ่มฝนนะคะแต่ตอนช่วงเช้าประมาณสักตอนตีสี่กว่าเนี่ยใช้เส้นทางนะคะแถวทางด้านของสุขุมวิทมาเนี่ยแถวทางด้านของคลองเตยนี่เห็นเลยร่องรอยของฝนนะคะแล้วดูจะเป็นฝนซึ่งตกหนักด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีเรื่องของน้ำขังหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าถนนเนี่ยดูเปียกลื่นในช่วงเช้าวันนี้ก็สถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นมองไปข้างนอกนี่คือฟ้าสว่างแล้วอะค่ะสำหรับในช่วงณเวลานี้ตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสอบถามกับในเรื่องของอากาศกับทางคุณพรศิริรัตน์สัญชาติจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณพรศิรินี่เริ่มประกาศเข้าช่วงของฤดูฝนเป็นทางการแล้วไหมคะ
1: ยังค่ะแต่ก็น่าจะวันสองวันนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะคะแต่ว่าโดยรวมมันก็เริ่มแหละประกาศทางการน่าจะออกเรือพรุ่งนี้มะรืนนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คือเรียกว่าครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ถ้
0: ามาช่วงของฤดูฝนและอย่างวันนี้ค่ะแนวโน้มเรื่องของฝนอันในกรุงเทพก่อนเลยอย่างเมื่อวานนี้มาในช่วงเช้าเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้แนวโน้มว่าจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: วันนี้อาจจะเป็นช่วงบ่ายค่ำอะค่ะช่วงเช้าเองวันนี้น่าจะค่อนข้างน้อยอย่างตัวกรุงเทพวันนี้เองก็ให้เป็นช่วงบ่ายอะนะคะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วในค่ะ
1: ค่ะ
0: ในพื้นที่อื่นๆนะคะจังหวัดอื่นๆนี่ยังเห็นว่ามีการประกาศเตือนบางพื้นที่นี่คือฝนหนักเลยใช่ไหม
1: ก็ยังให้ฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะคะในทุกพื้นที่นะคะก็โดยเฉพาะประเทศภาคใต้เองอะไรอย่างเงี้ยก็ให้60-70%โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ให้70%ของพื้นที่นะคะกับภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกที่ของประเทศอะค่ะทางพวกแม่ฮ่องสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตากกาแล้วก็ทางตอนพวกระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อะไรเงี้ยอาจจะต้องเฝ้าระวังฝนหนักไว้นิดนึงนะคะ
0: ก็คือโซนทางด้านภาคตะวันตก
1: เพราะว่ามรสุมเป็นด้านรับมรสุมมันนะคะ
0: เต็มๆเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างแถวชลบุรีเพราะว่าเมื่อคืนนี้ชลบุรีบอกว่าเจอหนักเหมือนกันแล้วก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายกันด้วยอย่างที่พัทยานี่เป็นอีกโซนหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่จะเจอฝนหนัก
1: ก็เฝ้าระวังอะค่ะเป็นเฝ้าระวังฝนหนักนะคะก็เป็นทางเหมือนเรียบชายฝั่งทางชลบุรีระนองกันตราดนะคะก็เฝ้าระวังเช่นกันนั่นนะคะ
0: อ๋อแปลว่าจังหวัดที่อยู่แถบชายทะเลนี้เจอหมด
1: ใช่ค่ะใช่ก็จะเป็นได้รับมรสุมเหมือนกันแต่อาจจะไม่หนักเท่าฝั่งตะวันตกที่รับเต็มๆนะคะแต่ทางภาคตะวันออกเองทางชลบุรีระยองกันตราดเองก็เป็นได้รับได้เหมือนกันนั่นนะคะ
0: โอเคค่ะคลื่นแรงใช่ไหมคะช่วงนี้
1: คลื่นทางฝั่งอ่าวไทยก็ยังให้ประมาณ1เมตรจุดแต่ทางฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยให้ 1-2 เมตรนะคะถ้ามีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมากกว่า2เมตรได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพรศรีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างเข้ามาสู่แนวโน้มนะคะก็คือเราเข้ามาสู่ช่วงของฤดูฝนแล้วล่ะเพียงแค่ว่ารอให้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะคือฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรงเรียนเปิดเรียนนะคะก็วางแผนเตรียมตัวกันนะคะสำหรับเด็กๆแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะดูในเรื่องของการจราจรการเดินทางกันฝั่งของสะพานกรุงธนนะคะในช่วงเวลานี้นี่คือรถเต็มพื้นที่แล้วนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของแยกบางพลัดนะคะต่อเนื่องขึ้นสะพานกรุงธนเข้ามาทางด้านของราชวิถีนะคะสามเสนนะคะในช่วงนี้รถมากรถเต็มพื้นที่นะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะอันนี้ยังรถยังน้อยอยู่แล้วก็ในส่วนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งทางด้านนี้ก็รถเริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะในช่วงตั้งแต่ BTS วงเวียนใหญ่ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแล้วก็ต้องเลยช่วงของแยกสุรศักดิ์แยกประมวลนะคะแล้วก็ตรงช่วงของ แยกสารแดงที่ตัดกับถนนสารแดงหรือว่าคอนเวนต์อันนี้ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าสำหรับในส่วนของถนนประมวลถนนสุรศักดิ์เนี่ยในช่วงเวลานี้นี่เต็มพื้นที่นะคะ

0: นสีเวียงเนี่ยย่านนี้เนี่ยนะคะเต็มนะคะตอนนี้รถเยอะรถมากแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานพระราม3นะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังน้อยๆอยู่แต่ก็เห็นแนวโน้มว่ารถเนี่ยน่าจะมากภายในไม่น่าจะประมาณสัก7นาฬิกาเป็นต้นไปนี่น่าจะเต็มแต่ตอนนี้ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะส่วนในฝั่งขาออกอ่ะไม่มีปัญหาค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้เป็นฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงของกิโลเมตรที่9+800นะคะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพแต่ว่าถ้าดูณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ในช่องเลนขวานะคะอยู่ในเลนขวาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่มีรถฉุกเฉินนะคะมีรถของทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเปิดสัญญาณไฟวาบๆแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้แล้วตอนนี้ก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนี่คือตามกันมาแบบช้านะคะช้าช้าเลยจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงกิโลเมตรที่9+800เนี่ยนี้มองไม่เห็นเอาเป็นอะไรชนกันนะคะแต่เห็นว่ามีทางด้านของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วล่ะค่ะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีการวางกลวยยางย้ำเลยว่าอยู่ในช่องทางด้านขวามีการเปิดสัญญาณไฟวาบๆเอาไว้นะคะก็โหนี่มีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้เป็นระยะทางยาวเลยงั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วช่วยสังเกตอัปเดตเพิ่มเติมกันนิดนึงได้ไหมว่าตรงจุดนี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุอะไรยังไงนะคะที่ฝั่งกลับกันไม่ต้องชะลอดูเพราะถ้าหากว่าชะลอดูก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจราจรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: จริงมอเตอร์เวย์เนี่ยอุบัติเหตุอยู่หลายจุดเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าอย่างว่าตอนช่วงหลังเที่ยงคืนมาเนี่ยมีฝนซึ่งตกหนักนะคะแล้วก็ทำให้มีผลต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างมอเตอร์เวย์นะคะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็ยังขึ้นเป็นเครื่องหมายว่ามีฝนอยู่เหมือนกันนะสำหรับในบางจุดบางพื้นที่นะคะเป็นว่าเพิ่มความระมัดระวังการถ้าว่าใครที่จะต้องใช้เส้นทางตรงจุดที่มีฝนมีรถซึ่งเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าจุดนี้น่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงตี 4 กว่านะคะเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกช่วงของกิโลเมตรที่78+900คือลักษณะของรถอะแล้วก็ดูจากพื้นถนนคือเหมือนกับรถแต่หมุนนะคะแต่ไม่ได้พลิกตะแคงหรือว่าอะไรเหมือนกับแค่หมุนกว่างถนนแล้วดูสภาพรถไม่ได้เสียหายอะไรมากคุณเอกภพค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: คุณเอกภพใช้
2: มอเตอร์เวย
0: ์ค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะคุณเอกภพ
2: ฝั่งเลนขวาเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยมันจะเป็นรถที่ตะแคงอยู่กับพื้นเลยหัวกับด้านเลยครับแล้วก็มีรถเจ้าหน้าที่อยู่แล้วมีคนเจ็บในรถนะครับ
0: โอ้ค่ะมีคนเจ็บอยู่ในรถ
2: ข้างหน้า10 เมตรเนี่ยอยู่เลนซ้ายมันมีนี่เป็นคู่กรณีเป็นกระบะครับ
0: อืมคือห่างกัน50 เมตรแต่ละประมาณนั้นเลย
2: เขาน่าจะย้ายมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
0: อ๋อค่ะ
2: อยู่คนละฝั่งเลย
0: อ๋ออยู่คนละฝั่งค่ะ
2: ห
0: าย
2: ต
0: ั
2: ว
0: ประ
2: มาณ
0: สุ
2: ดเลย
0: ค่ะค่ะโอ้ยนี่แปลว่ารุนแรงคือมีคนเจ็บด้วย
2: มีครับมีครับอยู่ในรถกู้ภัยแล้วครับ
0: อืมเป็นกระบะทั้งคู่เลยใช่ไหมคะคุณเอกภพ
2: คันที่ผมดูไม่ชัดครับแต่
0: คัน
2: ที่จอดเลนซ้ายเป็นกระบะ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วนี่คุณเอกภพใช้ฝั่งทางด้านไหนอะคะ
2: ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
0: ฝั่งขาเข้ากรุงเทพติดอยู่นานไหมกว่าจะผ่านตรงจุดนี้มาได้คุณเอกภพ
2: ไม่นานครับประมาณสัก5 นาทีครับ
0: อ๋อโอเคค่ะแต่ถ้าผ่านมา
2: ไม่แน่ใจว่าครับผมว่าเพิ่งเกิดหรือเกิดนานแค่ไหนคร
0: ับ น่าจะเพิ่งเกิดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนช่วงประมาณ5 กว่านั้นเปิดตู้ยังไม่มีอุบัติเหตุตรงจุดนี้เลย
2: ท้ายแถวยังไม่ค่อยเยอะอะไร
0: อ่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าสายวันนี้หรือว่าเคลื่อนย้ายช้าวันนี้เนี่ยน่าจะเหตุเกิดตอนช่วง6:02 นประมาณนี้เพิ่งเกิดเหตุได้ไม่นาน
2: อ๋อครับผมแต่ก็คงย้ายแล้วแต่ว่ารถเลี้ยงฝาเนี่ยจะต้องใช้ต้องปิดให้ตั้งไว้ก่อน
0: ค่ะค่ะ
2: ใช้เวลาหน่อย
0: เห็นที่เราตรวจสอบเพิ่มแต่บอกว่าบาดเจ็บถึง2 คนผู้ชาย1ผู้หญิง1แล้วตอนนี้ใช่นำส่งในบาสมิตเวสศรีนครินทร์ไปแล้วค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อไม่เห็นมีอยู่คนอีกเลยคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: แปลว่าน่าจะช่วยไปได้อีกก่อนหน้านี้1 คนค่ะปกติแล้วคือในฝั่งขาเข้าเนี่ยในช่วงเช้าๆถนนมันก็จะดูโล่งๆอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ช่วงนี้จะโล่งครับแต่ว่าจะติดช่วงนู้นเลยกมที่จะ
0: ศูนย์
2: ต่อศรีนครินทร์
0: ค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเอกภพที่ช่วยเพิ่มเติมให้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อตอนช่วง5:00 กว่าๆนี่ก็มีอุบัติเหตุบนโทเวนะคะโทเวฝั่งขาออกค่ะบอกว่าเลยจากกระทรวงพลังงานไปเล็กน้อยเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงนะคะซึ่งตอนช่วง5:17 นตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตอนนี้6:27 นเชื่อว่าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนทางพิเศษต่างๆแล้วในเรื่องของการทำงานการเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีความรวดเร็วสูงมากนะคะหรือว่าถ้าว่าใครจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้เพิ่มเติมกันได้เลยอีกจุดนึงค่ะมีอุบัติเหตุคุณไพโรจน์แจ้งอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะคะตรงนี้เป็นฝั่งทางด้านของวงแหวนตะวันตกเลยจากต่างระดับบางโคลัดประมาณสัก500 เมตรเห็นบอกว่าชนกันหลายคันเลยค่ะแล้วขวางช่องทางขวากับช่องทางซ้ายนะคะของช่องทางด่วนซึ่งเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะคือเป็นอุบัติเหตุที่เพิ่งรับแจ้งมาคุณไพโรจน์เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะถ้ายังไงใครอาจผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวดูให้ในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้วงแหวนตะวันตกนะคะในฝั่งขาออกณเวลานี้ตอนนี้นะคะก็ถ้าดูยังตามกันได้เพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้นะคะย้ำนะคะว่าเส้นวงแหวนตะวันตกนะคะในฝั่งขาออกโอ้อันนี้มีท้ายแถวแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวนะตรงนี้ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะมีท้ายแถวแล้วล่ะแล้วก็ดูนิ่งๆเลยนะคะในช่องทางด่วนย้ำเลยนะคะว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ช่วงที่เลยมาจากต่างระดับบางโคลัดประมาณ500 เมตรนะคะคือช่วงของต่างระดับที่ตัดกับถนนกาลประพฤกษ์มุ่งหน้าสะพานข้ามคลองภาษีเจริญนะคะตะวันหวานตะวันตกนะคะเพราะนั้นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยใครที่เบี่ยงออกคู่ขนานได้เบี่ยงออกช่องทางทางด้านของคู่ขนานเลยนะคะเพราะว่ามีผลกระทบแล้วค่ะในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับณเวลานี้นะคะสำหรับเส้นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกแต่ถ้าเป็นในฝั่งขาเข้าไม่เป็นหาไม่มีปัญหาค่ะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยยังใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับเส้นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีปัญหามีผลกระทบก็คือในฝั่งขาออกเนี่ยแหละค่ะตรงช่วงที่มีอุบัติเหตุนะคะก็ประมาณสัก2 กิโลเมตรแล้วไหมคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอุบัติเหตุนี้มีผลกระทบค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะย้ำเลยให้เบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพิ่มเติมกันได้ในแต่ละจุด1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่อง ่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะทาง X ทาง Facebook นะคะแล้วก็รวมไปถึงในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทาง LINE @ของทาง JS100 Radio คือต้องย้ำเพราะว่าในช่วงเช้าคือเรียนมาตอนช่วงมาตี4กว่าๆถนนมันยังลื่นมันยังเปียกน้ำแม้ว่าก่อนหน้านี้นะฝนที่ตกมันต้องเป็นฝนที่ตกหนักเราก็เชื่อว่าน่าจะตกกันอยู่ในหลายจุดในหลายพื้นที่เรามาระวังนะคะเรามาระวังกันมากๆเพราะว่าคือบางจุดมันอาจจะเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่มันเป็นแอ่งหรืออะไรยังไงมันทำให้มีน้ำขังอยู่ได้คือไม่ได้เรียกว่าท่วมนะแค่ขังนะคะมันมีน้ำเจิ่งอยู่บนถนนนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆขึ้นมาได้เหมือนกันก็เพิ่มความระมัดระวังชะลอกันหน่อยนะคะเป็นห่วงในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็คนที่กำลังเดินทางกันนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆเดี๋ยวต้องดูนะคะรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวการจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันทำงานหรือว่าวันที่คุณหมอนัดเนี่ยจะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแต่ถ้าเป็นนะเวลานี้ตอนนี้ยังหมุนได้แต่รถเยอะแล้วนะคะในส่วนของรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดี๋ยวไปที่คุณไก่ลำลูกกากันก่อนเพราะว่าแจ้งอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของวิภาวดีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมคุณยศรถครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงไหนอะคะ
3: ช่องทางคู่ขนานเลนขวาตรงหน้าบริษัทยาคูอะครับ
0: ค่ะ
3: เป็นรถตู้เฉียวชนกับรถยนต์นั่งบุคคลรถเก๋งนะครับ
0: ค่ะ
3: ขวาเลนขวาช่องทางคู่ขนานไม่มีผู้บาดเจ็บครับแต่ว่าทราบว่าน่าจะต้องรอประกันแล้วก
0: ็ค่ะ
3: ทำให้ท้ายแถวยาว
0: สภาพรถที่ขับต่อได้ไหมคะหรือต้องใช้รถยกรถลากหรืออะไรไหมอ๋อ
3: ขับได้ครับเคลื่อนย้ายได้แต่ว่าน่าจะคู่กรณีน่าจะต้องรอประกันเขาเลยไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
3: ฝั่งจราจร
0: โอเคแต่ว่า
3: อยู่ในเวลาจอดนะคร
0: ับ ค่ะก็ยังต่างมาได้โดยตลอด
3: ครับผมผ่านจุดเกิดเหตุใช้การได้ดีครับขณะนี้ผมก็อยู่ตรงหน้าถนนเสาวดีแล้วจะใช้ได้ทั้งสองฝ
0: ั่
3: งครับผม
0: แถวนั้นมีร่องรอยของฝนหรืออะไรยังไงไหมคะบนพื้นถนน
3: ไม่สนิทเลยครับ
0: แห้งสนิทค่ะแปลว่าเมื่อคืนตกไม่ทั่วฟ้าค่ะ
3: อ
0: ๋
3: อเมื่อคืนมีตกเหรอครับแถวลำลูกกาก็ไม่มีฝนนะคร
0: ับ เนี่ยแถวมาย่านคลองเตยแถวทางด้านนี้เนี่ยมาตอนเช้านี่น้ำเจืองเต็มถนนเลยค่ะ
3: น่าจะเป็นพิเศษครอบไลน์ครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: เปิดเทอมไปแล้วใช่ไหมครับวันนี
0: ้อะไรนะคะ
3: เปิดเทอมแล้วใช่ไหมครับ
0: บางโรงเรียนเขาเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
3: ค
0: ่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณกายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปที่สางทางร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสาวัตรจราจรสน.บางพลัดนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
4: ครับผมสวัสดีคร ับ
0: รองสาวัตรในพื้นที่โรงเรียนเปิดเทอมกันแล้วหรือยังอะคะ
4: เปิดเป็นบางส่วนนะ
0: บางส่วนค่ะ
4: ในพื้นที่นี่น่าจะเต็มรูปแบบนี้คือวันจันทร์ที่18
0: จานนี้เต็มที่แล้วใช่ไหมฮะ
4: เต็มที่มากทั้งฝั่งพระนครทั้งฝั่งทน
0: แต่ว่าอย่างช่วงนี้มีบางโรงเรียนอะที่เริ่มเปิดแล้วค
4: ่
0: ะเพราะว่าดูสะพานกรุงทนนี่เริ่มมีรถเจอตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ
4: ตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้พอเปิดช่องทางพิเศษอะไรเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งสามเซนรับลงตรงเข้าแยกตรงนี้ได้สองช่องทางก
0: ็
4: ตอนนี้ท้ายแถวแค่ชะลออยู่เชิงทางขึ้นสะพานกรุงทนนะ
0: ค่ะ
4: บนลอยไม่มีละ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเดิมใช่ไหมคะรองสาวัตรในการเปิดช่องทางบนสะพานเนี่ยค่ะ
4: บนสะพานตอนนี้ก็เป็นเวลานะให้ยาวขึ้นนิดหนึ่งนะ
0: ค่ะ
4: คือตั้งแต่ตี0530จนถึง0730
0: ค่ะ
4: เป็น3ขึ้น3ลงมา1ครับผม
0: ค่ะขาเข้า3ใช่ไหมคะ
4: ออ
0: กหนึ่ง
4: เจ็ดโมงครึ่ง
0: ค่ะ
4: แล้วก็เจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงยี่สิบนี่จะปรับเป็นสองต่อสอง
0: เจ็ดโมงครึ่งถึงเท่าไหร่นะคะ
4: ถึงแปดโมงยี่สิบ
0: ค่ะสองต่อสองค่ะ
4: เป็นสองต่อสอง
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วก็แปดโมงยี่สิบถึงแปดโมงสี่สิบห้านี่ก็จะปรับเป็นสามอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้าย
0: ก็คือเข้าสาม
4: ใช
0: ่ค่ะนี่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่มีการปรับ
4: อันนี้จะเนี่ย ช่วงอาทิตย์นี้แหละ
0: อ๋อช่วงอาทิตย์นี้เมื่อวานถึงได้สังเกตว่ารถติดมากตอนช่วงเช้าแปลว่าคนอาจจะยังงงๆสับสนกันอยู่ไหมในช่วงแรก
4: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็น3เข้าได้3ช่องจราจรออกได้1ช่องจราจรนะคะค่ะค่ะค่ะแล้วนี่มีการเตรียมรับมือว่ายังไงคะรองสาวัตรในช่วงเปิดวันจันทร์เนี่ยค่ะ
4: ก็ผู้กำกับก็ไปประชุมกันก็นะกับสามเสนสังฮีก็ปรับเปลี่ยนเวลาลองดูว
0: ่
4: าจะเป็นยังไง
0: อ๋ออันนี้คือเป็นการปรับเปิดเทอม
4: ประสาทสัมพันธ์กับผู้ปกครองใหม่นิดนึง
0: ค่ะ
4: ก็ดูอันนี้หน่
0: อ
4: ยฟังสามเสนไอ้เสนทะเบียนอะไรเนี่ยเพื่อไปส่งผู้ครองส่งไปครับ
0: โอเคค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะรองสาวัตร
4: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เตรียมตัวรับมืออาทิตย์หน้านะคะแล้วในขณะเดียวกันก็ช่วงของฤดูฝนด้วยนะคะจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่เนี่ยในช่วงนี้แหละนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราก็เรียกว่าครบองค์ประกอบของช่วงของฤดูฝนแล้วนะคะก็วางแผนการเดินทางกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเพิ่มเติมกันได้เลยอย่างต่อเนื่องในเรื่องของเส้นทางที่ใช้อู้เนี่ยแถวทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะทางด้านสะพานพระราม5รถเต็มแล้วนะคะรถเต็มพื้นที่แล้วนะเวลานี้ตอนนี้แถวนี้นี่โรงเรียนเขาเปิดเทอมแล้วด้วยไหมนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันดูแบบเบาๆไปช่วงหนึ่งแต่ว่านี่เอง6:38 นแต่ตอนนี้ดูท้ายแถวยาวแล้วนะคะใครที่อยู่โซนทางด้านนั้นนี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ดูรถมากในช่วงเช้านะคะแล้วก็เส้นทางโดยรอบของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างที่บอกค่ะนะเวลานี้ตอนนี้ก็รถเต็มพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ถ้าหากว่าดูจากฝั่งที่เข้ามานะคะจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนะคะในช่วงเวลานี้ก็รถก็ยังตามกันได้นะคะยังไม่ได้ดูนิ่งนะคะยังตามกันได้แต่ว่าฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านใต้ด่วนดินแดงนี้ดูรถจะเยอะมากกว่าฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของพหลโยธินวันนี้ถนนโยธินนี้ก็ดูรถเยอะนะคะนี่เยอะเร็วเหมือนกันนะคะราชวิถีฝั่งพญาไทที่จะมุ่งหน้าราชวิถีนี่ก็จะมีท้ายอยู่ไม่ได้ไกลมากนะคะเป็นท้ายสั้นๆที่ติดสัญญาณไฟจราจรที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็คือถ้าดูโดยภาพรวมนะเวลานี้ยังได้อยู่ยังไหวอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
11: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
10: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
13: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: กรณีอุบัติเหตุเส้นมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่9+800ล่าสุดตอนนี้ค่ะเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดพ้นขีดขวางแล้วนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นี่ก็เปิดการจราจรให้ใช้ได้ปกติทุกช่องจราจรแล้วตะกี้นี่เพิ่งเห็นเลยว่ามีการเก็บกลวยยางทุกอย่างเรียบร้อยเปิดให้ใช้ได้ตามปกติโอ้แต่ว่ามันมีผลกระทบหนักเหมือนกันนะกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้เพราะว่าท้ายอย่างตรงช่วงมาสักกิโลเมตรที่11+350นี่คือแบบนิ่งๆเลยนะคะนิ่งๆนะคะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงกิโลเมตรที่9+800แต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวการจราจรนี่คงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในส่วนของฝั่งขาออกเองของมอเตอร์เวย์นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างกิโลเมตรที่7+100นี่ก็นิ่งแล้วก็แน่นแล้วนะคะตั้งแต่ในฝั่งที่มาจากทางด้านของวงแหวนตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของมอเตอร์เวย์ที่เขาจะมาเจอกันตรงช่วงของกิโลเมตรที่7+100นะคะคือเต็มทุกช่องจราจรนะคะต้องเลยนะคะต้องเลยจากตรงช่วงของกิโลเมตรที่9ไปก่อนคือมันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากเรื่องของการชะลอดูกรณีของอุบัติเหตุในฝั่งขาเข้าด้วยไหมคะเพราะว่าคือสังเกตว่าพอผ่านจากตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปเนี่ยนะคะในฝั่งขาออกเนี่ยก็จะใช้ได้นะคะใช้ความเร็วกันได้นะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าอุบัติเหตุในฝั่งขาเข้าอ่ะก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวในฝั่งขาออกเองก็คงจะดีขึ้นนะคะจริงๆเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบางทีเป็นเรื่องของผลกระทบทั้งที่ไม่ได้อยู่ในฝั่งของตัวเองก็คือเรื่องของการชะลอดูเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ฝั่งของวงแหวนตะวันออกที่จะเลี้ยวเข้ามาใช้มอเตอร์เวย์นี่ก็มีท้ายสะสมแล้วเช่นเดียวกันนะคะอีกจุดหนึ่งตรงช่วงของกิโลเมตรที่0ของมอเตอร์เวย์นะคะในฝั่งขาเข้าถ้าเป็นในช่วงนี้เนี่ยก็คือยังใช้ได้อยู่นะคะยังไม่มีผลกระทบนะคะยังใช้ความเร็วกันได้ไม่ว่าจะขึ้นไปต่อเนื่องเข้าทางด้านของทางด่วนแล้วจะตรงเข้าพระราม9หรือว่าทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะก็คือใช้ได้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกแต่ดูฟ้ามันหลัวๆมีกันนะสำหรับเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวมากขึ้นเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่ชนกันหลายคันนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะของวงแหวนตะวันตกเนี่ยนะคะก็จะอยู่ไอ้ตรงช่วงที่จะโค้งเข้ามาทางด้านของตรงช่วงต่างระดับบางโคราชนะคะเลยไปประมาณสัก500 เมตรชนกันหลายคันแล้วบอกว่าขวางทั้งช่องทางขวากับช่องทางซ้ายของช่องทางดูแอจุดอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยแล้วก็มีแจ้งของคุณอภิวรรณนะคะบอกว่าใช้เส้นพระราม3ค่ะแล้วก็บนสะพานข้ามแยกนราธิวาสนะคะนี่เป็นฝั่งขาเข้านะคะมีรถกระบะซึ่งบรรทุกคนงานจอดเสียแล้วจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนี่เป็นอีกจุดหนึ่งฝากเพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็สำหรับในช่วงนี้ถ้าว่ามาดูฝั่งของทางด้านสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินคือตอนนี้ท้ายยาวนะคะตั้งแต่ตอนนี้ท้ายจะเริ่มมาสะสมตั้งแต่ช่วงก่อนถึง BTSโพนิมิตละนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะนี่คือแน่นๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเส้นสุรศักดิ์เจริญกรุงนะคะแล้วก็เส้นถนนประมวลถนนสีเวียงนะคะแล้วก็ในส่วนของแยกนะคะที่จะอยู่ตรงช่วงกับทางด้านของถนนนราธิวาสราชนครินทร์ด้วยนะคะถนนสารแดงอันนี้ก็แน่นเช่นเดียวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่โรงเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ใช่ไหมคะที่เปิดเรียนแล้วก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะสีลมที่จะเข้ามาเนี่ยตรงช่วงทางด้านของสารแดนนี่ก็จะแบบนิ่งๆแน่นๆเหมือนกันแล้วก็ตรงช่วงของแยกวิทยุนะคะแล้วซอยสาทร2ซอยสารแดงเนี่ยตอนนี้คือนิ่งคือแน่นนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบเดี๋ยวเราไปที่คุณพลังรถยกค่ะกรณีของอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกนะคะหรือว่าวงแหวนตะวันตกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับรถยกทางหลวงตำรวจทางหลวงบางแคครับ
0: ตกลงชนกันทั้งหมดกี่คันคะคุณพลังรถยก
2: ทั้งหมด4คันครับ10ล้อ2คันแล้วก็บรรทุกเล็ก2คันครับบาดเจ็บไม่มีนะกี่ขวางอยู
0: ่ค่ะ
2: เพราะรถยกใหญ่มันมาช้าเพราะรถมันติด
0: ค่ะ
2: ต้องกลับรถก่อนครับผม
0: ตอนนี้เหลืออยู่กี่คัน
2: ยันเจ็บไม่มีรถใหญ่อยู่ข้างซ้ายกันหมดละย้ายมาข้างซ้ายหมดละ
0: ย้ายมาข้างซ้ายหมด
2: แต่นี่สะสมแล้วคนก็ชะลอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: โอ้แบบว่าชนกันหนักเลยเหรอคะคุณพลัง
2: อะไรครับ
0: ชนกันหนักเลยไหมคะสภาพของรถเสียหายหนักไหม
2: ไอ้ติดล้อคันที่ชนคันหน้าก็หัวยุบอ่ะข้างซ้ายนะ
0: ค่ะ
2: กันสายยุบเข้าไปกระจกแตก
0: โอ้
2: ครับ
0: ค่ะแต่ปลอดภัยนะคะคนขับ
2: ปลอดภัยครับไม่มีคนเจ็บผมเหลืองไม่มีเสียหายครับ
0: ยังไงถ้าดูจาก
2: ลายนะครับผมอ
0: ะไรนะถ้าดูจากสภาพแล้วนี่คือหลับในไหมคะหรือว่ายังไงถนนลื่นหรือว่ายังไง
2: ไม่ลื่นแห้งคร
0: ับ อ๋อไม่มีฝน
2: หลับหรือไม่หลับนี่ผมไม่แน่ใจนะครับ
0: ค่ะ
2: หรืออาจจะเบรกไม่อยู่เพราะรถมันหนักไง
0: อ๋อชนท้ายต่อกันอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่
0: โอ้ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยขยับมาอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
2: ขยับไปอยู่เลนซ้ายครับอยู่เลนซ้ายครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: แล้วหลังจากนี้
2: แต่ตอนนี้รถยังสะสมอยู่นะ
0: ค่ะ
2: ยาวไปนู่นแหละออกไปทางพระราม2อ
0: ่ะโอ้แล้วหลังจากนี้ล่ะคะต้องมีการ
2: วันนี้วันศุกร์ครบเยอะนะ
0: วันนี้วันพฤหัสยังไม่ศุกร์ยังไม่ต้องรีบ
2: ค่ะเยอะ
0: แล้วคือสภาพของรถนี่คือขับต่อได้ไหมคะในแต่ละคัน
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องยกอย่างเดียว
0: ต้องยกอย่างเดียวเลยโอ้ทุกคันเลยเหรอคะ
2: ยกคันเดียวครับไอ้คันที่ถูกคนตูดจะขับเคลื่อนได้ครับ
0: อืมค่ะโอ้โห
2: ใช่รถเล็กสองคันก็น่าจะหลบรถใหญ่แล้วก็เกี่ยวกันเองรถเล็กนิดหน่อย
0: ก็คือมีรถบรรทุก2นะคะ
2: รถจอสองคัน
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็รถ
2: กระบะบรรทุกเล็ก2คัน
0: ค่ะ
2: ทั้งหมดเป็น4คันครับผม
0: ค่ะโอเคค่ะก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกใช่ไหมคะ
2: อีกประมาณรวมชั่วโมงได้อะเพราะรถมันรถใหญ่มันเข้าไม่ได้ไงในตัวไม่มีทางเข้า
0: ค่ะ
2: ต้องไปขับรถนู่นเลยดีเทน
0: โอ้ไอ้นี่เขาบรรทุกน้ำมันหรือบรรทุกอะไรมาคะคันที่เป็นลักษณะครับ
2: ไม่แน่ไม่ใช่รถน้ำมันหรอก
0: ไม่ใช่
2: ม
0: ัน
2: เป็นรถไออะไรอย่างพวกสายเคมี
0: อ๋อโอเคค่ะโอ้โหนี่เห็นแล้วสภาพรถนี่เสียหายหนักมากจริงแต่ยังดีไม่ได้เป็นอะไรใช่แต่ยังดีที่เป็นฝั่งทางด้านข้างคนขับแล้วด้านคนนั่งด้านข้างไม่ใช่ตรงตัวของคนขับ
2: ค่ะงานด้านซ้าย
0: ค่ะค่ะ
2: ขึ้นหัวคนขับไม่เป็นไร
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆโหเห็นสภาพของรถแล้วนี่อย่างที่ทางคุณพลังบอกอ่ะคือถ้าเราเห็นนะถ้าเป็นฝั่งของคนขับเนี่ยหัวรับรองว่าการหนักหน้าแต่นี่คือด้านข้างแล้วเขาขับมาคนเดียวไงก็เลยปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันตกอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็ที่มีท้ายแถวยาวๆเนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุที่ชนกันทั้งหมด4คันแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการในการขยับเคลื่อนย้ายเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดก็คือมาชิดขอบทางด้านซ้ายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมีการดำเนินการต่อในการที่จะยกแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่เข้ามาจากฝั่งของ ทางด้านถนนเอกชัยพอเลี้ยวเข้ามาเส้นวงแหวนตะวันตกเนี่ยไม่ไกลเจอแล้วค่ะจะเจอท้ายแถวให้เบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานจะสะดวกมากกว่านะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะส่วนในฝั่งกับการของเส้นวงแหวนตะวันตกก็ยังใช้ได้อยู่นะคะวันนี้นี่วงแหวนตะวันตกนี่ดูดีนะคะแถวบางใหญ่ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นจุดที่จะมีรถเยอะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังตามกันมาได้โดยตลอดค่ะส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะเส้นทางทางด้านของวิภาวดีนะคะที่ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังมีคุณไก่ลำลูกกาแจ้งมาแล้วก็มีคุณเปียพรด้วยนะคะที่แจ้งอุบัติเหตุตรงแถวๆหน้าบริษัทยาคูค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างการรอรถยกมาดำเนินการต้องใช้รถยกนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะที่เราสอบถามเพิ่มเติมจากทางด้านของรสวจราจรสนวิภาวดีรถตำรวจโทรศาสตร์สำราญอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะก็ขอบคุณในส่วนของข้อมูลการจราจรอุบัติเหตุที่แจ้งกันเข้ามาระมัดระวังกันมากๆถ้าว่าใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนกันอยู่ในช่วงเวลานี้สังเกตเลยว่าตั้งแต่เช้าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ชนกันนี่ชนกันแบบต่อๆกันหลายๆคันเลยนะนะคะระมัดระวังนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองกำลังสุรนารีเข้มติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังพบทหารกัมพูชาป่วนพื้นที่ชายแดน2 ครั้งเมื่อวานนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
1: องทัพปกแจงพบการยั่วยุของทหารกัมพูชาพื้นที่โอเสม็ดช่องจอม2 เหตุการณ์วันนี้ย้ำกองกำลังสุรนารีฝ่า